0: ในซุ้มปีมะมอมานี่แขวงเจ้อเจียงได้ดำเนินการความมืออย่างใกล้ชิดในหลายด้านกับลาวทั้งเป็นสักขีพยานให้แก่ประวัติศาสตร์แห่งการไปมหาสู่กันอย่างสนิทสนมระหว่างสหายเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิงกับฝ่ายลาวในเดือนกรกฎาคม2005สหายสีจิ้นผิงซึ่งในเวลานั้นดำรงตำแหน่งเป็นเลขาคณะพรรคแขวงประธานคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแขวงเจ้อเจียงได้นำพาคณะผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาเยี่ยมยามลาวซึ่งเป็นครั้งทำอิฐที่สหายได้มาเยี่ยมยามลาวในท้ายเดือนมิถุนาหาต้นเดือนกรกฎาคม2006สหายจุมบลีสัญญาซอนซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศลาวในเวลานั้นก็ได้ไปเยี่ยมยามแขวงเจ้อเจียงและสหายสีจิ้นผิงก็ได้เข้าร่วมพบปะในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจีนลาวเกี่ยวกับผลการเยี่ยมยามจีนทางเศรษฐกิจของท่านทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเมื่อบดุลมณีท่านนางฟังหงเอกอัครทูตจีนประจำลาวกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นว่าการที่สหายเลขาธิการใหญ่ทองลุ้นศรีสุริตเลือกเอาแขวงเจ้อเจียงเป็นจุดหมายทำอิฐในการเยี่ยมยามจีนนั่นบ่เพียงแต่แมนการลงเลิกกันของมือระหว่างลาวกับแขวงเจ้อเจียงเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญแมนเพื่อโชคฮู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการนำเอาแนวคิดสีจิ้นผิงว่าด้วยสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคใหม่ไปจะตั้งปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จในท้องถิ่นและเพื่อสัมผัสกับผลสำเร็จตัวจริงของการสร้างสาหันเป็นทันสมัยแบบจีนในระยะอยู่แขวงเจ้อเจียงสหายเลขาธิการใหญ่ทองลุ้นศรีสุริตได้ไปทัศนศึกษาอยู่บริษัทอาลีบาบาบริษัทเทคโนโลยียุนเซินซูและเมืองอานจีซึ่งการจัดวางแผนการเดินทางดังกล่าวแม้มีความหมายลึกซึ้งที่สุดนับตั้งแต่บริษัทอาลีบาบาและบริษัทยุนเซินซูสิ่งที่ได้เห็นคือพลังแห่งการประดิษฐ์สร้างใหม่โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIนับตั้งแต่บ้านยีซุนไปฮอดโครงการพันและหมื่นสิ่งที่ได้เห็นคือมากผลอันอุดมสมบูรณ์ของการสร้างอริยธรรมนิเวศและการฟื้นฟูชนบทอย่างรอบด้านอาจเว้าได้ว่าเส้นทางทัศนศึกษาในครั้งนี้บ่เพียงแต่ได้แสดงเห็นถึงจังหวะการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีนวัตกรรมของจีนในยุคปัจจุบันเท่านั้นแต่ยังได้แสดงเห็นถึงพฤติกรรมตัวจริงอันมีชีวิตชีวาของจีนอีกด้วย
1: ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสาพันธ์แม่หญิงลาวจัดขึ้นเมืองบรมนีท่านกี่แก้วไข่คำพีทูลประธานศูนย์กลางในล้อสั่งซาดเสนอให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์แม่หญิงลาวต้องเป็นศูนย์กลางในการปลุกระดมสมาชิกสาพันธ์แม่หญิงและแม่หญิงลาวบรรดาเผ่าเอาใจใส่และเป็นเจ้าการต้านปรากฏการณ์หย่อท่อในสังคมให้หลุดล้มเถื่อนละก้าว
2: ความก่าวหน้าของแม่หญิงความเสมอภาคของผู้หญิงการปกป้องการต่างการใส่ความคุณแห่งตัวแม่หญิงตัวนิดหน่อยหรือตัวนิดรวดจะเป็นหน้าที่พร้อมใจกันแต่ต้องติดพันครับตัวที่บอกมาเมื่อกี้องค์คณะพรรคของเราโดยเฉพาะคณะบริหารงานคือบอกเมื่อกี้นี้มีหน้าที่ที่สำคัญอยู่ในการนำพาซึ่งเริ่มจะยุบการแก้ไขความทุกข์ยากแก้ไขพัฒนาชนบทเป็นวาระแห่งชาติก็หมายความว่าเฮาเอาปัญหามาเป็นจุดใจกันหน้าที่ใจกันที่จะสูงใส่แก่ให้ได้แต่พวกเขาต้องระดมทั้งหมดกำลังแห่งของพวกพนักงานสมาชิกพรรคของเขาอยู่ในองค์การของเขาตลอดทอดไม่ยิ่งที่เป็นสมาชิกพรรคของเขาและพรรคส่วนต่างๆมันสูงใส่ปฏิบัติวาระแห่งชาติไปเคียงคู่กับการปฏิบัติเรียกเงินจุดสูงของพวกเขา
1: โอกาสนี้ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลเรียกร้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์มิงลาวจะต้องเอาใจใส่ตื่มต่อเวียกงานต้านการใส่ความหุนแหงต่อแม่หญิงและเด็กน้อยการฆ่ามนุษย์ในถูกรูปแบบตีถอยทำนองที่บิดเบือนความจริงของกลุ่มคนบ่หวังดีและเป็นขั้วต่อระหว่างภาครัฐกับประชาชนโดยเฉพาะอยู่ขันหักฐานการเมืองต้องให้เข้มแข็ง
0: ในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026-2030จัดขึ้นเมื่อบดุลมณีที่นครหลวงจันทน์ท่านเดชสงครามธรรมวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าการขึ้นแผนหรือการสร้างแผนลงทุนของรัฐของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งประจำปี2027พื้นฐานต้องสอดคล้องและหับใส่แผนพัฒนาประจำปี2027ทั้งสอดคล้องและสนับสนุน ตามบรรดาเป้าหมายรวมแผนงานรวมที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนา5ปี2026-2030ของแขนงโยธาธิการและขนส่งและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติซึ่งทุกภาคส่วนต้องเน้นใส่ผลได้หับของเวียกงานเป็นตัวตั้งเพื่อสุ่มทุนฮ้อนของรัฐที่มีอย่างจำกัดให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
3: การขึ้นแผนและการสร้างแผนลงทุนของรัฐของกระทรวงยทคประจำ2027การปฏิบัติพื้นฐานต้องสอดคล้องและหับไส้แห่งแก่การพัฒนาประจำปี2027ของกระทรวงยทคทั้งสอดคล้องและสนับสนุนตามเป้าหมายรวมแผนงานรวมที่ได้กำหนดและวางไว้ตามแผน5ปี2026-2030การคัดเลือกบริษัทโครงการใหม่เพื่อเสนอเข้าแผนต้องเป็นโครงการที่นอนในเป้าหมายของการลงทุนของรัฐบาลประจำปีเป็นโครงการที่นอนในแผนพัฒนา5ปี2026-2030เป็นโครงการที่มีผลตอบแทนสูงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นโครงการที่นอนในความรับผิดชอบของกระทรวงอิงตามการแบ่งขันคุ้มครองระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นถ้าเป็นโครงการที่ท้องถิ่นเสนอเข้าในแผนการลงทุนของกระทรวงแม่นให้คัดจ้อนบริมสิทธิ์เสนอในนามคณะกรรมการปกครองแผนหากกระทรวงยทคพิจารณา
0: ท่านเดชสงครามธรรมวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับขั้นตอนการสร้างแผนลงทุนประจำปี2027แม่นให้แต่ละภาคส่วนจัดเรียงบุริมสิทธิ์ของโครงการเสนอใหม่ตามเงื่อนไขต้องหับประกันว่าโครงการที่มีความจำเป็นแท้ๆและสนับสนุนให้เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติบนพื้นฐานความสามารถในการสนองงบประมาณประจำปีที่ได้หับตัวจริงในปี2026
1: ใน5เดือนของปีนี้นครปากเซแขวงจำปาสักสามารถจัดเก็บไรหับได้18ตื้อ349ล้านกว่ากีบเท่ากับ 43.2 ส่วนห้อยของแผนการปีเทียบใส่แผนการ5เดือนได้ 103.6 ส่วนห้อยเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่อนได้ 104.9 ส่วนห้อยในนั้นไรหับจากซอยสาอากรปฏิบัติได้18ตื้อ57ล้านกว่ากีบจากหน่วยงานคุ้มครองทรัพย์สินแห่งรัฐ292ล้านกว่ากีบข้อมูลไลฟ์หับดังกล่าวได้รายงานในโอกาสที่ห้องการการเงินนครปากเซจัดกองประชุมสรุปเวียกงานการเงินทั่วนครประจำปี2025และทิศทางแผนการประจำปี2026จัดขึ้นในวันที่12มิถุนายนนี้อยู่สโมสรนครโดยการเป็นประธานห่วมของทานสุขวิสัยสีสมหวังประธานคณะกรรมการปกครองนครปากเซทานสีสวัสดิ์ศิริวัฒน์ห้องหัวหน้าแผนกการเงินแขวงมีทานอุดรแสงดาราหัวหน้าห้องการการเงินนครปากเซพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมทานอุดรแสงดาราหัวหน้าห้องการการเงินนครปากเซได้ผ่านบทสรุปเวียกงานการเงินทั่วนครปี2025โดยยกให้เห็นสภาพรวมที่ตั้งพลบทบาทโครงประกอบการจัดตั้งและบุคลากรของห้องการการเงินนครสำหรับเวียกงานการจัดตั้งปฏิบัติด้านแผนงบประมาณแห่งรัฐห้องการการเงินนครปากเซได้หับแผนตัวเลขรายหับปี2025จากแผนการเงินแขวงมอบให้จัดเก็บทั้งหมด39ตื้อ600ล้านกว่ากีบผ่านการจัดตั้งปฏิบัติหมดปีเก็บรายหับได้51ตื้อ663ล้านกว่ากีบเทียบใส่แผนการปีได้ 132.5 ส่วนห้อยสามารถปฏิบัติได้เลื่อนแผนการปี 32.5 ส่วนห้อยเป็นเงินจำนวน12ตือ600ล้านกว่ากีบพร้อมนี้ยังได้วางทิศทางแผนการประจำปี2026ในปีนี้ห้องการการเงินปากเซได้หับแผนตัวจริงเลขรายหับจากแผนการเงินแขวงมอบให้จัดเก็บทั้งหมด42ตือ510ล้านกีบในนั้นจากซอยสาอากร41ตื้อกีบจากหน่วยงานคุ้มครองทรัพย์สินแห่งรัฐ1ตื้อ510ล้านกีบ
0: สมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนนครหลวงวิจันทน์กลุ่ม1ลงพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนนครหลวงวิจันทน์สุดที่5ในวันที่13มิถุนายนนี้ที่วัดองค์ตื้อเมืองจันทบุรีนครหลวงวิจันทน์ให้เกียรตินำพาคณะโดยสหายนางสุมาลีธรรมวงศ์กรรมการประจำพรรคนครหลวงจันทน์เลขาพรรคเมืองจันทบุรีเข้าความพับฟังมีบรรดาสหายกรรมการประจำพรรคคณะพรรคเมืองเลขาพรรคบ้านในบ้านพนักงานอาวุโสทหารตำรวจนักธุรกิจ สาวค้าขายตลอดฮอดประชาชนจำนวน7บ้านจุดประสงค์เพื่อพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาอินทราสุดิสิบและสภาประชาชนนครหลวงสุทธิ5เพื่อรับฟังคำคิดคำเห็นคำเสนอผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยเฉพาะแม่นกำลังป้องกันความสงบเกี่ยวกับปัญหาคัดข้องมองใจต่างๆเพื่อจะนำเสนอต่อสภาประชาชนนครหลวงจันทน์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเมืองจันทบุรีประกอบมี30บ้านพลเมือง 63,402 คนหญิง 33,511 คน 12,347 ครอบครัว 13,086 หลังคาเรือนมีชายแดนติดกับเมืองศรีโคตบองเมืองศรีสัตนาคเมืองไสยเศรษฐาและเมืองไสยธานีในเวลาพบปะครั้งนี้สมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนนครหลวงได้ผัดเปลี่ยนกันรายงานเผยแพร่เวียกงานที่เกี่ยวข้องให้กับบรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รับทราบ
1: กรมเคหะและผังเมืองพบปะและปรึกษาหารือกับห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์เพื่อเสริมสร้างการประสานงานและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตัวเมืองในวันที่16มิถุนายนอยู่ห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้แทนกรมเคหะและผังเมืองกระทรวงโยธาธิการและขนส่งนำโดยดร.บุญตาอ่อนนาวงศ์หัวหน้ากรมได้พบปะและปรึกษาหารือคณะนำห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์นำโดยท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะนำและพนักงานทั้งสองภาคส่วนจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลบทเรียนประสบการณ์และปรึกษาหารือปัญหาคงค้างเกี่ยวกับเวียกงานคุ้มครองพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตัวเมืองโดยเฉพาะปัญหาการจัดการขี้เหงื่อน้ำเสียน้ำท่วมขังการจัดระเบียบตัวเมืองและการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตตัวเมืองโอกาสนี้ดร.บุญตาอ่อนนาวงศ์ได้แสดงความขอบใจต่อห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ที่ได้ต้อนรับคณะผู้แทนอย่างอบอุ่นและได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นร่วมกันอย่างกงไปกงมาและการพบปะครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายและขีดหมายสำคัญในการปรับปรุงแก้ไขและวิธีการเหตุเวียกระวางกรมเคหะและผังเมืองกับบรรดาห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์และองค์การปกครองและบริหารตัวเมืองขัดแขวงให้มีความใกล้ชิดและมีประสิทธิผลหลายขึ้นในกองประชุมห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ได้รายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานปัญหาและข้อยุ่งยากต่างๆที่พร้อมประเสริญพร้อมทางได้เสนอหลายแนวทางเพื่อร่วมการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการขี้เหงื่อการปรับปรุงระบบระบายน้ำและการจัดระเบียบตัวเมืองให้ดีขึ้นผลของการพบปะปรึกษาหารือครั้งนี้ยังได้วางพื้นฐานอันดีในการเสริมสร้างการพัวพันและการประสานงานการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นในอนาคตทั้งสองฝ่ายได้แสดงความตั้งใจร่วมกันที่จะสืบต่อเสริมสร้างการประสานงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการร่วมมือในทุกด้านเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาตัวเมืองปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพัฒนาตัวเมืองของเราให้สะอาดเขียวงามเป็นระเบียบทันสมัยและยืนยงตามทิศทางการพัฒนาของภาคและรัฐ
0: กองประชุมสรุปเวียกงานโฆษณาโฮมนครหลวงเวียงจันทน์ระยะ6เดือนต้นปีและแผนเวียกจุดสุ่ม6เดือนท้ายปีนี้จัดขึ้นในวันที่15มิถุนายนที่ห้องว่าการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์เป็นเกียรติเข้าร่วมของทานทวีไซเหมาสมภูรองเลขาคณะผักนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยหัวหน้าห้องหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมนครหลวงเวียงจันทน์หัวหน้าห้องหัวหน้าแขนงและพนักงานวิชาการท่านคำสวรรค์โคตรไซหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมนครหลวงเวียงจันทน์ได้รายงานต่อกองประชุมบางตอนว่าในระยะ6เดือนที่ผ่านมาคณะโฆษณาโฮมนครหลวงเวียงจันทน์ได้เอาใจใส่เคลื่อนไหวจะตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองตามพระบทบาทหน้าที่เวียกงานวิชาเฉพาะของตนที่ได้รับมอบหมายโยแห่งการศึกษาโฮมการเมืองแนวคิดให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานคนคว้าได้สำเร็จการปรับปรุงกงจักการจัดตั้งของคณะโฆษณาโฮมคันนครหลวงเวียงจันทน์และคันเมืองโดยอิงใส่การซีน้ำของคันเทิงซึ่งได้โอนเอาแขนงแถลงข่าวและเวียกงานสื่อมวลชนจากแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์มาขึ้นกับความรับผิดชอบของคณะโฆษณาโฮมนครหลวงเวียงจันทน์ตลอดฮอดคันเมืองแม่นปฏิบัติไปตามล้วงเดียวกันได้ค้นคว้าและปรับปรุงภาระบทบาทค้นคว้าและสำเร็จโดยพื้นฐาน การปรับปรุงกงจักการจัดตั้งพรรคการจัดตั้งรัฐของคณะโฆษณาหมนครหลวงเวียงจันทน์คืนใหม่เพื่อห้องหับให้แก่การปรับปรุงกงจักการจัดตั้งตามทิศของคันเทิงได้วางออกอย่างตั้งหน้าในการประกอบส่วนเข้าในเวียกงานโฆษณาปลุกระดมขบวนการปฐกถาเล่ามูลเสื้อโดยโฆษณาเผยแผ่แนวทางนโยบายของพรรคนโยบายของรัฐเข้าห่วมเฮ็ดหน้าที่ตามพระบทบาทลงเคลื่อนไหวเก็บกรรมสภาพห่างเสียงสังคมที่กระทบใส่ปัญหาชีวิตสังคมสภาพแนวคิดสภาพทรงแสงสังคมห่างเสียงสังคมพ้นเด่นที่เกิดขึ้นประกอบส่วนยู่แห่งการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดติดพันกับขบวนการกระเกียมดำเนินและส่งเสริมผลสำเร็จกองประชุมต่างๆของนครหลวงจันทน์เป็นเจ้าการประสานสมทบและจัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคติดพันกับมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่8ขององค์คณะพรรคนครหลวงเวียงจันทน์เล่นอื่น
1: การสอบเสงจบสั้นมัธยมศึกษาเป็นกิจกรรมบุริมสิทธิ์ที่ได้จัดตั้งปฏิบัติเป็นปกติและต่อเนื่องในแต่ละศุกร์เรียนโดยมีจุดประสงค์เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนทั้งติราคาผลสำเร็จของขบวนการเรียนการสอนที่นำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพและยกสูงคุณภาพการศึกษาสั้นมัธยมให้สูงขึ้นท่านสุริเดชแก้วบรเพชรหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพระบางให้สัมภาษณ์ในวันที่8มิถุนายนนี้ว่าเพื่อเฮ็ดให้การสอบเสงจบสั้นม.7ถูกต้องตามระเบียบหลักการแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้ออกขอตกลงแต่งตั้งคณะรับผิดชอบคันแขวงหับผิดชอบหน้าเวียกอย่างเป็นระบบครบสุดโดยเฉพาะอนุกรรมการกวดการเฉพาะกิจต้านสกัดการปรากฏการย่อท่อในระยะการสอบเสงอนุกรรมการเข้ารหัสตัดหัวบทอนุกรรมการกวดบทจะดำเนินเวียกงานด้วยเครื่องจักรเครื่องสแกนและควบคุมเซิร์ฟเวอร์พร้อมนั้นได้มีการกักเก็บความพร้อมด้านสถานที่เหตุเวียกของอนุกรรมการและห้องสอบเสงขึ้นแผนจัดซื้ออุปกรณ์หับไส้แต่งตั้งอนุกรรมการหาพิสอบแต่ละหน้าเวียกจัดศูนย์สอบเสงห้องสอบเสงตามจำนวนนักเรียนและสภาพเงินใครตัวจริงของท้องถิ่นเฉพาะศุกร์เรียน2025-2026นี้แขวงหลวงพระบางมีนักเรียนที่จะสอบเสงจบสั้นมัธยมตอนปลายม.7จำนวน 2,479 คนหญิง 1,120 คนในนี้มีนักสอบเสงจากห้องบิแลงหรือห้องภาษาฝรั่ง58คนหญิง45คนและนักสอบเสงที่เป็นพระสงฆ์สามเณร47องค์แบ่งเป็น33ศูนย์สอบเสงรวมมี123ห้องสอบเสงจะได้เริ่มสอบเสงวันที่17-19มิถุนายนนี้สอบเสง5วิชาคือภาษาลาววรรณคดีคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สังคมกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และภาษาอังกฤษ
4: การสอบเสงจบชั้นมัธยมตอนปลายม.7แม่นจะได้เริ่มสอบเสงในวันที่17-59มิถุนายน2026สอบเสง5วิชาคือภาษาลาววรรณคดีคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สังคมกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และภาษาอังกฤษสำหรับการกวดบทสอบเสงม.7แม่นใช้ระบบเครื่องจักรกวดเฉพาะภาคปรนัยทั้ง5วิชาคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ10วันสำเร็จรวมทั้งวิเคราะห์คะแนนคาดว่าต้นเดือนกรกฎาคม2026จะได้ตัดสิ้นพ้นการสอบเสงและรายงานทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทราบ
1: โอกาสนี้ทานได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมผู้ปกครองจงให้การร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกหลานได้ค้นคว้าหำเหียนอย่างเต็มส่วนพร้อมทั้งสุขยู่ส่งเสริมลูกหลานเข้าร่วมการสอบเสงแต่ต้นตลอดไปสำหรับนักเรียนทุกคนจงสุ่มใส่ก้นคั่วหำเฮียนทางกักเกียมความพร้อมทางด้านทางกายทางด้านสติปัญญาทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าหวมสอบเสงให้สำเร็จและให้ได้คะแนนดีมีความเพิงพอใจ
0: เมื่อบุรุษมณีที่สโมสรเมืองคงสีโดนแขวงสละวันจัดพิธีเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีและวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีโดยการเข้าร่วมของทานวิไลศีลาดวงใจเลขาคณะบริหารพรรคเมืองและพรรคส่วนเกี่ยวข้อง
5: ทานวิไลศีลาดวงใจเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองในพันซานอวยพรบรรดิกน้อยสากลของนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การจัดงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในห่วงใยของภาครัฐก็คือทั่วสังคมที่มีต่อกับการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลเคียงคู่ไปกับการส่งเสริมปกป้องและเบิ่งแยงดูแลดุลโลกคุณล้านภายใต้คำขวัญเด็กในมื้อนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กคืออนาคตของประเทศชาติเพื่อจะตั้งปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์เวียกการป่าไม้หอดปี2035ของภาครัฐบาลโดยนินใส่การเพิ่มอัตราการปกคุมของป่าไม้ให้กวม70ส่วนห้อยในปี2016นี้เมืองคงเสดอนได้วางขาดไม้สู่ซนปลูกต้นไม้ให้ได้22,000กว่าเปียในทั่วเมืองได้จะสืบต่อปลูกจนกว่าจะสำเร็จตามแผนการที่วางไว้ในต้นไทยก็ได้มอบของขวัญรางวัลให้แก่น้องนักเรียนที่แสดงศิลปะพร้อมทั้งมีการแจกจ่ายขนมและหยอดยาป้องกันพยาธิให้แก่เด็กน้อย
6: เวียงละครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสระวันรายงาน
1: ต่อไปเสิ้นทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: บริเวณความกดอากาศต่ำยังปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลืองในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลืองในระดับคอยเป็นบริเวณกว้างเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง20-29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลืองในระดับคอยเป็นบริเวณกว้างเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24-34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25-32องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25-34องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยยืดทั่วไปเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง21-28องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25-33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง17-26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาส
1: ตร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าวันที่11มิถุนายนนี้งานวางแสดงสินค้าจีนอาซีใต้ครั้งที่10ได้เปิดขึ้นอยู่นครคุนหมิงแขวงยูนนานของจีนงานครั้งนี้ได้ดึงดูดผู้เข้าร่วมจากหลายกว่า60ประเทศและเขตแคว้นและองค์การจัดตั้งสากลกวมเอาทุกประเทศในอาซีใต้มีวิสาหกิจจากประเทศในอาซีใต้ประมาณ560แห่งเข้าร่วมวางแสดงพร้อมทั้งร่วมเอาวิสาหกิจสั้นนำเกือบ100แห่งทั้งภายในและต่างประเทศและผู้ซื้อหลายกว่า 1,500 คนข่าวระบุเติมว่างานวางแสดงครั้งนี้ได้จัดห้องวางแสดง13ห้องกวมเอาของเขตต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์พลังงานสีเขียวการผลิตแบบทันสมัยการท่องเที่ยวและการสร้างนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวกาเฟคุณภาพดีและอื่นซึ่งจะช่วยสุขโยให้การเปิดประตูและการร่วมมือระหว่างจีนกับบรรดาประเทศในอาซีใต้และอาซีตะวันออกเฉียงใต้ได้รับประสิทธิผลใหม
1: ่ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานในวันที่13มิถุนายนนี้ฟาทานโจเซฟิน่าโรริเกสซาโมรารัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวของเม็กซิกคาดคะเนว่าเม็กซิกจะต้อนรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณ10ล้านคนในระหว่างการแข่งขันเตะบอลโลกหรือ FIFA World Cup 2026ซึ่งได้เริ่มต้นในวันที่11มิถุนายนโดยคาดว่านักท่องเที่ยวประมาณ3ล้านคน จะไปเยี่ยมยามเมืองเจ้าภาพ3แห่งของเม็กซิกคือนครหลวงเม็กซิกซิตี้เมืองกัวดาลาฮาราและเมืองมอนเตเรข่าวระบุว่าเม็กซิกได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายกว่า9ล้านคนในเดือนเมษาเพียงเดือนเดียวซึ่งยืนยันการคาดคะเนเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นอย่างหลงหลายในระหว่างการแข่งขันบานเตะโลก2026โดยเสียแล้วนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสมการแข่งขันเตะบานโลก2026มีการใช้จ่ายหลายกว่านักท่องเที่ยวปกติ48ส่วนห้อยท่านโดริเกสเปิดเผยว่าในนครหลวงเม็กซิกซิตี้มีประมาณ 400,000 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเตะบานโลกโดยในจำนวนนี้มีประมาณ 300,000 คนได้ไปเยี่ยมยามพื้นที่ที่จัดกิจกรรมสำหรับแฟนบานเซนฟีฟ่าแฟนเฟสและเทศกาลอื่นๆอีกหลายรายการ
0: ข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อบุดุลมณีวาบทรายงานประจำเดือนจากกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินของสาธารณรัฐเกาหลีหรือกินส์บุ๊กระบุว่าเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลียังสืบต่อฟื้นตัวโดยได้หับแห่งขับเคลื่อนจากการส่งออกที่เข้มแข็งประกอบกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจที่ดีขึ้นถึงว่าความบ่แน่นอนในตะเวนออกกลางจะสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเซนอัตราเงินเฟ้อและการขยายตัวซาของตลาดแรงงานข่าวระบุตื่นว่าข้อขัดแย้งในตะเวนออกกลางเพิ่มความผันผวนในตลาดการเงินและพลังงานทั่วโลกซึ่งเห็นให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการยุบสงักของระบบต้องโซการสนองแห่งกดดันด้านอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตที่ซาลงโดยกระทรวงจะหักษาระบบรับมือเหตุฉุกเฉินนำใช้งบประมาณเพิ่มเติมอย่างไวว่าและสุ่มใส่การหักษาเสถียรภาพการเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อลดพรผลกระทบของข้อขัดแย้งทั้งนี้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ที่แท้จริงของสาธารณรัฐเกาหลีในไตรมาสทำอิฐซึ่งได้ปรับให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 1.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโต 1.7 ส่วนห้อยที่ประกาศในเดือนเมษาและเป็นการเติบโตที่ไวที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่3ของปี2020
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบรรลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
8: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
9: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
8: ้
9: อ
8: แท้วะอีหลีวะ
9: อื้อยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
8: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
9: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
10: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับนิ่ม Family Package ของลาวโทรคม

0: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
1: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
0: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
1: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญแล้วนี
0: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
1: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
0: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
1: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
0: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
1: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
0: โดยถ้าหลานอยากฮู้หยังเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
1: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
0: โดยขอบใจเด้ออ่าวสหลานบ่รบกวนอ่าวแล้ว
1: เจ้าเจ้าโชคดีเด้อหลานเด้อ
2: พวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
3: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
2: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
3: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
2: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
3: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
2: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
4: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: เงินกีบมีขาล่นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท้ใด
1: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ออกแห่งแข่งขันสร้างผลงานด้านต่างๆด้วยเขาเป็นเจ้าการนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันธุ์ขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการพันธุ์ขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน8ขึ้น3ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และพบพอท่านมื้อนี้วันพุธมื้อนี้วันพุธวันที่17ของเดือนมิถุนา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฟ้าฝนสุนทาตกลงมาห่วยห่ำพออากาศชุ่มชื้นในตอนเช้าๆของมื้อนี้ว่างเวลา 3-4 โมงเช้าเฮ็ดให้อากาศตอนเช้าของมื้อนี้อากาศชุ่มชื้นดีอากาศเย็นสบายๆเป็นเงื่อนไขในความสะดวกและสิ่งใดอย่างแด่ปวงสนอของพวกเขาทุกของเขตเวียกงานที่ผัวมสุมคิดสุมใจสนาธิการงานด้านต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการหนึ่งในนั้นที่พวกเขาสุมใจจัดตั้งปฏิบัติก็คือมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและเคียงคู่กับมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนั่นก็คือแผนบุคทรุ4ด้านคือบุคทรุทางด้านจินตนาการบุคทรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทรุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุคทรุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเคียงคู่กับแผนบุคทรุ4ด้านนั่นก็คือเวียกงาน3สร้างคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งของด้านสร้างตาแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาเนื่องจากว่ามหาปัจจุบันนี้หลายเขตแขวงหลายเมืองกำลังเริ่มสร้างตั้งตาแสงขึ้นแล้วก็เพื่อเฮ็ดให้อีกใส่ระเบียบการปกครองมีความสอดคล้องตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลที่นำพาพวงสนอของพวกเขาวอลลุ่มกันไปทั่วประเทศในการคุ้มครองพลเมืองในการบริหารเวียกงานเพื่อมีการคล่องตัวขึ้นและนอกจากนั้นอยู่ในระยะสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติ

สำหรับพวกเขาจะต้องได้มีความเข้าใจมีความเสื่อมซึมเพื่อนำเอาแสงสว่างจากมติกองประชุมใหญ่ของพรรคไปจัดตั้งไปผ่านขยายในแต่ละของเขตเวียกงานซึ่งบ่มียุคใดสมัยใดที่ประเทศชาติจะมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความศรีวิไลดังที่มียุคพรรคนำพาฉะนั้นพวกสลอของพวกเขาจึงมีความเชื่อมั่นอย่างตายใจต่อการนำพาของพรรคประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าก่อนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเบื้องต้นของรายการทัฟฟันเดกรอบน้อมมอบหมายหน้าที่ให้ทางบัวทองศรีสมบัติในสร้างควบคุมเสียงนำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ภายหลังที่ท่านติดตามรับฟังพรรคข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติผ่านพ้นไปและท่านสามารถติดตามรับฟังบ่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FMสำหรับคลื่น FM รับฟังทั้ง2คลื่นบ่ว่าจะเป็นคลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าคลื่น 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นตลอดถึงท่านกำลังเดินทางเข้าสู่นาเวียกดังงานเปิดวิทยุรับฟังตามยวดยานพาหนะก่อนจะฮอดสำนักงานองค์การท่านสามารถติดตามรายการพวกเขาได้จนฮอดเวลา 8:00 ทางฟาดกระดกนะมีความคิดเห็นเป็นประการใดอย่าลืมแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทางรายการพร้อมที่จะรับเอาคำตำหนิส่งข่าวจากบรรดาท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพวกเขาโดยดีตลอดมาการตำหนิส่งข่าวนั้นก็ขอให้อยู่ในเนื้อในที่ทางรายการได้รายงานออกไปและการตำหนิส่งข่าวกับตำหนิเพื่อก่อสร้างบ่แม่นติเพื่อทำลายทุกประเด็นกระดกนะทางรายการพร้อมความก็พร้อมที่จะรับเอาคำตำหนิส่งข่าวหรือว่าการประกอบความคิดความเห็นอันสร้างสรรค์ของบรรดาท่านนั้นเขาปรับปรุงในการให้ดีขึ้นทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการประกอบส่วนเข้าในเนื้อในโฆษณาในรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเพื่อแจ้งให้ปวงสนอพวกเขาได้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลที่นำพาปวงสนอพวกเขาสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติเป้าหมายก็คือนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกี่ยมเงินกระดาษต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่จุดหมายสังคมนิยมเพราะว่าจุดหมายสังคมนิยมของประเทศเฮาแม่นพันธกรรมประวัติศาสตร์อันใหญ่หลวงขอบด้านนักนวงและแนวหนานของพรรคคือสืบต่อยึดมั่นแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ขอบด้านที่มีหลักการของพรรคการนำพาปวงชนทางชาติปฏิบัติหน้าที่ในการปกปักรักษาประเทศชาติและมากผลของการปฏิวัติให้มั่นคงสร้างบาดเดียวใหม่ให้แก่การสร้างและเสริมขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนตามจุดหมายสังคมนิยมอย่างนักแน่นเกียรติประเทศชาติและประชาชนหั่งมีผาสุกประเทศชาติมั่งคั่งเข้มแข็งสังคมมีความสามัคคีปองดองประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลการก้าวขึ้นสังคมนิยมโดยเริ่มจากประเทศกสิกรรมที่ล่าหลังโดยบ่ผ่านระยะการขยายตัวของทุนนิยมพบอุปสรรคอันหนักหน่วงฉะนั้นประธานไกส่วนพรหมวิหารจึงได้วางหน้าที่การปฏิวัติของประเทศเฮาในแง่ไม่ว่าอยากสร้างสังคมนิยมใดก่อนอื่นหมดก็ต้องมีคนสังคมนิยมคนไม่สังคมนิยมแม่นผลิตภัณฑ์ของการปฏิวัติทั้ง3ประการคือการปฏิวัติทางด้านการพัวพันแห่งการผลิตการปฏิวัติทางด้านวิทยาศาสตร์เทคนิคการปฏิวัติทางด้านแนวคิดและวัฒนธรรมมีบทบาทสำคัญไปก่อนพวกเฮาต้องสู้ส่วนก่อสร้างคนไม่สังคมนิยมให้จนได้1ในปัจจัยตัดสินในการก่อสร้างสังคมนิยมแม้นต้องมีคนใหม่หมายว่าคนสังคมนิยมซึ่งบ่เพียงแต่มีระดับความตื่นตัวทางด้านการเมืองสูงหากยังต้องมีระดับวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคนิคสูงอีกด้วยจึงจะสามารถคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจคุ้มครองสังคมได้ดังนั้นในภารกิจก่อสร้างสังคมนิยมอยู่ประเทศเฮาจึงมีความจำเป็นต้องได้เอาเวียกงานการศึกษาไปก่อนก้าวนึงและต้องตัดสินใจลงทุนเข้าใส่เวียกงานนี้อย่างตั้งหน้าประธานไกส่วนพรหมวิหารเน้นนักเน้นหนาว่ายามใดก็ถือสำคัญและเอาใจใส่อย่างจดจ่อต่อเวียกงานการศึกษาเพิ่นย้ำไปย้ำมาต่อคำเว้าของท่านกักมักท่านอังแกนว่าอนาคตของชนชั้นกรรมกรและอนาคตของโลกมนุษย์แม่นขึ้นอยู่กับการศึกษาท่านเลนินว่าคนบ่ฮู้หนังสือแม่นคนอยู่นอกการเมืองอยากสร้างสังคมนิยมต้องสร้างคนสร้างสังคมนิยมคนสังคมนิยมแม่นคนที่ออกแรงด้วยจิตใจเป็นเจ้าของประเทศชาติเป็นเจ้าหลวงมู่เป็นคนที่มีจิตใจรักชาติรักสังคมด้วยความดุดดื่มมีจิตใจสากลอันพ่องใสสามารถโฮมยอดมูลเสื้อวัฒนธรรมคุณสมบัติอันสูงส่งสวยงามของชาติเป็นคนที่มีน้ำใจฟดเฟื้อนจูบเจ้าห้าวหันนำการห้ำเฮียนเพื่อบำรุงปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อเป็นเจ้าของประเทศชาติเป็นเจ้าสังคมเป็นเจ้าธรรมชาติเป็นเจ้าตนเองและครอบครัวของตนแม่นคนที่มีจิตใจปฏิวัติบ่ท้อถอยต่อความยุ่งยากถือการออกแห่งงานเป็นอันเป็นเกียรติและความผาสุกและเหตุผลแห่งการดำรงชีวิตเขาเจ้าเกียรติสังแบบแผนดำรงชีวิตที่ขี้ข้านเกาะกินปากเว้าขี้ตัวเขาเจ้าเคารพปกปักรักษาสิ่งของส่วนรวมเคารพกฎหมายบ้านเมืองและข้อกำหนดใช้ชีวิตตัวมู่แม่นคนที่มีจิตใจฮักแผงสามัคคีหัวไม้หัวมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ระหว่างสาวพอกเฮงานเพื่อพร้อมผักกันก่อสร้างชีวิตใหม่เป็นคนหู้จักสมทบระหว่างผลประโยชน์ของรวมหมู่กับของส่วนตัวหู้จักสร้างครอบครัวให้มีความผาสุกมีความผันผิดชอบอย่างโดดเด่นเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญและมีจิตใจรักลูกคำเบียงจังแท้จริงมีความรับผิดชอบสูงต่อการดูแลสิทธิสอนลูกเต้าการก่อสร้างคนลาวไม่สังคมนิยมเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญในภารกิจปฏิวัติของประเทศเฮาพรรครัฐและปวงสลาวบรรดาเผ่าต้องสู้สนอย่างสุดขีดมีแผนการมีวิธีการหลายอันเพื่อดำเนินไปย่างทนทานเหนียวแน่นเป็นประจำและย่างหนึ่งนิดเดียนติดตลอดไปประธานไกด์สอนภูมิหานิ้นนักอีกว่าเพราะว่าระบอบสังคมนิยมใดก็ตามถ้าอยากยืนยงคงตัวอยู่ได้ก็ต้องเอาใจใส่พัฒนาการศึกษาอบรมคนให้แทดเหมาะกับสังคมนั้นๆเพิ่นเคยว่าว่าหน้าที่การปฏิวัติของประเทศเฮาระยะใหม่มันต้องดำเนินการปฏิวัติ3ประการไปพร้อมๆกันคือการปฏิวัติการพัวพันการผลิตการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เทคนิคการปฏิวัติแนวคิดและวัฒนธรรมในนั้นเอาวิทยาศาสตร์เทคนิคเป็นกุญแจต้นต่อและเอาการปฏิวัติแนวคิดและวัฒนธรรมไปก่อนถือการหันไปอุตสาหกรรมเป็นหน้าที่ใจกลางตลอดสมัยข้ามผ่านขึ้นสู่สังคมนิยมก่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่สังคมนิยมการก่อสร้างวัฒนธรรมใหม่โดยเฉพาะแม่นการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติคนรุ่นใหม่สังคมนิยมลบล้างระบอบขนขูดหีดคนลบล้างความทุกข์ยากล้าหลังเถรกาวอยากให้ได้เกิดในนั้นประธานไกด์สอนพรหมวิหารได้ทัศนะว่าต้องเสิร์ชสู่คุณภาพของเวียกงานการศึกษาออกแรงขยายสามัญศึกษาลบล้างภัยบุหุหนังสือและขยายการบำรุงวัฒนธรรมก็สร้างกรรมกรและพนักงานเทคนิคพนักงานคุ้มครองเศรษฐกิจถือเวียกงานเหล่านั้นเป็นเวียกงานสำคัญที่ต้องไปก้อนก้าวหนึ่งเพื่อสร้างเงื่อนไขให้การปฏิวัติ3ประการได้รับผลดีภารกิจสังคมนิยมก้าวขึ้นเสิร์ชสู่ระดับความรู้ระดับทฤษฎีระดับวิทยาศาสตร์เทคนิควิชาการของพนักงานขั้นสูงขั้นกลางในขั้นเอกการและท้องถิ่นต่างๆเสิร์ชสู่สติหับใส่ประชาชนหับใส่การผลิตหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ก็สร้างแบบแผนเฮ็ดเวียกละเอียดตัวจริงติดแทดกับมหาส่วนแทดกับตัวจริงเสิร์ชสู่ความสามารถในการค้นคว้าการจัดตั้งปฏิบัติถืออันนั้นเป็นข้อที่มีความหมายตัดสินกว่าหมู่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผลอย่างจบงามฉะนั้นพวกเขาต้องถือการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะมันเป็นข้อกุญแจเปิดทางยกระดับความรู้ความสามารถในทุกด้านมีความรู้ด้านทางด้านวัฒนธรรมพวกเขาจึงจะมีเงื่อนไขสืบทอดภารกิจเสริมขยายสิ่งยอดยิ่งของศาสตร์รับเอาความศิวิไลและผลสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์เทคนิคของมนุษยศาสตร์เพื่อมาสร้างสาพัฒนาประเทศศาสตร์ได้ความกันนั้นก็ทางด้านแนวคิดก็ต้องเฮ็ดให้ทั่วภาคทั่วกองทัพและทั่วปวงชนทางศาสตร์มีความเป็นเอกภาพมีความสามัคคีที่แน่นแฟ้นพนักงานสมาชิกภาคต้องได้เสื่อมซึมแนวทางนโยบายของภาคและรัฐให้ลึกซึ้งเสื่อสู่น้ำใจรักศาสตร์รักสังคมนิยมบำรุงสร้างน้ำใจฟุดฟื้นออกแรงงานน้ำใจตั้งหน้ารับผิดชอบการผลิตและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเสื่อสู่จิตใจประหยัดต้านพยาธิขี้คานเกาะหอยโลภมากโลภาฟุ่มเฟือยสร้างสติต่อการจัดตั้งสติปัญญาหรือสติเป็นเจ้ารวมมู่สร้างสาทัศนมหาชนทัศนะเสมอภาพระหว่างหญิงชายทัศนะสามัคคีเสมอภาพเคารพนับถือกันระหว่างบรรดาเผ่าไอ้น้องในขอบเขตทุกประเทศสร้างจิตใจแสวงหาความก้าวหน้ามักคำเฮียนฮักวิทยาศาสตร์ตั้งหน้าปฏิวัติจูบเจ้าห้าวหันนำการค้นคว้าประดิษฐ์สร้างต้านแนวคิดทักษะเดิมขี้ข้านมักง่ายต้านความเสื่อถืองมงายต้องเอาใจใส่ปรับปรุงโดยเฉพาะเป้าหมายเฮียคล้องต้องการหน้าที่เวียกงานแต่ละระยะเพื่อกำหนดเนื้อในให้ละเอียดของการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดตลอดไปเวลาในการเหลือเพียงแต่8นาทีเท่านั้นซึ่งขณะนี้เวลา 7:52 นาทีท่านฟังครับท่านกำลังติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกล่องประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของวันพุธวันที่17ของเดือนมิถุนายน2026ว่าถึงเดือนลาวก็แม่นเดือน8ขึ้น3ค่ำนะหมายความว่าปีนี้เดือน8นี่มี2หนหรือว่า8 2เทื่อจะไปเข้าพรรษาอยู่วันที่29ของเดือนกรกฎเสาเก้าเดือนมิถุนายนนี้บ่แม่นต้องเป็นเสาเก้าเดือนกรกฎเป็นมือบุญเข้าพรรษาโควิดมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอันนี้อันดับต้นๆก็แม่นวงศิลป์วงอินคัมเพิ่นว่าสมเสยได้อาจารย์สภากรรมการจัดรายการได้ดีล่ะขอขอบใจยังสูงวงศิลป์วงอินคัมอันนี้การแก้วสุวรรณศรีติดตามรายการนี้เป็นประจำเสียงสัดแจ้งดีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าเป็นสีครึ้มๆบดๆแล้วเพิ่นว่าอย่างสั้นอันนี้จากจ้อยจันทพิมพ์จ้อยจันทพิมพ์นี่พันวาอยู่ทางเมืองอยู่ทางเมืองท่าแตงแขวงเสกองแล้วก็พันวาสมเสือในรายการอันนี้จากสมแพงบ่นี่สมแพงรับฟังเป็นประจำอยู่รับฟังอยู่ทางที่กองห้อย11ผู้เวียงน้อยเมื่อนี้ท้องฟ้าเป็นสีครึ้มๆอยู่สุริยา
คำมงคลนี่ครับฟังอยู่เพิ่นว่าอยู่ทั้งแขวงสารวันครับฟังอยู่ทั้งแขวงสารวันเดี๋ยวอัญญาสอบไปคำหาขอขอบใจจังสูงสุริญาคำมงคลสุริญาครับอันนี้จากบัวสุกบัวสุกไซสุมผุยติดตามรายการนี่มันเป็นประจำจากตะแสงเมืองแว่นเมืองซ้ำเหนือสภาพอากาศฮ้อนอบเอาธรรมดาอยู่ทางซ้ำเหนือเนี่ยอากาศจะเย็นเนาะแต่ว่าเพิ่นบอกว่าอากาศฮ้อนอบเอาอันนี้จากจิตบ่อนี้เพิ่นมามักรายการนี้หลายติดตามมาโดยตลอดเสียงแจ้งดีจากบ้านด้านเมืองแอดแขวงหัวพันอันนี้จากบุญปันบุญปันเพิ่นกำลังรับฟังอยู่อากาศฮ้อนหลายคำล่าท่านโคศกเสียงแจ้งดีอากาศทางเมืองต้นเพิ่งเห็นแสดตั้งแต่เช้าๆพร้อมด้วยสุกันนะจากสุกันนี่เพิ่นว่ารับฟังร่วมกับพนักงาน404-201อันนี้คำมอนอยู่ทางปักสันฝนตกค่อยๆปัจจุบันนี้คล้ายๆกับนครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์ก็มีฝนฝอยตกพอซ้ำๆมาตั้งแต่ 3-4 โมงเช้าอันนี้อาจารย์บุญมีพิพัฒน์วงศ์อาจารย์บุญมีพิพัฒน์วงศ์นี่เพิ่นว่าติดตามจากทางบ้านแม่นบ่ฮับฟังอยู่ทางวังเวียงศูนย์ฝึกอบรมบ่แม่นน่ะบุญมีพิพัฒน์วงศ์แล้วกองพันที่1มื้อนี้อากาศแจ่มใสดีอันนี้วงแก้วเพิ่นว่าติดตามและส่งเสริมจากบ้านมื่นกลางเมืองท่าแตงแขวงเสกกองท้องฟ้ามื้อนี้แจ่มแจ้งดีเกตแก้วมณีวันรับฟังมาโดยตลอดจากทางศพเบาศพเบากำลังสำเนือแขวงหัวพันครับเวลาก็เหลือเพียงแต่5นาทีปลายเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงข้าท่านได้ฟังเพลงปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นบัวทองสีสมบัติในสร้างควบคุมเสียงผู้นำเอาเพลงประกอบในรายการพร้อมด้วยทีมงานทวนวิเศษศรีสุขสวัสดิ์สุขสิริสอบแพ้กำฮักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้ออื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดยังมีรายหาประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803

0: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซี้นำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ขะพักเวียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม้นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเขาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นหับไส้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อไส้ประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติบ้านทุ่งสางนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280ถึง81สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebookประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: และยานี้มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมือนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
2: า
1: ะ
2: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
1: โอ้ยเฮาล่ะเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
2: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทั้งอากาศจากโรงจักโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
1: ่โอ้แม่นบ่คันซั่นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ
2: ่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
1: เป็นจังซั่นเนาะสมพอเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
2: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
1: ้นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห่งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: ตึมเงินเสียเบื่อแล้วค่ะเฮ็ดเท่าไหร
1: ่ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อน้อ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่น้ออ
9: ืมว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
8: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
9: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
8: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
9: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกนําอีกได
8: ้โอ
9: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้ฮู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลนําอีก
8: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสั้นเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ําโตซะน่ะ
10: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: ลืมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย Data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลด App M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: รายการขับขี่ปลอดภัย
1: สตาร์ทปุ๊บเหยียบปั๊บเบิ้ลคันเร่งรถจักรรถเก๋งก็เหมือนกัน
2: สบายดีมั้ยรายการที่ฮักแพง
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
2: ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยหาฟังรายการนี้ได้เนาะกระจายเสียงเป็นประจำที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาว FM 103.7 MHz ระบบ FM 94.3 MHz
3: เจ้าและวิทยุออนไลน์ที่ www.rnr.org.la วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกเน
2: า
3: ะอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการติดตามหับสมและหับฟังไปพร้อมกับแมนเพจ Facebook ที่ลาว National Radio หรือทานจะติดตามส่งข้อมูลข่าวสารมาได้เนาะที่เพจของรายการขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาวก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งเพจนั้นสามารถส่งข้อความสั้นหรือว่าคลิปวิดีโอภาพต่างๆที่ติดพันกับเรียกงานจราจรหรือเรื่องของถนนหนทางต่างๆ
2: จะส่งเข้าทางรายการของพวกเราได้เนาะมีปัญหาใดอยากซื้อมาหาพวกเราเพื่อว่าจะได้เป็นขวดต่อให้แก่เมดรายการก็เชื่อว่าทุกคนนั้นมีโอกาสในการเดินทางต่างกันดังนั้นประสบการณ์ในการเดินทางมันเลยต่างเห็นสภาพที่ต่างก็แจ้งมาได้เพื่อเตือนสติผู้ที่ห่วมทางอยู
3: ่
2: การไปการมาถ่ายเป็นคลิปวิดีโอก็ได้หรือเมดรายการจะพิมพ์เป็นข้อความมาก็ได้เนาะนำไม้หลังไม้กันยินดีต้อนรับเมดรายการเมื่อนี้อนุรักษ์บุญน้องดำเนินรายการสู่ประธานได้หาฟังคือเก่าดังนั้นกับพวกเราจะสนทนาเน้นไปที่การสัญจรที่มีความปลอดภัยพยายามปลุกระดมให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในการปฏิบัติระเบียบให้หลายขึ้นพอท่านผู้ฟังวันนี้วันพุธวันที่17มีถุนา2026ขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569วันนี้ฟ้าอากาศที่นครเมจันกับพวกเรารู้สึกว่ามันคึ้มหน่อยนึง
3: มีฝนฝอยเนาะ
2: แม่นๆอนุรักษ์มานี่ก็สองจิตสองใจอยู่สิตกแท่บ่หรือว่าบ่ตกแท่อ่ะเสี่ยงตกกระยาตกเฮาก็มีเสื้อกันฝนอยู่แต่ว่าการเดินทางมันก็บ่อำนวยปานใดท้องฟ้ามืดครึ้มแดดทันบ่ฟังเนาะความพร้อมในการเดินทางต้องมีระยะนี้ก็ติดตามค่าพยากรณ์อากาศเติมคือกับมื้อนี้แหละทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นแจ้งมาอากาศฮ้อนอ้าวแล้วก็จะมีฝนตกโดยทั่วไปแต่ว่ากับบ่หลายดังนั้นการติดตามข้อมูลข่าวสารนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดี
3: แม่นแล้ว
2: ไว้ก็มีความพร้อมทุกอย่าง
3: เจ้าหรือว่าถ้าสามารถติดตามรับฟังได้จากทางภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเนาะ
2: เจ้า
3: แล้วก็พร้อมเดียวกันนั้นสำหรับท่านใดที่มีแผนในการเดินทางระยะนี้เราเว้าเรื่อยๆก็ขอให้ติดตามภาพพยากรณ์อากาศอย่างเป็นประจำเพราะว่าเพิ่นก็จะมีการแจ้งเลยเนาะ
2: แ
3: ต่ละระยะเมื่อใดที่ว่าจะมีฟ้าฝนตกหรือว่าตามที่เฮาเห็นได้ในสภาพความเป็นจริง
2: เจ้า
3: ถ้าเพิ่นแจ้งว่าจะมีฝนตก40ส่วนร้อยนี่มันหลายแล้วนะอนุรักษ์ถือว่าสูงแล้วถือว่าจะเป็นฝนตกแห้งแล้วฉะนั้นก็บ่ให้ประมาทเน
2: า
3: ะในการเดินทางโดยเฉพาะทางที่นำไส้รถส่วนตัวยานพาหนะส่วนตัวเดินทางขึ้นทางเหนือทางใต้หรือว่าเฉพาะนครบันจันกระดีก็ขอให้มีการก็เก็บความพร้อมเรื่องของฝอยปัดน้ำฝนนี่ก็สำคัญเดินทางในเวลาที่มีฝนตกบางครั้งมีและการบางท่านอาจจะคิดว่าฝอยปัดน้ำฝนนี่มันโดดแล้วก็บ่จำเป็นเปลี่ยนแต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันหลายปีที่ต้องได้เปลี่ยนได้บางเทื่อนี่มันมีมันปัดได้แต่ว่ามันบ่ร้อนเด
2: ้บ่ร้อน
3: ปัดได้แต่ว่ามันยังคือเก่ามันเฮ็ดให้การเบิ่งเห็นของเฮาบ่แจ้งอันนั้นก็เป็นอีกความเสี่ยงนึงเด้
2: แม
3: ่ๆเวลาที่เฮาเดินทาง
2: ปัดไปก็ยังมัวอยู่ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นฝนตกแห้งๆนี่นะฝอยปัดน้ำฝนก็เอาบ่ไหวล่ะ
3: แม่นแล้ว
2: ปัดปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บจังซี่ก็ยังมัวอยู่
3: แม่นล่ะ
2: ยอนมันเหี้ยนมันลุยเหี้ยนไปดังนั้นก็เปลี่ยนทายคู่นึงก็บ่แพงดอก
3: แม่นแล้ว
2: ปีนึงเปลี่ยนเท่านึงหรือว่าก็เบิ่งสภาพตัวจริงว่ามันเหี้ยนหน่อยเหี้ยนหลายมันใส่ได้บ่จังซี่นะเฮาสังเกตได้อยู่ดอกอันนี้ก็ต้องเบิ่งความเป็นจริงท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็มื้อเริ่มต้นการสอบสิงสั้นม7บุญน้อง17หา19เป็นแรงใจให้น้องของพวกเฮาสั้นม7
3: เจ้า
2: ให้เสียงได้เสียงผ่านหมดทุกคน
3: แม่นแล้ว
2: ใจจิตใจจออยู่ได้บางคนกะ
3: เจ้า
2: ว่าศึกษาเฮียนหรือว่าได้ค้นคว้าบทเฮียนนี่น่าจะบ่ยาก
3: แม่นแล้วจบม7ไปแล้วก็บางคนอาจจะมีแผนแล้วเน
2: า
3: ะอาจจะคิดไว้แล้วว่าอยากไปเฮียนสาขาใดค่ะแม่นได้หรือบางคนอาจจะไปเฮียนต่อทั้งต่างประเทศบ่ก็แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละครอบครัวเนาะแต่นี่แหละก็ดีท่านผู้ฟังหลังจากที่ว่าเฮียนจบแล้วบ่ว่าจะเป็นสั้นมัธยมตอนปลายก็ดีผู้ปกครองต้องได้ติดตามติดตามลูกหลานของเฮาเรื่อยๆโดยเฉพาะระยะภาคแรกระยะปิดเทอมแบบนี้เนาะเมื่อวานนี้เฮาก็สนทนากันเรื่องของกลุ่มไว้หนุ่มแดไว้หนุ่มแดหรือว่าเด็กน้อยแด
2: เจ้า
3: ที่ว่าขับขี่รถ บ่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถต่างๆออกมาขี่ตามหนทางนี่นะเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นเนาะเป็นคลิปวิดีโอของพลเมืองดีที่เพิ่นได้ถ่ายลงเป็นกลุ่มเด็กน้อยก็ว่าได้เนาะอนุรักษ์เนาะที่เพิ่นได้ขับขี่รถซ้อน3คนที่แลเพิ่นว่าเห็นมาตั้งแต่เขตตลาดสนมอนเขตตลาดสนมอนมาจนฮอดวงเวียนค่าจีไนโมโอ้ยอันตรายตัวน้อยๆนึงน่ะอนุรักษ์
2: เจ้าขายังบ่ถึงสำนักบนน้องเน
3: า
2: ะ
3: ขายังบ่ถึงทั้ง3คน
2: บ่ใส่หมวกกันกระทบอีก
3: บ่ใส่หมวกกันกระทบและก็เขตนั้นนี่ไผที่ว่าเคยนำไส้ก็จะฮู้น้ำกันว่าตั้งแต่พี่เลยเขตวัดโพไซมาเขตวัดโพไซเขตสวนมอนไปฮอดค่าจีไนโมมันจะเป็นคลื่น
2: เจ้าม
3: ันจะเป็นคลื่นแล้วก็คลื่นใหญ่ในอนุรักษ
2: ์
3: เฮาขี่รถใหญ่นี่นะเฮายังรู้สึกว่ามันเป็นคลื่นที่ว่าตนไปตนมาเน
2: ี
3: ่ยแต่ว่าเขาเห็นสภาพผู้ที่ขับขี่รถจักรคันขี่ไว้เกิดในกระแห่งเป็นคลื่นที่ว่ามันมีความเสี่ยงที่ว่าจะล้ม
2: เจ้า
3: ถ้าเขาคืนมันโบยู่
2: เจ้าขี่ธรรมดากันยังสั่นเอาเทว
3: า
2: ละอันนี้ขี่ไวเนาะ
3: ขี่
2: ไวโดดไปโดดไปโดดไปอย่างนี้นะ
3: ไม่แล้ว
2: เห็นสภาพเอ้าตกบัดใดเนาะเพราะว่าขาเจ้าทั้งหลังผู้ซ่อนทั้งหลังนะขายังบ่ถึงบนเหยียบซ้ำ
3: ไม่แล้ว
2: บัดนี้ผู้ทั้งหน้าเด้เป็นแนวใดเบิ่งระดับการขับขี่ไว้ละกะผู้ที่ขี่3คนหนะกะหัวเพียงกันเลย
3: แม่นล่ะ
2: ฮอดบ่13ปี
3: บ่น้องคิดว่าประมาณ15 12
2: ประมาณนี
3: ้แต่ว่าเพิ่นเอิ้นว่าใจมากบอกเลยว่าได้และรถนี่แม่นผู้ปกครองตั้งเอาให้มาขี่บ่หรือว่า
2: เจ้า
3: ตั้งเอาให้มาขับขี่บ่หรือว่าเพิ่นไปเอารถมาแต่ใส่หนะก็เข้าใจว่าแล้วมาเบิ่งสภาพมันก็มันมีความเสี่ยงอีหลีมันบ่แม่นว่ามีความเสี่ยงเฉพาะเรื่องของเส้นทางเป็นคลื่นมันมีความเสี่ยงตั้งแต่เด็กน้อยที่อายุบ่ฮอดเกษียณมาขับขี่รถแล้ว
2: เจ้าน่าเป็นห่วงอีหลีมีรายการลองเข้าไปเบิ่งดูโทรคมเพิ่นเอาลงอนุรักษ์กับบุญน้องก็เข้าไปเบิ่งอ้าวคือเป็นแนวนี้หาเพราะว่าเมื่อวานนี่ได้นี
3: ่แม่นแล้ว
2: แต่ว่าระยะนี้ก็ต้องคุมพฤติกรรมของลูกหลานเติมเนาะระยะนี้อาจจะอยู่สั้นประถ
3: ม
2: ประถมประมาณป.5 หรือม.1
3: เจ้า
2: ขับขี่ท่านผู้ฟังเนาะโอ้ยอันตรายแท้ๆบ่ได้ขี่อยู่ในเขตความรับผิดชอบในบ้านในเฮือนเด้อันนี้มาขี่ห่วมถนนใหญ่
3: เป็นทางใหญ่อีก
2: ทางใหญ่เสี่ยงหลายต่อการเกิดอุบัติเหตุ
3: คิดสภาพคันว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่รถพ่วงนี่นะคันว่าขี่ไปไกลแล้วค่ะเจ้าเบิ่งบ่เห็นนี่นะอนุรักษ
2: ์
3: โอ้ยหรือว่าทางเลี้ยวไปเลี้ยวโค้งเข้าวงเวียนนี่นะ
2: เจ้า
3: อันตราย
2: เจ้าเจ้า
3: เนาะอันนี้ผู้ปกครองต้องได้ติดตามพฤติกรรมลูกหลานของเขาขึ้นเติมคันว่ามีรถที่ว่าจอดอยู่เฮือนแล้วเขาอาจจะไปเบียกไปงานบ่ก็แจกเอาไปนำซะ
2: แมน
3: เนาะเอาก็แจกไปนำจะดีกว่าบ่
2: เสื่อมรถ
3: เนาะเพราะว่าเบิ่งแล้วอันตรายคันว่ามันเกิดอุบัติเหตุนี่บ่อยากให้เรื่องของผู้ปกครองมากินแดงทีหลัง
2: เจ้าเจ้าเนาะอย่าปล่อยปลาลูกหลานของท่านแท้ๆเนาะต้องอยู่ในความรับผิดชอบแท้ๆเทื่อนี้ขี่ออกมาแล้วได้ฮอดเฮือนปลอดภัยเทื่อหน้าย่างเขาเจ้าไปเติมมันสิอันตรายท่านผู้ฟังเนาะบ่เฉพาะแต่อันตรายเด็กน้อยผู้ที่ห่วมทางกระย่านคือกันผู้เพิ่นไทยคลิปนี้เพิ่นกับกัดแขว
3: นำรุ่นนำ
2: รุ่นนำไปฮอดใส่เนาะสิจังได๋เนาะโดดดงๆไปโอ้อันตรายท่านผู้ฟังดังนั้นผู้ใดที่ว่ามีลูกหลานอยู่ในวัยนี้เขาเจ้ากำลังดื้อฮะนะต้องได้คุมพฤติกรรมเติมเนาะแนะนำเขาเจ้าเอาพอให้ได้ให้ได้แต่บ่แนะนำให้ใส่ความมุนแหง
3: เจ้า
2: คอยเว้าคอยว่า
3: หรือว่าเป็นการเตือนในกรณีที่ว่าแนะนำว่าให้เอาคลิปวิดีโอหรือวิธีใดก็ได้ที่ให้เขาเจ้ารู้ว่าผลให้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุให้เขาเจ้าเห็นว่าความผลให้ความเสียหายความสูญเสียต่างๆมันหุนแหงซ้ำใด
2: แม่น
3: เนาะแนะนำแบบนี้
2: เจ้าเมื่อวานนี้เห็นระบอกคลิปตัวเองฮะเนาะหวังว่าสิเห็นได้เพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์เพิ่นเอาลงหลาย
3: เจ้าหลายคนก็กดแชร์ไปแล้วก็แบ่งปันเด้แบ่งปันผู้ที่โดยเฉพาะกับหลายครอบครัวที่มีลูกหลานในวัยเกณฑ์เดียวกันแบ่งปันแชร์ให้ลูกหลานเบิ่งว่าพฤติกรรมแบบนี้มันบ่เหมาะสมก็ถือว่าเป็นการดีในการแนะนำแต่ว่า3คนที่ว่าเขาเห็นในคลิปวิดีโอนี่นะก็อยากให้ปรับเปลี่ยนเนาะว่าเป็นถึกลูกหลานผู้ใดเขาก็บกหักที่มันเกิดพฤติกรรมแบบนี้
2: เจ้าลูกหลานของพวกเขาเห็นแล้วอย่าเอาเป็นแบบอย่างเด้อ
3: เจ้า
2: บ่แม่นเห็นอ้าวเท่าก่อเท่าขอยังขี่ได้เขาก็อยากขี่ได้มื้อนี้บ่ได้ท่านผู้ฟังเนาะมันอันตรายพวกเขาบ่แนะนำอีหลีคอยไปคอยมาผูกขับขี่ทั้งข้างทั้งหลังทั้งหน้าก็คือกัน
3: อ
2: ย
3: ่
2: าไปใกล้ถ้าว่าเห็นแบบนี้ถ้าว่าเป็นไปได้ก็แม่นบีบแกแล้วก็แนะนำเขาเจ้า
3: แม่นแล้วเมื่อวานนี้เฮาก็แนะนำไปว่าสำหรับการขับขี่รถจักรเกษียณอายุกันแม่น15ปีขึ้นไปในการขับขี่รถจักรตามท้องถนนแล้วก็เพิ่นสามารถออกใบอนุญาตในการขับขี่รถยานพาหนะให
2: ้
3: แต่อายุบ่ฮอด12ปี13ปี14ปีถ ทานสามารถอาจจะขับได้เฉพาะในเฮือนของทานแต่โบสามารถออกมาขับขี่อยู่นอกขนทางใหญ่ได้
2: เจ้าเจ้าอ่ะเตือนๆกันไปเนาะบัดนี้มาเบิ่งการเดินทางไปทางแขวงเวียงจันทน์วันที่15ท่านผู้ฟังมีอุบัติเหตุรถกระบะตำรถพ่วงอยู่เส้นทางขึ้นภูเก้าหลักเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์เนาะอันนี้ก็สภาพนี่ก็คือรถกระบะนี่เปเพพอสมควรแล้วก็รถบรรทุกสภาพเส้นทางที่เฮาเห็นนี่ก็คือมันมีความหยิ่งงากท่านผู้ฟังเส้นทางภูเก้าหลักเนาะแล้วก็เบื้องของผู้ที่ไปช่วยนี่ก็ถือว่าหลายได้แต่ว่าการสัญจรมื้อนั้นอาจจะแออัดแหละเพราะว่าการเคลื่อนย้ายยานพาหนะที่ว่าเกิดอุบัติเหตุนี่ก็อ้าวดุลได้บ่น้องกลัวจะหยับย้ายออกได้เนาะการเดินทางเขตภูเก้าหลักพวกเราได้สัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่ในหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่นก็ยังว่ามันมีความเสี่ยงอยู่บวกกับระยะของฤดูฝนแดกระเบิ่งความเป็นจริงตื่มท่านผู้ฟังนำใส่เส้นทางใดทางใดที่ว่ามีความเสี่ยงเฮากับเว้นก่อนศึกษาก่อนว่ามันไปได้บ่มันยุ่งยากบ่แต่ว่าโดยรวมแล้วในระยะฤดูฝนนี้ก็บ่อยากแนะนำปันไทเนาะอยากให้เว้นทางอื่นก่อนมีรายการ
3: แม่นแล้วเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาบางครั้งเฮาขี่ไปนี่ฝนบ่ได้ตกได
2: ้
3: บ่มีดินเจือนบ่มีหยังแต่ว่าถากว่าถึงสุกเสริญสินะฝนตกแห้งๆดินโซเจือนลงมาตันหนทางไปบ่ได้เสียเวลาเนาะสิกลับก็กลับบ่ได
2: ้
3: เรื่องของน้ำมันรถเดสเบียงอาหารเด้ถ้าสมมุติในกรณีที่ต้องรอท่าเป็นเวลาหลายมื้อเนาะฉะนั้นก็ฝากไว้ทางที่มันปลอดภัยอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่มันไปได้เฮาก็อาจจะเปลี่ยนเส้นทางในการเดินทางจะดีกว่า
2: เขตภูเก้าหลักหรือว่าทางอื่นๆในระยะหลายปีผ่านมาก็คือเส้นทางลงไปใต
3: ้
2: เขตภูไฮนี่ก็ดินเจือนดินสไลด์มาถมเส้นทางหรือว่าต้นไม้หักล้มกันหลายท่านผู้ฟังและญานี่หาต้นนาก็ขอให้เดินทางอย่างมีสติและก็ปลอดภัยปีนี้หวังว่าจะบ่มีเหตุให้เกิดขึ้นพวกเราจะได้ยินว่าดินสไลด์มาถมทางถมรถหรือว่าสุรถไปตกเหวก็มีเนาะอันนี้อันตรายคือกันบัดนี้อยู่ในนครหลวงวิจันทร์กบพาบนแจ้งมานี่ไฟอำนาจท่านหลวงนำไส้ได้ปกติแล้ววันที่16เมื่อวานนี้แจ้งมาเนาะการเดินทางก็ขอให้ไปตามระบบระเบียบทว่าไฟอำนาจได้หลังจากที่จุดนั้นมันเกิดอุบัติเหตุก็คือรถจิบตามเอารถจากหลักมาตามเอารถรถเก๋ง
3: เจ้า
2: แล้วก็ไปตามเอาเรื่องของระบบไฟอำนาจ
3: เจ้าตู้บังคับไฟอำนาจเนาะ
2: เจ้า
3: แต่ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าที่เพิ่นแจ้งมามันสามารถนำไส้ไปตามระบบไฟอำนาจได้ปกติ
2: แล้วแม่เจ้าวันที่16เมื่อวานนี้ล่าสุดเนาะนี่แหละท่านผู้ฟังจุดใดที่มันมีความแออัดสับสนเป็นจุดในตัวเมืองภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ต้องได้เร่งในการแก้ไขให้มันได้โดยด่วนเพื่อว่าจะช่วยในการระบายการสัญจรจุดท่าหลวงนี่ก็ลดแออัด
3: สำคัญในจุดนี้เนาะ
2: แม่นแม่น
3: ออกแ
2: ดงจ้าเป็นจุดสี่แยกเด็ดระยะที่ผ่านมามันก็มีห่างเสียงและหลายอย่างเพราะว่าจะเป็นการขี่ผิดทรงทางที่บาขี่ซ้อนขึ้นมาบ่แม่นทรงทางของตนเองจอดเป็นหน้ากระดานเฮ็ดให้รถแออัดรถบ่สามารถเลี้ยวได้ถ้าว่าฝนตกลงมาก็น้ำท่วมขังให้นี่หลายๆปัญหาอยู่จุดไฟอำนาจท่านหลวง
3: แม่นแล้วคันว่าเมื่อใดที่ว่าระบบไฟอำนาจบ่ได้นี่ยิ่งมีห่างเสียงมาหลายเพราะว่าจุดนี้นี่แม่นการเข้าออกต่างๆเนาะ
2: มัน
3: จะเป็นรถน้อยรถใหญ่เนาะฉะนั้นการในปัจจุบันนี้เพิ่นซ่อมแปลงสำเร็จแล้วก็ขอให้ผู้ขับขี่ทุกคนปฏิบัติตามระบบไฟอำนาจไปก่อน
2: เจ้า
3: หลักหรือว่าถ้าว่าเป็นโมงฮิบด่วนตอนเช้าหรือว่าตอนแลงที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรประจำในการช่วยระบายก็ขอให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามการระบายของเพิ่น
2: จ้า
3: บ่ให้เฮาไปสังเกตว่าไฟค่อยเขียวและเขียวหลายรอบแล้วก็ต้องได้ทำใจได้เพราะเพิ่นก็จะเบิ่งตามความเป็นจริงเด้เบิ่งตามว่าค่อยระบายเพิ่นระบายไปก่อนว่าจุดนี้อาจจะโดนแดแต่ว่าเวลามันไปแล้วมันก็จะได้ไปบ่ทุกคันนั่น
2: แม่นๆๆเนาะมีรายการก็ต้องได้สังเกตนําเจ้าหน้าที่เติมเนาะบ่แม่นให้แต่เจ้าหน้าที่เป็นผู้ที่ระบายอำนวยความสะดวกทุกอย่างเนาะถ้าว่าเพิ่นเฮ็ดแล้วเพิ่นลงจัดตั้งปฏิบัติแล้วให้การหัวมือเติมไปทางตั้งแขวงเติมท่านผู้ฟังตั้งแต่วันที่13เด้อมีรถใหญ่ต่ำกับรถจักร2คันแล้วรถใหญ่นั้นตกขวามีผู้เสียชีวิต1คนอยู่ทางแขวงสวรรณเขตท่านผู้ฟังเนาะอยู่บ้านห้วยละอาเมืองซีปูนแขวงสวรรณเขตเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตนี่1คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนอันนี้ส่วนว่ารายละเอียดพวกเราจะสอบถามเจ้าหน้าที่เติมในอาทิตย์ต่อไปเนาะเพราะว่าเหตุนี้มันมีผู้เสียชีวิตเบิ่งสภาพรถใหญ่นี่ตกขวา ตัวขวบไปแล้วความเสียหายก็หลายแต่ว่ากรณีที่ว่าผู้เสียชีวิตนี่อาจจะอยู่ในรถใหญ่บ่หรือว่าเป็นรถที่ต่ํากันอยู่เทิงแล้วอันนี้พวกเฮายังบ่ฮู้ต้นปลายสาเหตุแต่ว่ารายละเอียดก็เว้าสู่มีรายการให้เฮาฟังว่าเตือนสติกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะเหตุเกิดที่มันต่ำกันซ้ำซ้อนหลายคันซ้ำหรือว่าคือเมื่อวานนี้แม่นบ่ล่าสุดที่พวกเฮาได้สัมภาษณ์พันโทเดชหรือสากรณีที่ว่าอุบัติเหตุต่ำกันแล้วมีญาติพี่น้องไปเบิ่งจังซี่นะรถใหญ่มารถบรรทุกมาต่ำผู้ที่ไปเบิ่งหั่นเสียชีวิตท่านผู้ฟังเนาะเหตุที่มันเกิดขึ้นบ่ว่าอยู่ไสก็ตามท่านผู้ฟังมันมีแต่ความหุนแรงทั้งนั้นมันมีแต่ความสูญเสียดังนั้นผู้ที่เกิดอุบัติเหตุก็ดีในระยะนี้ก็ขอให้ปินปัวรักษาสุขภาพของตนเองให้คืนมาใช้ชีวิตปกติแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องได้บอกกล่าวก่อนเติมว่าอุบัติเหตุนี้มันมีแต่ความสูญเสียเอาอย่างมาเปรียบเทียบบ่ได้เอาอย่างมาทดแทนบ่ได้จังซี่นะถ้าว่าเสียชีวิตอินทรีย์ไปท่านผู้ฟังยิ่งน่าเสียดายเลยบางคนแม่นเสาหลักในครอบครัวซ้ํา
3: เจ้าหรือว่าไผที่มีพฤติกรรมที่ยังมักง่ายเจ้าประมาทขาดสติมักใช้ความไวเกินกำหนดที่เพิ่นได้กำหนดไว้อ่ะต้องได้ปรับเปลี่ยนหรือว่าภัยที่มักเดิมซึ่งมันมาแล้วเขากับขี่ทางขี่ว่าทานฮอดเฮือนปลอดภัยแต่ว่าอนาคตเฮาบ่ฮู้เน
2: า
3: ะถ้าว่าทานยังมีพฤติกรรมที่ประมาทในการดื่มและเขาขับขี่เรื่อยๆแบบนี้มันจะมีความเสี่ยงสูงอีกค่ะผู้ฟังฉะนั้นเริ่มจากตัวเฮานี่แหละเริ่มจากตัวเฮาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง
2: ๆ
3: เพื่อทางเพื่อความปลอดภัยของตัวเฮาและการผู้อื่นพร้อมก็คือผู้ที่ขับนำเส้นรถถนนพร้อมกัน
2: เจ้ายังแมนเหตุอยู่ทางแขวงสวรรณเขตวันที่12ท่านผู้ฟังรถแกงงัวปีนลงข้างทางงัวนี่เทลงข้างทางนี่เจ็บหลายตัวเลยแต่ว่าเหตุนี้มันเกิดอยู่ทางบ้านดงเห็นเมืองอาจสะพังทองแขวงสวรรณเขตท่านผู้ฟังน้องบ่ฮู้ว่าคนขับรถนี่เป็นแนวใดปลอดภัยหรือบ่ส่วนว่างัวนี่ซะทรายเลยบุญน้องอู้อันนี้อันตรายท่านผู้ฟังเนาะการเดินทางจุดนี้ตามเบิ่งที่ตามที่เห็นในรูปนี่ก็คือเป็นทางโค้งเป็นทางโค้งทางอาจจะมืนบ่การบรรทุกอาจจะบ่ฮับประกันบ่หรือว่าแนวใดแต่ว่าเหตุนี้มาเว้าสู่มีรายการได้รับฟังว่ามันมีความสูญเสียทางด้านทรัพย์สินแล้วยานพาหนะกับสัตว์เลี้ยง
3: เจ้า
2: อันนี้เป็นเหตุเกิดขึ้นอยู่ทางแขวงสวรรณเขตเนาะแล้วก็ยังมีเหตุอื่นๆอีกได้นี่บุญน้อง
3: เจ้า
2: เป็นต้นแมนวันที่14มิถุนายนนี่เกิดเหตุรถกระบะวีโก้ต่ําหางรถไถอยู่เขตบ้านห้วยตวนเมืองสัญญาบุรีแขวงสัญญาบุรีอันนี้เป็นเหตุห่วมกับรถไถนาท่านผู้ฟังทางแขวงสัญญาบุรีรถซิ่งรถไถนาเพราะว่าเป็นแขวงที่เพิ่นทําการผลิตเดเนาะการผลิตกสิกรรมเดอันนี้รถไถนาที่ว่าแล่นออกมาแต่ปานนี้รถไถนามันจะมีเพิ่นเอิ้นว่าไถยาวๆอยู่ด้านหลังบนน้อง
3: เจ้า
2: อันนี้อาจจะเป็นโค้งบ่วิดบ่หรือว่าจังได๋เนาะต่ําไถพุ่น
3: เจ้า
2: อันนี้เป็นเหตุเกิดขึ้นอยู่ทางแขวงสัญญาบุรีค่อยไปค่อยมาท่านผู้ฟังการทำการผลิตฤดูฝนและยานี่ก็เริ่มละบุญน้องเริ่มละเศร้าให้นาหัวสวนนี่เริ่มแล้วได้แต่ว่าการขับขี่ยานพาหนะที่ว่ามันมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพิ่นแนะนำจังซี่ถ้าว่าท่านจะเอาไถไปแก้ไถเป็นน้ำหั่นนะเพิ่นอยากให้มีเครื่องหมายเตือนเด้เพราะว่าไถนี่มันจะดีออกมายาว
3: ๆ
2: มีเครื่องหมายเตือนให้คนได้เห็นบางคนเอาเป๋าเอาถุงจางไปมัดไว้ท้ายเนาะท่านผู้ฟังเนาะหรือว่าเพิ่นอยากให้แยกส่วนออกก็คือเอารถไถนี่ไปก่อนส่วนว่าไถนั้นจะแก้ไปน้ำหลังบ่ให้แก้ลากกันไปแบบนี้มีการแนะนำจังซี่แหละ
3: จ้ะแม่นแล้วเนาะมาฟังอุบัติเหตุที่อนุรักษ์นำเสนอมา
2: 2-3
3: กรณีที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่มันกรณีคล้ายๆคือระยะที่ผ่านมาเน
2: า
3: ะที่พวกเขานำเสนอและที่ผ่านมานี่ก็มีหลายเรื่องของรถไปตามสัตว์เลี้ยงแดงหรือเรื่องของรถไถนานี่รถไถนาบ่เฉพาะแต่ทางต่างแขวงเนาะเขตนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าทางเมืองสังทอง
2: เมืองสังทองเมืองไสธานี
3: แม่น
2: หรือว่าเมืองนาไสทอง
3: เจ้า
2: จะเป็นซานเมืองออกไป
3: แม่นแล้วแล้วก็ส่วนหลายสัตว์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถไถนานี่ส่วนหลายไม่ถึงขั้นเสียชีวิต
2: เจ้า
3: แล้วก็บางกรณีก็เป็นบาดเจ็บสาหัสเนาะก็คือเป็นกรณีที่อนุรักษ์ว่าเพิ่นจะมีอันไถมันบ่ทั้งหมดแล้วก็รถเนี่ยบ่เห็นโดยเฉพาะเวลากลางคืนแดดบางครั้งนี่อาจจะขึ้นจากไคนาฮ้อสวนมา ซ่าประมาณ 7-8 โมงแรกหรือ6บางกรณีนี่มัน6โมงแรกนี่มันมืดเด
2: ้
3: นะผู้ขับขี่รถก็บ่เห็นบ่ฮู้ว่ามันมีข้างหลังนะก็ไปต่ำเอาก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้เน
2: า
3: ะอันนี้พวกเขานำเสนอบ่แม่นซ้ำเติมหรือว่าผู้ใดผู้หนึ่งเนาะพวกเขานำเสนอเพื่อเป็นกรณีศึกษากรณีที่ให้ประธานได้รับฮู้แล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันตัวเขาเองนี่เนาะหลักๆก็คือป้องกันชีวิตของเฮานี่แหละ
2: แม่นและละกะจะแล่นรถไว้หลายท่านผู้ฟังในตัวเมืองนี่กำหนดแม่น40กมต่อชั่วโมง
3: แม่นแล้ว
2: ทั้งที่พวกเฮาได้แนะนำแหละการบรรทุกอันใดก็ตามเนาะถ้าว่ามันเกินขนาดมันยาวออกไปก็ต้องได้มีเครื่องหมาย
3: แม่นละ
2: เครื่องหมายให้คนอื่นได้เห็นแดขนาดเฮาใส่ในรถครัวเฮือนทั่วไปเป็นรถกระบะนี่นะเวลาที่เฮาแก้ไหม้บ่เรียกว่าขนไหม้มันยาวออกไปประมาณ50เซนนี่นะเฮาก็ยังได้เอาเครื่องหมายละบ่น้องจะเป็นกังเว้นกระยาเนี่ยเพราะว่าเฮาย่านคนอื่นบ่เห็นเด้ป้องกันไว้ก่อนท่านผู้ฟังเพื่อนว่าป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าถ้าว่ามันเกิดมาแล้วมันแก้ยากดังนั้นการบรรทุกนี่มันเป็นสิ่งนึงที่เป็นพื้นฐานที่ทุกคนเพื่อนว่าฮู้ต้องฮู้ว่าเฮาบรรทุกมันเกินออกไปยาวซ้ำใดต้องได้มีเครื่องหมายบ่หรือว่าบ่มีเครื่องหมาย
3: แม่นแล้วเนาะปัญหานี้ก็ได้ฝากผู้ขับขี่หรือว่าทุกคนว่าหรือโดยเฉพาะแม่นผู้ที่ขับรถขนส่งสินค้าต
2: ่
3: างๆหรือในกรณีที่เฮาบ่แม่นผู้ขับรถขนส่งสินค้าเป็นกรณีคืออนุรักษ์ว่ามาว่าอาจจะจําเป็นในการไปซื้อสิ่งของส่วนตัวใส่ในนั้นของเฮาอาจจะ
2: เป็นไม้เป็นท่อแบบ
3: เป็นเล็กบ่อย่างซี่นะเนาะเฮาก็ต้องได้มีการหมายหรือว่า
2: แม่น
3: เป็นสิ่งที่เฮ็ดให้ผู้ที่ขับขี่ย้ําหลังได้เห็น
2: เจ้า
3: การเตือนเน
2: า
3: ะ
2: เจ้าบางเทื่อการบรรทุกบ่ถูกประเภทรถก็มีได้บุญน้องเพิ่นเอารถเก่งนี่นะไปบรรทุก
3: เปิดกระโปรงขึ้นข้างหลัง
2: กระโปรงหรือว่ามัดไซเวน
3: โอ้
2: มัดไซเวนเห็นบ่เคยบ่เคยมัดเรียบไซเวนแล้วก็จักแม่นเพิ่นเฮ็ดวิธีใดดอกแต่เฮาแน่เบิ่งโอ้บรรทุกบ่ถูกวิธีล่ะรถเก่งเอาไปบรรทุกประเภทท่อเหล็กหรือว่าไม้ต่างๆน
3: ี่
2: นะหรือว่ามีความจำเป็นแท้ๆบ่ทันบ่ฟังเบิ่งเด้อเบิ่งคืนเติม
3: เจ้า
2: เพราะว่าคนอื่นเห็นย่านเพิ่นถ่ายลงโซเชียล อันนี้เลยเนาะแต่ว่าก็บ่เป็นหยังหรอกถ้าว่าทานบรรทุกอยู่ในระยะที่อยู่เขตซัน
3: บ่ไกล
2: บ่ไกลหลายจังซี่นะแต่เฮาก็บ่ยังเฮ็ด
3: ต้องเบิ่งตามความเหมาะสมเน
2: า
3: ะ
2: เพราะว่ามันอาจจะก้าวถึงการผิดระเบียบ
3: เจ้า
2: ดังนั้นการบรรทุกก็ถือให้ถือประเภทรถแล้วเน
3: า
2: ะ
3: แม่แล้วกามานำเสนอเติมค่ะผู้ฟังโดยเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุในนครบาลของเขาเน
2: า
3: ะจะแจ้งของเมืองใส่เสถาทีพันธุอมพรคำอุนทรได้รายงานเข้าสู่รายการเพิ่นแจ้งมาเหตุเกิดในเมื่อวานนี้เนาะวันที่16มิถุนายน2026อุบัติเหตุเกิดขึ้น2รายซึ่งรายที่1เนี่ยมันเหตุเกิดเวลา 23:30 นาทีเป็นรถเก่งต่ำกับรถจักรอยู่4แยกไฟแดงบ้านดุงยานพาหนะเปเพสมควร2คันคนบาดเจ็บสมควร1คนก็ถือว่าเข้าเลขที่ดำเนินคดีตามขั้นตอนส่วนกรณีที่2เหตุเกิดในเวลา 3:40 นาทีของตอนเช้าตอนเช้ามื้อนี้
2: เจ้า
3: 17มิถุนายนท่านผู้ฟังเนาะรถเก่งต่ำกับรถกระบะอยู่เขตบ้านโนนสวรรค์ยานพาหนะเปเพสมควร2คันเข้าเลขที่ดำเนินคดีตามขั้นตอนเช่นเดียวกัน
2: แม่นจ้ะอันนั้นก็คือสรุปบัดเหตุให้มีรายการได้รับฟังเนาะว่ามันยังเกิดขึ้นหลายบ่มันเกิดขึ้นอยู่ใส่แดมีรายการก็ได้ฮู้นํากันมื้อนี้ประสานไปหาเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วน
3: เจ้า
2: ว่าติดภารกิจเอาเป็นมื้อต่อไปเนาะบ่เป็นหยังท่านผู้ฟังเนาะฟังการสนทนาระหว่างบุญน้องกับอนุรักษ์ให้มีรายการได้รับฟังไปก่อนเนาะส่วนว่ามื้อใดมีสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ก็จะรายงานสภาพการเกิดอุบัติเหตุบรรดาเมืองแขวงนั้นให้ท่านได้รับฟังแต่ว่าการสรุปประจําวันก็คือทั่วประเทศนี้มีให้ได้รับฟังทุกอยู่แล้ว
3: แม่แล้วเนาะพวกเขานำเสนอให้มีรายการได้รับฟังบางท่านอาจจะบ่ได้รับฟังเรื่องของการสรุปอุบัติเหตุได้นะหากว่าท่านติดตามจากทางบ่ว่าจะเป็นเพจโทรโคมหรือว่าทางหน่วยกู้ภัยต่างๆเนาะบางเพจเพิ่นไปช่วยในการแก้ไขต่างๆเพื่อกระได้ถ่ายลงบ่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอบ่หรือว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจุดใดพื้นที่ใดแต่รายการของเฮาก็จะนำเสนอในทุกๆมื
2: ้อ
3: ในขอบเขตทั่วประเทศบ่เฉพาะแต่แขวงใดแขวงหนึ่งแขวงใดที่เจ้าหน้าที่เพิ่นรายงานมาว่ามี อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตเฮาก็จะประสานไปคืนเติมเน
2: า
3: ะเพื่ออยากจะฮู้ว่าสาเหตุของการเกิดเหตุนี้มันย้อนหยัง
2: แม่นแล้วเนาะตอนนี้ท่านฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่อยากนำเสนอปัญหาใดสู่รายการกับเฮาอย่าลืม0305787052กล่องข้อความสั้นมีรายการก็เข้าไปที่ Facebook นอนแล้วพิมพ์เป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัยหน้าเพจผ่านทางลาว National Radio เด้อทักทายมาได้ตอนนี้จะให้ท่านนั้นพักฟังโฆษณาจากทางรายการ
0: ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลงหลายต่อชีวิตมนุษย์สัตว์สาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกป้องฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุชนิดเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจะตั้งปกป้องรักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าในเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่างๆเช่นนโยบายสินเชื่อยกเว้นหรือลดผ่อนภาษีอากรตามระเบียบการรัฐส่งเสริมให้มีการนำใช้ไม้ทางอ้อมเช่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนบอนคนขั้วทดลองตลาดกักบอนและอื่นๆ

0: หาร
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
1: นักเรียนนักศึกษาน
0: ักธุรกิจ
3: สาวนาก
2: รรมกร
1: พ่อค้าแม่ขาย
3: ปัญญาชน
4: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
5: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
6: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
7: มีรายการหาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่นอนบรรหาดายักซื้อมาถึงพวกเขาทั้งสองเพื่อจะได้เป็นขวาต่ออย่าลืม0305787052กองขอความสั้นเข้าไปที่ Facebook แล้วพิมพ์เป็นภาษาลาววันรายการขับขี่ปลอดภัยหรือหน้าเพจทาง Lao National Radio
8: เจ้าสำหรับมีรายการที่ติดตามหาฟังที่ 103.7 เมกะเฮิรต
7: ซ์
8: บางครั้งอาจจะหาฟังบ่ทันในการตั้งใจในการขับขี่ยามในพาหนะหรือว่าอยากจะหาฟังคืนก็ไปติดตามหาฟังคืนได้ที่เพจของเรา National Radio ท่านผู้ฟังเพราะว่าหลังจากที่พวกเขาดำเนินรายการแล้วแล้วแม่นพวกเขาได้บันทึกวิดีโ
7: อ
8: ถ่ายทอดสดลงไว้คืนเนาะ
7: ล
8: งไว้พร้อมแล้วก็สามารถกดแบ่งปันก็คือกดส่งต่อกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกเขาพร้อม
7: เจ้าอ่ะแจ้งมีรายการเนาะแจ้งสังคมเติมโดยเฉพาะแมนให้ฮิปฮอนเข้ามาพัวพันหับเอาค่าทดแทนเฉพาะเจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนดินตามแล้วเส้นทางรถไฟลาวจีนเมืองนาไซทองท่านผู้ฟังเซาซีบ้านเด้อบ้านดงเสียงดีบ้านพลแก้วบ้านหนองยาวบ้านนาคูนบ้านนาสับบ้านน้ำเกี้ยงบ้านอีไลใต้บ้านอีไลเหนือบ้านสองขัวกลางแสนบ้านแจ้งสว่างบ้านห้วยน้ำเย็นบ้านสงเปื่อยเหนือบ้านสงเปื่อยใต้บ้านพลคำบ้านพลม่วงบ้านนางานาคาบ้านบัวหนองสะบ้านศรีวิไลบ้านโพนไซบ้านโพนทองบ้านโพสีและบ้านนาดี
8: เจ้าอันนั้นแม่นเซาซีเมืองเซาซีบ้าน
7: ของ
8: เม
7: ือง
8: นาไซทองเนาะท่านผู้ฟังเนาะรายการของเมืองไซธานีประกอบมี8บ้านก็คือบ้านหนองพญาบ้านนาธมบ้านสะพังขนงบ้านหนองเวียนคำบ้านดอนหนูนบ้านไซบ้านดงสร้างหินและก็บ้านโคกใหญ่
7: เจ้าเมืองไซเสถาบ้านโศกใหญ่บ้านโศกน้อยบ้านนาเบียนบ้านพลทองบ้านดุงบ้านนาไห่บ้านพลบ้านไห่คำบ้านนาควายกลางและบ้านนาควายใต้
8: เจ้าและอีก2บ้านของเมืองฮาเซฟองก็คือบ้านดงพลแฮและก็บ้านดงโพสี
7: เจ้าเมื่ออื่นเมื่อสุดท้ายมีรายการเนาะวันที่18มิถุนายนเมื่ออื่นจะแจ้งเติมแจ้งมาตั้งแต่วันที่18มีนาจนฮอด18มิถุนายน
8: เจ้า3เดือนเน
7: า
8: ะที
7: ่
8: พวกเราโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนดินที่ถูกตามแล้วทางรถไฟลาวจีนให้ฮิปฮอนในการไปหักเอาค่าทดแทนเพราะว่าหลังจาก18มิถุนาเป็นต้นไปภายที่บ่ไปเอาก็ถือว่าเพิ่นจะโอนกรรมสิทธิ์เป็นทรัพย์สินของรัฐก
7: ็
8: คือว่าสละสิทธิ์บ่ได้แล้ว
7: สละสิทธิ์บ่ได้ซ้ำหลังจากที่คงคอยมาโดนฮอดเมื่อเพิ่นประกาศแต่ว่าบ่ได้ยิน
8: เจ้า
7: อันนี้ก็ทวงเท้ากันเติมท่านผู้ฟังบอกกล่าวกันเติมผู้ใดที่ได้ยินเนาะแล้วก็แจ้งเติมเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้การเดินทางอยู่ในเส้นทาง13เส้นทางถนนไกรสอนภูมิหารที่มีเส้นทางรถเมล์ด่วน BRT นี่นะท่านผู้ฟังเนาะต้องได้ระวังแท้ๆผู้ที่มักขึ้นขี่หรือว่ามักใช้เส้นนี้เป็นประจำนะ

0: จุดนั้นก็อันตรายคือการท่านผู้ฟังแต่ว่าแต่ละจุดนี้เพิ่นมีเอิ้นว่าเสาม้าลายบ่มันเป็นเสาสีสีน้ำบักเกี้ยงสีออกสีแดงค่ะนะ
1: จ้าม
0: ันเพิ่นมันจะใหญ่อยู่ตามเส้นทางเดตามคูทางเดแล้วก็ใหญ่อยู่จุดที่ใกล้จะฮอดสถานีรถเมย์ด่วนนี้เพิ่นจะใหญ่ก็ต้องได้สังเกตถ้าว่าเป็นกลางคืนมันก็จะมีสะท้อนแสงมันจะสะท้อนแสงอยู่ดอกถ้าว่าเฮาสาดไฟตารถไปหรือว่าเขตนั้นมันมีไฟยังทางบ่จังซี่นะก็จะเห็นอยู่ทันผู้ฟังให้สังเกตเด้อเพราะว่าก้อนเคิร์บที่ว่าเพิ่นตั้งอยู่จุดนั้นใกล้จะฮอดรถเมย์นี่นะมันจะน้อยมันจะต่ำแดถ้าว่าบ่เห็นนี่ต่ำเอาแท้ๆแด
1: แม่นแล้วคันว่าเป็นรถจักรล้มนี่ก็ความเจ็บเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: แล้วก็ระยะที่ผ่านมาก็เป็นรถเก่งเลยเน
0: า
1: ะรถเก่งที่ว่าไปต่ำเอาท่านว่าขี่ไว้เกิดนี่ก็เป็นปีนแหละอนุรักษ์ขี่ไว้เกิดแล้วก็เป็นพีกปีน
0: เจ้า
1: เนาะฉะนั้นการเดินทางท่านผู้ฟังแต่ละจุดแต่ละบนก็ขอให้เพิ่มสติระมัดระว
0: ัง
1: หลักๆก็คือการใช้ความไวเดย
0: ์
1: แล้วก็สายตาในการเบิ่งเห็นเอิ้นว่าสติของเฮา
0: เจ้า
1: สติของผู้ขับขี่นี่แหละท่านผู้ฟัง
0: เจ้าเจ้าเนาะอันนี้เป็นเหตุเกิดขึ้นอยู่ที่นครหลวงมิจฉันของเฮาเขตเมืองสถานีแต่ว่าผู้ที่มาขี่เป็นประจำก็ต้องได้รู้จักช่องทางของตนเองนั่นแหละบางเทื่อเฮานำหลังรถเมย์ BRT ไปนี่นะเพิ่นหยุดก็ต้องได้หยุดเป็นขบวนได้
1: เจ้า
0: เพราะว่าช่องทางนั้นเพิ่นกำหนดให้รถเมย์ขี่เฉพาะเด้เนาะแต่ว่าเฮาเข้าไปห่วมนี่เฮาก็ต้องได้ทำใช้แดและก็การหักหลีกก้อนเคิร์บนี่ก็ต้องได้สังเกตดังที่ผู้เฮาได้แจ้งและท่านผู้ฟังมันน้อยมันต่ำแดแต่โดยรวมแล้วเฮาที่นำไส้เสร็จนั้นประจำเฮาฮู้อยู่ดอกว่ามันมาฮอดจุดสถานีแล้วมันมีก้อนคืบต่ำ
1: ๆ
0: ต้องได้หักหลีกได้บางเทื่อเรียบเรียบมาเฮาขี่เฮียงรถใหญ่มารถจักรมาจังซี่นะบางเทื่อบางคันหักหลบบ่ทันเอาจักสิไปใส่เหยียบก้อนคืบหันไปเลยบัดนี้บ่ทันผู้ฟังเนาะบ่ให้ขี่แบบประมาทแบบนั้นเนาะไปในช่องทางของตนเองนั้นดีที่สุดแล้ว
1: คันว่าในกรณีที่อนุรักษ์ว่าเฮาเรื่องเฮาอาจจะฮู้เส้นทางเฮาเรื่องเนาะว่ามันมีอยู่ในจุดนี
0: ้
1: แต่กรณีที่ผู้ที่บ่ฮู้นี่นะอาจจะไปใหม่เนี่ยมันก็อันตรายอีหลีเนาะ
0: แม่
1: นมันสิมีนี่โอลีบ่ทันไปเบียดกับรถใหญ่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
0: เจ้าบัดนี้อุบัติเหตุอยู่ทางแขวงสวรรณเขตท่านผู้ฟังอยู่ทางนครไก่สอนพรหมวิหารเนาะมีรถกระบะนี่ตกลงห้องน้ำหรือว่าบึงน้ำพุ่นใดอันนี้เฮ็ดให้มีความสูญเสียกับบ่ฮู้ว่ามีผู้เสียชีวิตบ่ท่านผู้ฟังแต่ว่าผู้ที่ตกลงห่วมกับรถของตนเองนั่นก็คือบ่ได้สติอันนี้เกิดขึ้นอยู่ทางแขวงสวรรณเขตเวลา 20:30 นาทีเนาะเป็นเวลากลางคืนแล้วระมัดระวังแดในการเดินทางระยะนี้มันฝนตกบางพื้นที่ทางเปียกทางเมินการรักษาระดับความไวเปาะหรือว่าการเบรกของเฮามันบ่อยู่ดีปานใดต้องได้เบิ่งแลท่านผู้ฟังยิ่งเข้าขวาเปาะหรือว่าทางโค้งทางแคบเบื้องนี้เป็นคลองน้ําเปาะเป็นห้องน้ําท่านผู้ฟังได้อันตรายเด้คอยไปคอยมาคอยแท้ๆ
1: เ
0: พราะว่ากลางคืนแน่มันก็เสี่ยงหลายต่อการเกิดอุบัติเหตุถ้าว่าท่านยังขับขี่รถไปทางโค้งทางแคบทางคอยบ่รอบ่พอเลยนะการหยุดเบรกมันบ่ได้กับทีอาจจะเจือกบ่เจือดลงห้องลงคลองไปจังซั่นล่ะอันตรายคือกันเนาะอันนี้เป็นเหตุอยู่ทางต่างแขวงขอให้ผู้ที่ประสบเหตุส่งเสา
1: แม่นแล้วอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เก
0: ิ
1: ดในว
0: ัน
1: ที
0: ่
1: 13เน
0: า
1: ะ13มิถุนายนที่ผ่านมาของอาทิตย์แล้วนี
0: ่แม่นเจ้าเป็นเหตุที่มาเว้าสู่กันฟังเตือนสติกันนำเพราะว่าอยู่ใส่มันก็เกิดอุบัติเหตุได้มันบ่ได้เลือกโมงยามบ่ได้เลือกสถานที่แล้วก็บ่ได้เลือกว่าจะเกิดขึ้นนำผู้ใดมันเกิดขึ้นนำผู้ที่ประมาทขาดสติผู้ที่บ่ปฏิบัติระเบียบแต่กลุ่มกันค่ะบางคนให้ทัศนาว่าเอ้าข่อยปฏิบัติระเบียบอยู่นะแต่ว่าคนอื่นผู้นําบ่เฮ็ดบ่ปฏิบัติ
1: จ้ะ
0: ฮั่นแหละเฮาอาจจะเป็นเหยื่อของผู้ที่บ่ปฏิบัติแล้วมาตามเอา
1: จ้ะ
0: อันนี้ก็มีหลายท่านผู้ฟังเนาะบางเทื่อย่างอยู่ทางคนย่างดีๆคืออาทิตย์ผ่านมาเห็นทางสื่อสังคมออนไลน์ย่างคือสิเป็นเพิ่นเป็นย่างออกกําลังกายบ่หรือว่าเพิ่นย่างอยู่หน้าเฮือนของเพิ่นแต่เพิ่นย่างอยู่ทางคนย่างได้บ่น้องรถจักรนี่เจิดมาใส่เลยบังเอิญจังได๋ว่ามาต่ําเอาผู้ที่ย่างอยู่แคมทางหั่นเลยพอดีถูกเพิ่นปีนหลังใส่อย่าเพิ่นย่างปีนหลังรถจักรก็มาเลยท่านผู้ฟังเนาะเห็นเป็นคลิปวิดีโออันนี้มันเกิดขึ้นอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่แหละท่านผู้ฟังเนาะโอ้ยเป็นเหตุคนที่ว่าคิดว่าเฮาย่างปลอดภัยละเฮาย่างอยู่ทางคนย่างพี่นะบ่ได้เป็นย่างอยู่ทางหลวงแต่ว่ารถจักรเจิดมาตามเอา
1: แต่ว่าม
0: ันเป็นจังหวะ

0: จังใดที่ว่าพอดีเอาแท้เอาว่าชีวิตให้เราหน่อยนึงกับบ่ได้เนาะเพื่อความปลอดภัยท่านผู้ฟังดังนั้นพวกเขาแนะนำเบื้องของการยางให้ยางปินหนาใส่รถแต่ว่าห้อยส่วนห้อยเขาสังเกตปัจจุบันนี้หลายคนก็ยังยางแบบว่าย
1: าง
0: เบื้องขวาย
1: ังเรื่องยางเบื้องที่รถขับอยู่
0: เจ้า
1: เห็นบ่ยังเรื่องไปตามยังเรื่องไปทางเดียวก
0: ัน ไปที่ทางของรถห้อยส่วนห้อยเลย
1: เจ้า
0: แต่ว่าตามระเบียบเพิ่นแนะนำว่าให้ยางปินหนาใส่รถ
1: เจ้าร
0: ถมาเบื้องขวาเฮายางเบื้องซ้าย
1: ก็คือที่กรณีอนุรักษ์ว่าหากว่าในกรณีที่เรายางปินหน้ามา
0: เจ้าเราอาจจะเห็น
1: เราจะเห็นแล้วก็จะหลีกได
0: ้
1: แม่นบ่อาจจะแล่นหลีกลบหลีกเนาะ
0: เจ้า
1: แต่ว่ากรณีนี้ยางปินหลังรถก็มาต่ําเอาข้างหล
0: ัง
1: ก็โอ้ยท่านผู้ฟังเน
0: า
1: ะเรื่องของผู้ขับขี่รถจักรเด็กเป็นแนวใด
0: ตามเฮาเบิ่งนี่รถจักรก็ไวแดมันบวกกับทางโค้งแดรถจักรอาจจะเลยโค้งมาเลยโค้งมาแล้วก็มาตามเอาตามที่เบิ่งตัวจริงได้ท่านผู้ฟังแต่ว่าต้นปลายสาเหตุก็ยังบ่ฮู
1: ้
0: ว่าเมาบ่หรือว่าเทคนิครถผิดพลาดคือแนวใดเนาะแต่ว่ามันหุนแรงท่านผู้ฟังล้มแล้วทางผู้ขับรถจักรเดผู้ที่ถึกตามยางอยู่ข้างทางเดยังบ่ได้ลุกก็คือเขาเจ้าอาจจะยังบ่ทันได้สติ
1: หั่
0: นมันแรงอีหลีเพราะว่ารถจักรมาไวเป็นเหตุที่พวกเรามาเว้าสู่มิตรรายการได้เฮาฟังแนะนํากันอย่างนี้แนะนําเป็นประจําเด้แต่หลายคนก็ยังปฏิบัติผิดๆเพิ่นว่าอย่างเบื้องซ้ายนี่เบื้องซ้ายมือนี่นะบ่ลึงมันเป็นขัดๆจังได๋ผู
1: ้
0: ก็เลยว่าอย่างอ่ะอย่างเบื้องขวานี่แหละแต่ว่าเวลาอย่างขอให้เบิ่งความปลอดภัยของตนเองเนาะเหตุมันอาจจะเกิดขึ้นได้แบบปุ๊บปั๊บกระทันหันท่านผู้ฟังแล้วก็ถ้าว่าเป็นไปได้เฮาปลูกจิตสำนึกให้ลูกหลานของเฮาแนะนำให้เขาเจ้าย่าง
1: เจ้า
0: ตั้งแต่เขาเจ้าเริ่มเป็นโรงเรียนชั้นประถ
1: ม
0: มัธยมหรือว่าม.ปลายไปแนะนำเขาเจ้าเบิ่งดูว่าเขาเจ้าจะเข้าใจหน่อยหลายปานใดแต่ว่าเวียกงานโฆษณานี่ก็เชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่พะลงอยู่แล้วในชั้นม.ปลายหรือว่าม.ต้นนี่นะเพิ่นอาจจะลงอยู่แล้วเรื่องของการแนะนำพื้นฐานเรื่องของการย่างนี่อาจจะแนะนำไปแต่ว่าความเรื่องเคยเด้พ่อแม่คอยปลูกฝังมาให้ย่างเบื้องขวามือ แต่พ่อแม่นี่แนะนำดีแล้วย่างแล้วเบื้องรถในเด้อลูก
1: ใช่ไ
0: หมก็บอกแนะนำกันไปแต่ว่าพ่อแม่อาจจะบ่เข้าใจว่าปัจจุบันนี้เพิ่นให้ย่างเบื้องซ้ายมือ
1: เจ้าแม่แล้วบางคนอาจจะคิดว่าพวกเขานี่เอาข้อมูลมาแต่สาย
0: เพรา
1: ะว่าข้อมูลนี่มันมาจากกฎระเบียบจราจรเนาะนอนในดำรัดฉบับเลขที่568และ615ของดำรัดว่าด้วยการจราจรทางบกหากว่าท่านที่อยากจะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลใดเติมหรือว่ามาตราใดๆนอนในตัวใดถึกปั๊บใหม่เท่าใดส่งเป็นข้อความสั่งมาพวกเราจะส่งข้อมูลให้ทานเติมเนาะเพิ่มเติม
0: เจ้าได้ข้อมูลคลิปแล้วมีรายการข้อมูลคลิปนี่มีรายการเข้าไปเบิ่งอยู่เพจของโทรโข่งด้วยโทรโข่งที่เพิ่นระบุไว้ว่าอุบัติเหตุรถจักรเสียหลักมาตามเอาคนยางอยู่ทางฟุตบาทอันนี้ทางโทรโข่งเพิ่นเอาลงเนาะประมาณ 2-3 มื้อหลังมีรายการเข้าไปเบิ่งเพราะว่าอนุรักษ์ก็เบิ่งอยู่ทางเพจของเพิ่นแล้วก็มาเว้าสู่มีรายการได้เฮาฟังเนาะเป็นการเตือนกันหั่นแหละยางอยู่เฮือนยางอยู่เขตทางความปลอดภัยแท้ๆยังบ่ปลอดภัยท่านผู้ฟังเนาะยางอยู่จุดใดก็อย่าบ่ตั้งหยังจากเฮายางข้ามทางอยู่ทางมาลายก็ยังบ่ปลอดภัยบางเทื่อและท่านผู้ฟังเนาะเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเด้อมีสติจะย่างข้ามทางก็คือการเบิ่งหน้าเบิ่งหลังเบิ่งซ้ายเบิ่งขวาเบิ่งอ้อมรอบตัวเฮา
1: ถ้า
0: ว่าปลอดภัยแล้วจึงไป
1: แม่แล้วเว้าเรื่องของการย่างตามหนทางก็คือคิดไปเห็นกรณีที่รถใหญ่ไปตามเอาผู้ที่แล่นในอนุรักษ
0: ์เจ้า
1: ไปตามเอาผู้เฒ่าที่เพิ่นแล่นออกกําลังกายในตอนเช้าก
0: ็
1: เฮ็ดให้ถึงขั้นเสียชีวิตก
0: ็
1: เหตุเกิดอยู่เขตหลัก3
0: แล้
1: วอีกกรณีนึงก็แม่นผู้เฒ่าเป็นนางใส่บาตรนางใส่บาตรอยู่เขตสวนมอน
0: อ
1: ันนี้ก็รถใหญ่มาได้ตอนเช้าก็ไปตามเอาก็เสียชีวิตคาทีเนาะก็เป็นกรณีที่บ่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นแล้วก็บ่มีใครคิดว่ามันสิเกิดเพราะว่าเพิ่นนั่งใส่บาตรก็ปกติเนาะในโมงตอนเช้า 6-7 โมงเช้าแต่รถใหญ่หั่นก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นฟ้ามาได้ใส่บ่หรือเพิ่นเสียหลักแนวใดก็ไปตามเอาเฮ็ดให้ผู้ที่ว่านั่งนำกันก็สาหัสก็มีบาดเจ็บก็มีแล้วก็มีผู้เสียชีวิตพร้อม
0: จ้ะวางท้ายปี2025ก็แม่นน่ะเป็นผู้บ่าเป็นไอ้จั่วที่ว่ามาบินทบาทอยู่เขตตลาดเซาหั่นกะรถไปตามเอา
1: อ
0: ันนั้นก็คือการท่านผู้ฟังเนาะบ่ต่างอย่างจากที่เพิ่นมีเฮือนมีห้านอยู่แคมทางเพิ่นค้าขายหงายมืออยู่แคมทางดีๆนะรถมาเจิดมาตามเอาเสียชีวิตทางเมืองนาไซทองท่านผู้ฟังยืนซื้อเลขอยู่ทางนั้นยืนซื้อเลขอยู่รถก็มาตามเอา
1: อ
0: ันบ่หลายๆกรณีที่ว่า ยืนอยู่บนปลอดภัยแหละแต่มันบ่ปลอดภัย
1: หรือว่าอยู่เฮือนเฮาซื่อๆนี่นะ
0: เจ้ารถแล่นเข้าไปในเฮือน
1: รถแล่นเข้าไปในเฮือนนอนอยู่ก็โอ้ยตกใจว่ามันเสียงอีหยังสุดท้ายว่ามันรถเข้าไปในเฮือนอันนี้ความไวจะใช้ความไวหลายปานใดคิดว่ารถถึงขั้นว่าเข้าไปในเฮือนเฮือนที่ว่ามีฝากั้นมีหยังนะทะลุเข้าไปได
0: ้
1: หนูฮันบุฟังอันนี้แหละมันแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่มีความประมาทหลายๆปานใดและก็เรื่องของการใช้ความไวในทานใช้ความไวในตัวเมืองในทานปฏิบัติบ่ถูกแล้ว
0: แม่น
1: ผิดต่อระเบียบจราจรและใช้ความไวเกิดบางกรณีนี่แม่นดื่มซิมันเมาได้เจ้าหน้าที่มาล้มหรือว่าผู้ที่เสียหายมาโอ้ล้มนี่ยังมีกินเหล้ายังมีกินมันอยู่เครื่องดื่ม
0: เหล้าก็บ่ฮู้เรื่องและซับหน้าซับหลัง
1: คนไปคนมา
0: ให้เพราะว่าเพิ่นผิดเพิ่นว่าเพิ่นถูก
1: แม่นแล้ว
0: เพราะว่าคนเมาเนี่ยบ่ยอมหับดอกแต่ตัวเองเมายังบ่ว่าตัวเองเมาแม่นบ่
1: แม่นล่ะ
0: ดังนั้นท่านผู้ฟังเนาะการดื่มเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าเนี่ยมันห้ามกันบ่ได้แต่อยู่ในระดับหน่อยเท่าใดแห่งดีเพื่อว่าเพื่อเฮาจะเดินทางได้เพื่อเฮาจะขับขี่ได้บางคนเอาจนว่าแรงมื้อนี้ฮอดเช้ามื้ออื่น
1: เจ้า
0: บัดฮอดตอนเช้าแหละทั้งเมาทั้งเมื่อยทั้งอยากนอนท่านผู้ฟังเนาะห่างไกลของทานบ่พร้อมในการเดินทางแต่ว่าคนก็ยังฝืนอยู
1: ่
0: แล้วก็มุ่งที่ว่ามันให้แหงมันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตก็แม่นกลางคืนแล้วก็คนแจ้งไป
1: แม่นแล้วบางคนว่าโอ้มุ่งนี้ค่อยขับรถสบายรถบ่หลาย
0: แ
1: ม่นเมื่อได้บ่ต้องห่วงมันบ่แต่ว่ามันเป็น
0: มุ่งจะคิดแนวนั้น
1: มันเป็นมุ่งที่อันตรายรถบ่หลายยิงอันตรายยิงต้องได้หลุดพรความไว้ยิงต้องได้เบิ่งซ้ายเบิ่งขวาเบิ่งทุกด้านเนาะท่านผู้ฟังบ่ว่าจะมีไฟอำนาจอยู่หรือบ่มีก็ตามแล้วก็อยากฝากไปเติมเรื่องของหมู่เพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวญาติพี่น้องใครที่อาจจะมีการซุ่มแซวกันเป็นประจำเนี่ยนะอยากให้แนะนำกันแนะนำแนวใดแนะนำก็คือว่าไผที่ว่าดื่มแล้วก็คือบ่อยากให้ขับขี
0: ่แม่
1: นบ่อยากให้เมืออาจจะอยู่น้ำกันคันว่ากินอยู่เฮือนเน
0: า
1: ะเอาจนซ่วงเมาซะนอนก่อนคันจะเมาละนอนก่อนซ่วงละจังเมือหรือว่าเป็นการใช้บริการเอิ้นรถเด
0: ้
1: อบ่น้องก็ฝากเรื่อยๆนี่ปัจจุบันนี้มันมีหลายแอปมีหลายบริษัทที่เพิ่นรับส่งในการกลับบ้านกลับเฮือนอย่างปลอดภัยมันก็จะขึ้นเมิดป้ายทะเบียนรถขึ้นในหน้าจอโทรศัพท์ของเฮาราคานี่ก็บ่ได้แพงหลายปลอดภัยเฮาจ่ายในราคาซ้ำนี้และเพื่อเพื่อเอิ้นว่าอย่างปลอดภัยเซฟชีวิตของเฮา
0: แม่น
1: เป็นการดีที่สุด
0: เจ้าๆนะฝากกันเติมสำหรับมีรายการที่อยากฮู้เนาะในเมื่อวานนี้ก็พวกเฮาได้แจ้งไปเรื่องของ15โครงการทางเบตงเสริมเหล็กเมื่อวานนี้แจ้งแต่บางข้อย่อยแต่ว่ารายละเอียดมื้อนี้จะลงลึกตื้มเนาะท่านผู้ฟังเนาะ15โครงการนี้ก็คือทางเลขที่11ตอนใต้จากบ้านหมักเหี้ยวหาบ้านหมักหนาวใต้เมืองปากเงิมทางเลขที่11ตอนใต้จากบ้านหมักหนาวใต้หาบ้านโดดเหนือเมืองปากเงิมทางเลขที่11ตอนใต้จากบ้านโดดเหนือหาบ้านนากุ่งเมืองปากเงิมเทศบาลฮอบในเมืองหาดไสฟงวงแหวนฮอบนอกเมืองหาดไสฟงเส้นทางเสียงขวัญหนองแปนจอมศรีขวาขามน้ำหมักเหี้ยวเมืองหาดไสฟงทางเลขที่13เหนือบ้านนาคุณน้อยเขตทางรถไฟเมืองนาไสทง3แยกวังซ้ายขามงอยเมืองไสสิทธาทางรถไฟเมืองนาไสทงทางเบตงบ้านทางงอนเมืองไสธานีทางบ้านโพนสว่างเสื่อมโตไสถนนโพนตงดงโดกเมืองจันทบุรี
1: เจ้าและก็3แยกบ้านแสงสว่างเนาะหาบ้านศพสง่าเมืองไสสิทธาและก็จากโฮม11บ้านหนองแตงใต้หาบ้านหนองบึกเมืองศรีโคตรบองและก็เส้นทางเลขที่13เหนือบ้านดงหลวงหาบ้านผางแห้งเมืองนาไซทองและก็เส้นทางสายหลักในเทศบาลเมืองหาดไสฟงเส้นทางหนองบึกหาถนนสีทองบ้านปากทางเมืองศรีโคตรบอกนะครหลวงจันทร์
0: เจ้าส่วนว่า4โครงการตาฝั่งต้านเจือนก็มีเขตบ้านอ่างใหญ่1 2และก็บ้านทินเพียเมืองหาดไสฟงบ้านทาแขกเมืองหาดไสฟงแจ้งถึงสังคมตื่มเนาะจะได้ทางดีทางงามจะได้แต่ฟังเจือนแน่นอนว่าระยะนี้หาต่อหน้าถ้าว่าเพิ่นมีการคุ้นเคียวเพิ่นมีการแจ้งจุดใดพวกเขาก็จะแจ้งตื่มลงมือก่อสร้างในเขตใดก็คือ15โครงการ15เส้นทางนี้ก็จะแจ้งตื่มเพราะว่ารายละเอียดเพิ่นจะลงเลือกให้รายการของเขาแต่ละระยะเพื่อว่าแจ้งให้สังคมได้รับรู้น้ำกันเพื่อบ่ให้มีห่างเสียงว่าเอาเฮ็ดทางกับบ่แจ้งไปแล้วก็เสียเวลา
1: จ้าแม่แล้วเนาะฉะนั้นพวกเฮาก็จะสืบต่อนำเสนอและก็แจ้งให้มีรายการได้รับฟังเป็นแต่ละระยะไปถ้าว่าเพิ่นเริ่มลงมือในการก่อสร้างจะตั้งปฏิบัติก็จะแจ้งไปว่ามีเส้นทางใดๆหรือว่าจุดใดที่เพิ่นให้หลีกเว้นก่อนไปใช้เส้นทางอื่นผ ู้ขับขี่ก็ต้องได้ปฏิบัติตามนะผู้ฟังเพราะว่าเพื่อให้เวียกงานของเพื่อนสำเร็จตามแผนที่เพื่อนได้กำหนดไว้
0: แมนส่วนว่าความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเส้นทางเลขที่13ใต
1: ้
0: กิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่71นั่นพวกเราจะแจ้งเตือนท่านผู้ฟังแต่ละระยะไปก็แล้วกันเนาะถ้าว่าได้ข้อมูลจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สังคมได้รับรู้นำกันและก็เป็นข่าวดีพร้อมเนาะบางคนก็รอคอยอยู่ระยะฤดูฝนนี่การไปกันมามันยิ่งยุ่งยากลำบากท่านผู้ฟังเนาะอดใจเอาอดทนเอาเพราะว่าเฮาอดทนมานี่ก็หลายปีแล้วหลังจากที่ว่าระยะหลายๆปีผ่านมามันก็มีฝนตกมีน้ำเซาะมีดินเจือนอย่างสินามันก็เฮ็ดให้ทางยุ่งยากลำบากก็ยังผ่านมาได้ยังทุกคนก็ยังสามารถเที่ยวได้
1: เจ้า
0: ระยะนี้หาตอนหนักก็อดทนน้ำกันตืมจนกว่าจะได้ทางดีทางงาม
1: แม่แล้วเสียว่าก็เป็นการดีเนาะโดยเฉพาะแม่นข่าวดีทางด้านเบื้องของการพัฒนาทางด้านพื้นฐานโครงล่างเบื้องของเส้นทางหลายคนว่าคันทางดีทางงามไปมาสะดวกอ่ะเป็นการดีเป็นการลดพลเวลาลงไปแล้วก็เป็นการที่เราจะได้เดินทางไปมาจะมีความปลอดภัย
0: แม่แล้ว
1: แต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คือถ้าว่าเส้นทางไหนที่สำเร็จแล้วทางดีทางงามแล้วก็ขอให้ทุกคนใช้ความไวให้เหมาะสมบ่ให้ใช้ไวเกินให้ผู้ฟังโดยเฉพาะเส้นทางที่สำเร็จก็คือเส้นทาง13เหนือเน
0: า
1: ะเจ้าเส้นทาง13เหนือผู้ระยะไปฮอดหลายเส้นทางหลายเชื่อมต่อกันไปหาบรรดาแขวงทางภาคเหนือเ
0: จ้า
1: หลายคนก็ดีใจแต่ว่าระยะเบื้องต้นนี่ก็โอ้ยเบื้องของห่างเสียงมากับเป็นการใช้ความไวเกินในจุดนั้นและก็การขี่รถทีพิษสองทางแต่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มเงียบๆไปแล้วหลายคนก็เข้าสู่ระเบียบแล้ว
0: แล้วก็เส้นทางหนึ่งที่ว่ามิดไปเนาะบ่ได้ยินข่าวก็คือเส้นทางเลขที่11
1: เจ้า
0: เขตตั้งแต่เขตเมืองเสถานีไปหาเมืองธุรคมแขวงเวียงจันทน์บ่ฮู้ว่าเป็นคือแนวใดความคืบหน้าเพิ่นขูดเพิ่นแปลงให้ระบบเรือว่ายทางยังเป็นคุมเป็นคลื่นอยู่ท่านผู้ฟังถ้าว่าผู้ใดที่นำไซส์เส้นนี้อู้ต้องได้อดทนความอดทนนี่สูงแล้วก็ผู้ใดหักรถแพงรถนี่บ่แนะนำให้ไปเว้นซะ
1: เจ้า
0: เพิ่นว่าไปนี่มันบ่คุ้มเด
1: ้
0: เสียเวลาเด้สภาพรถมันลุยเหี้ยนไปได้แปลงได้ซ่อมเนี่ยอันนี้อันตรายคือกันเนาะบางคนก็เว้นเว้นก็เว้นท่านผู้ฟังเว้นไปทางที่มันสะดวกถึงว่าจะไกลแต่ว่ามันสะดวกมันปลอดภัยก็ไปเนาะเพื่อว่าเราจะได้รักษาสภาพรถไปนำ
1: แม่แล้วสำหรับเวลาจะทางรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้1ชั่วโมงก็เดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการ
0: เจ้า
1: ขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังบ่ว่าจะทางผ่าน Facebook Live หรือว่าผ่านวิทยุทั่วไป
0: แม่
1: สำหรับมื้อนี้อนุรักษ์ลัดดาวันและบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจังหวัดนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงปี2026นี้ลาวได้รับอนุมัติโครงการทั้งหมดจำนวน7โครงการรวมมูลค่า3,310,000 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งประกอบมีโครงการที่นอนในโครงเขตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กสิกรรมทรัพยากรน้ำสาธารณสุขและลืบล่างความทุกข์ยากในขอบการหอมมือแม่น้ำของแม่น้ำลั่นสร้างซึ่งได้ถูกสร้างตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่23มีนาคม2016ผ่านมาโดยมีจุดประสงค์และความหมายมั่นร่วมกันของบรรดาประเทศสมาชิกเพื่อสร้างประชาคมแห่งสันติภาพและความสมบูรณ์พูนสุขในอนาคตโดยมีลาวกัมพูชาเมียนมาไทยเวียดนามและจีนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนมิตรที่ดีต่อกันมาแต่ดุนนานมีที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่ติดจอดกันด้วยภูผาและแม่น้ำห่วมสายเดียวกันเพื่อหัดแน่นและการร่วมมือหลายฝ่ายสนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งการร่วมมือต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์พร้อมทั้งการร่วมกันแก้ไขสิ่งท้าทายต่างๆของภาคพื้นประกอบส่วนสนับสนุนสร้างประสคมอาเซียนข้อริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางการหัวมือใต้ๆและเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงฮอดปี2030ขององค์การสหประชาชาติในปีเดียวกันจีนก็ได้ประกาศสร้างตั้งกองทุนพิเศษแม่น้ำของแม่น้ำลั่นสร้างและได้เริ่มจะตั้งปฏิบัติในปี2017โดยมีเป้าหมายเพื่อจะตั้งพันขยายจุดประสงค์และระดับคาดหมายและความหมายมั่นของบรรดาประเทศแม่น้ำของแม่น้ำลั่นสร้างตลอดระยะ10กว่าปีผ่านมาลาวได้รับเงินทั้งหมด100กว่าโครงการมูลค่าหลายกว่า16ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐซึ่งได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและมีมากผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงในโอกาสดังกล่าว2ฝ่ายลาวและจีนเชื่อมั่นว่าโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือในงวดใหม่ในปี2026นี้จะสามารถประกอบส่วนสำคัญให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวก็คือในภาคพื้นแม่น้ำของแม่น้ำลั่นสร้างให้มีประสิทธิผลและมีมากผลตัวจริงจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: เป็นจังใดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
3: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เศร้าเท่าคำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
2: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
3: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
2: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
3: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
4: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
5: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
6: ต้องแอป M Service
7: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
6: ต้องแอป M Service
8: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
6: ต้องแอป M Service
9: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
6: ่ก็ต้องแอป M Service
10: โอ้ว้าวคักแท
11: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
9: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้โหตู่ไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
11: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
12: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: เอาคำสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้หักฟังเป็นประจำเนาะทุกมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทร์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สบายดีใส่ฝน
1: เจ้าสบายดีต้นน้า
0: เจ้าเมื่อวานนี
1: ้ไหนมื้อนี
0: ้เมื่อวานนี้สายฝนเพิ่นก็ติดภารกิจเนาะ
1: แม่นแล้ว
0: มื้อนี้หับหน้าที่ดำเนินรายการปกติมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเอาความสุขความบึกบั่นมวลซึนมาฟังมาต้อนมิดรายการเซนเก่าเซนเก่าเซนเคยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้ามื้อนี้นี่สายฝนก็มาพร้อมกับฝนเลยต้นน้ํา
0: เจ้ามันละมื้อนี้อากาศ
1: สายฝนก่อนมันจะเศร้าหมดแหละ
0: เจ้าก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพน้ํากันหลายคนว่าฮ้อนอบเอ้ามาหลายมื้อแล้ว
1: เจ้า
0: บางคนนี่ก็คล้องคอยยังให้ฝนตกลงมาเด้อากาศคือสิอยู่สุ่มกินเย็นแน่เพิ่นว่าน
1: ั่นล่ะ
0: มื้อนี้ก็อากาศดีดีมีรายการมอกแก่การหับฟังวิทยุเนาะ
1: จ้า
0: บางคนนี่ก็หับฟังอยู่น้ำเฮือนขับขี่รถแน่หลายสองทางการติดตามหับฟัง
1: จ้า
0: หับฟังตามห้างค้าตลาดต่างๆหรือว่าหับฟังอยู่ห้องการ
1: เจ้า
0: บรรยากาศดีๆแบบนี้ก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้มาพบกันมื้อนี้ท่านผู้ฟังขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่17เดือนมิถุนา2026การเวลานี่ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเนาะเวลานี่ผ่านไปไวไว
1: ว่าท่านใดนึงกับสิฮอดเป็นกลางปีแล้วได้ต้องน้ำว่าท่านใดแป๊บเดียวนึงกับสิได้มืดปีแล้ว
0: แมนบางคนคือว่าโอ้ปี2026เดินทางมาไวเนาะปืดเดียวก็ฮอดเครื่องปีละเพิ่นว่า บางคนมาเห็นอย่างกันน้ำบ่ทันซ้าเพิ่นว่าเบิ่งเวลานี่มาฮอดเดือนมิถุนาละ6เดือนต้นปีแล้วเด้เพิ่นว่า
1: แม่น
0: แล้วเด้จังได๋ก็ดีเด้อมีรายการขอเป็นกำลังแห่งใจบางคนนี่ก็คุ้นเคี่ยวสู้เฮ็ดเรียกเฮ็ดงาน
1: เจ้า
0: โดยเฉพาะก็คือสาวผู้องค์แห่งงานของพวกเฮานี่ล่ะ
1: เจ้า
0: ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนและมื้อนี้ก็เป็นมื้อทําอิฐเนาะในการสอบเสียงของน้องๆ นักเรียนชั้นม.ปลายก็คือม.7
1: เจ้า
0: ก็คือมัธยมม.7เนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อทําอิฐในการสอบเสียงก็ขออวยพรซ้ายให้น้องนักเรียนทุกคนจงมีความมั่นใจมุ่งมั่นในการสอบเสียงครั้งนี้ให้สําเร็จ
1: ประสบผลสําเร็จเนาะในการนักเรียนแล้วก็ขอเป็นก้าวหน้า
0: เจ้าบางคนนี่ก็โดยเฉพาะกับน้องลูกหลานพวกเฮานี่ล่ะผู้ถามว่าจบม.7แล้วจะมีการวางแผ
1: น
0: ศึกษาเฮียนต่ออยู่ไสบางคนนี่ก็ไปเฮียนต่างประเทศแน
1: ่
0: บางคนนี่ก็เฮียนอยู่บ้านเฮาเนาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ทางมหาวิทยาลัยดงดงแล้วก็มีหลายๆสาขาก็ขอให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาทำเฮียนเนาะให้ประสบผลสำเร็จ
1: เจ้า
0: เข้าสู่ไหนจากทางรายการพวกเฮาในมื้อนี้1สมงนี้ต่อจากนี้ไปก็มีข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานะฮู้สลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงเนาะมาฝากมาต้อนพ่อๆแม่ๆที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี
1: ้
0: เมื่อวานนี้ก็มีมิดรายการอยู่ทางแขวงอัตปือแม่เพิ่นก็แนะนำเพลงสาวน้องบอนแต่เนื่องจากว่าเวลานี่ก็หมดลงคอนเนาะ
1: ติดหนี้มันไว้บ่ต้นน้ํา
0: แม่นล่ะติดหนี้ไว้อยู่เด้อเมื่อวานยังค้างไว
1: ้วันนี้ทําเมย์เพิ่นฟังก็คงสิดีใจเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าจะ
1: มาเปิดให้เนาะ
0: ต้นน้ําเปิดให้เด้อทดแทนให้เมื่อวานนี้เนาะ
1: แม่นล่ะ
0: เมื่อวานนี้ก็มีมิตรรายการหลายๆคนถามหาสายฝน
1: โอ้สายฝนก็ขึ้นฮอดอยู่เพราะว่าติดภารกิจด่วนแฮงก็เลยว
0: ่าม
1: าบ่ได้มื้อนี้กันยังขึ้นฮอดมีรายการแฟนเพลงคือเก่าก็เลยได้
0: เจ้าม
1: าให้ยินเสียงต่อไปกับสิพยายาม
0: ทักทายสบายดีอีกเด้อนึงเด้อมีรายการบางคนนี่กาหาก็เข้าฟังทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเราอยู่เนาะสบายดีทั้งพ่อคำเล็กในเด้ออยู่ทางเมืองเฟืองนั่นก็เป็นมิตรรายการประจำได้ติดตามรับฟังรายการสุมือสุมือบางมื้อนี่ก็โทรของหวมรายการแน่บางมื้อนี่ก็บ่ได้โทรแต่ก็ติดตามรับฟังตลอดเด้อเพิ่นว่าขอบใจเน
1: า
0: ะ
1: ที่ว่าเพิ่นโทรเข้ามา
0: เจ้าขอบใจมีรายการบ่ว่าจะอยู่ทั้งภาคเหนือแน่ภาคใต้แน
1: ่ภาคกลางเฮาเอง
0: ภาคกลางเฮาเองนครหลวงเวียงจันทน์แน่หลายคนก็ว่าโทรเข้าเบอร์ของทรงนี้ยาก ้ยากต้นน้ำโทนี่บอติดแล้วก็ขอบใจทุกคนเน
1: า
0: ะถึงว่าจะ
1: พยายามเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วบางคนนี่ก็ว่าโอ้โทยากหลายแต่ก็ยังพยายามโทรเข้าห่วมรายการพวกเฮาขอบใจทุกคนเนาะที่อยู่เป็นกำลังแห่งใจให้กันและกัน
1: แม่นละ
0: สายทำอิฐผู้ใดเนาะจะเป็นผู้โชคดีเนาะจะอยู่เหนืออยู่กลางอยู่ใต้ครับสายนามัยสบายดี
1: สบายดี
2: สบายดีโค
0: ตรสบายดี
2: ต้องใส่ฝนและเอ้ยต้นน้ำคนงาม
0: เจ้าสวัสดีเป้าแสงเพชรบ่นี
2: ่แม่ดาวแสงเพชร
1: มาแต่สวรรค์นะเขตบ่ได้นํา
0: เ
1: พิ่นนี่
0: เจ้าเจ้าฝนตกแล้วบ่ทางสวรรค์น่ะเป็นแนวใดอากาศ
2: มื้อนี้บ่ตกแต่ว่าใครอยู่แต่ว่าเมื่อวานประมาณ 1:00 นปลายนี่ก็ฝนตกไปจนฮอด 2:00 น 5:00
0: นเจ้ามื้อนี้โอ้มื้อนี้อากาศบ่ฮ้อนหลายติมื้อนี้น่ะ
2: ฮะ
0: มื้อนี้อากาศฮ้อนหลายบ่มื้อนี
2: ้มื้อนี้อากาศบ่ฮ้อนปานเลยแต่ว่ามื้อประมาณ 12:00 นกลางคืนก็ตกมีเต็ม
0: ฟ้า
2: คึ้มๆอยู่
1: ในใจอ๋ออยู่ซุ่มกินเย็นแล้ว
2: ฮ้อนในเรื่องซื้อๆนี่แหละ
0: เจ้าเจ้าฮักษาสุขภาพเด้ออากาศก็ปรับเปลี่ยนแน่เนาะบางมื้อนี้ก็ฮ้อนฮ้อนบางมื้อนี้ก็มีฝนตกลงมาแน่มื้อนี้ฟังเพลงหยังเน
2: าะฟังเพลงอันน่ะนำใจสาวลาวใต้ของเอ้ยดันดีสิจุฮอนเด้อ
0: เจ้า
1: ใจสาวลาวใต้เนาะ
2: เคยได้เห็นตัวจริงเต้าเนี่ยแต่มือ3เดือนที่ผ่านมา
0: แม่นบ่
2: เคยได้ไปล่มเดียวนี่แหละ
0: เจ้าโอ้มีโอกาสดีเนาะได้พบหน้าพ่อตา
2: แม่นๆ
0: เจ้าเอาเพลงนี้มอบให้ไผบ่
2: มอบไปให้สนามโรงพยาบาลแล้วก็สภิปอาจจะปื้อแล้วก็สาวจะมีคนงามแล้วก็สาวจะคิดแล้วก็เบาลองแล้วก็เบาพูดโซแล้วก็เบาเล่พี่เสียก็มอบไปให้ทุกใส่ทุกสายแล้วก็ฟังไปให้บีบฟังในโทนในแขวงสังเกตมี10กิโลเลยครับแล้วก็จะได้ของไฮโคสงสายฝนและเลยจนดาวคนงามเลย
1: เช้าขอบใจหลายเด้อ
0: ขอบใจเด้อฟังเสียงหัวนี่ก็อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนเน
1: า
0: ะ
1: ต้นหัวมาต้นรายการต้นอันต้นสายมันได้คุณหัวมา
0: โอ้ยแบ่งมาทางนี้นี่เด้อเนาะขอบใจบ้าแสงเพชรเด้อ
1: ว
0: ัน
1: นี้ได้มวลนำเนาะ
0: ขอบใจโชคดีขอบใจเนาะฟังแล้วก็อ่อนซ้อนทางคำเว้าคำว่าปากกะบ้านหวานเสียงหัวนี่ก็โอ้ย
1: บ่ธรรมดา
0: เห็นนำบ่ได้เด้อนี
1: ่ถือว่าเป็นนำเลยมีสีสันเป็นนำเลยในการ
0: เนาะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ่าวแสงเพชรเนาะเอาว่าโทรเข้ารายการเทื่อใดนี่โอ้
1: ต้องมีเสียงหัวก่อน
0: มีเสียงหัว
1: เป็นเอกลักษณ์ของเบิร์น
0: ก็เสื้อว่ามีรายการหลายๆคนพ่อๆแม่ๆที่ฟังรายการอยู่ได้ยินเสียงหัวเบาแสงเพชรนี่บ่ยิ้มหน่อยก็ยิ้มหลายได้นี
1: ่แม่นล่ะ
0: ขนาดต้นน้ำใส่ฝนเองเนาะก็ยังฟังแล้วก็โอ้ยหลักยิ้มอยู่ทางห้องทรงอยู่ได้นี่แม่นล่ะตอนนี้ครับตื่นกันก่อนนึงสายสบายดี
1: สบายดี
2: สบายดี
1: เจ
2: ้
1: า
0: เจ้าเมื่อนี้มาครู
1: แล้วมันยันต้นน้ำเหงาก็เลยหิม
2: ะ
1: เจ้าเพลงอย่างเน
2: า
1: ะ
2: อยู่วันนี้เขาเข่าจงใจบ่ฮัก
0: เพลงยังก็
1: เพลง
2: เอาเพลงอนาคำห้องของคุณไข่เด้อ
1: คำห้องของคุณไข
2: ่เพลงอันสวยเถิดนางหมอนะสวยปู่ก็
0: จะโอ้สวยเถิดนางหมอ
1: นางหมอ
0: เจ้า
1: โอ้ยเป็นแบบไข่ไข่ใจบ่หรือว่าจังได๋นี่
2: ขอบคุณแกเด้อเป็นพิเศษแล้วก็มาภายในเวลาเมื่อ
0: เจ้า
2: พร้อมโดยเจ้านามันเมื่อถึงทุกใจ
0: เจ้าเจ้า
2: ฟังรายการเก่า
0: เจ้า
2: พิเศษมากไปสองสาวเด้อ
0: เจ้าโชคดีโชคดีสบายดีขอบใจเนาะทางเบาสมมิตรสวยเถิดนางหมอเนาะโอ้เกือบห้องต่อนี
1: ่ใส่ฝนจีห้องต่อแล้วเมื่อกี้รู้สึกว่าเริ่มสบายขึ้นมาทันทีต้นน้ำ
0: หาวนี่
1: เป็นซอกหาหมอได
0: ้สิบ่ได้เป็นเบาหมอบ่นี
1: ่มาอยู่ได้เป็นสาวหมอก็ได้เด
0: ้อ่ะครับตื่นนึงสายกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับฟังเสียงเพลงสบายดี
2: สบายดีฝนตกบ่ได้ฝน
0: เจ้าฝนตกฝนมิน
2: ทั้ง
0: พ
2: ุ่นคือกัน
0: โอ้ทั้งพุ่นก็ตกเนาะ
2: ตกตกแต่2โมงนะ
0: โอ้เจ้าเจ้า
2: เอ้ยก็ฟังเพลงเด้อ
1: เจ้าเพลงหยังเนาะ
2: มอบใจให้เจ้าแสนซุ้ม
0: มอบใจให้สาวแสนซุ้มเจ้า
2: เออขอฟังเด้อ
0: เจ้าเซ็นเลย
3: ็ให้ลุงภูมิว่าคำนาเรียนแม่เรียงสอน
0: เจ้า
3: แม่จันทารา
1: เจ้า
3: แม่สมนิดเมื่อกี้เด้อพี่
0: เจ้า
1: คนยังจีกันได้ได้นอก
3: มอบให้อันบ้าเรียงสอนบ้าบ้าสอนรังเรียงเด้อ
0: เจ้า
3: ดูไหลใจหลาย
0: อืม
3: มาปลาไล่มือเด้อไล่ตัวแล้วมันกัดมือได้
1: เ
3: สียใจเด
0: ีย
3: วเด้อ
0: มาก่อนเด้อได้ยินบ่เนาะ
1: ฟังอยู่บ่เพิ่นมื้อนี
3: ้ดาวน้ำซวงเด้อ
0: เจ้า
3: บ่ออดครบละ
0: เจ้า
3: บ่มีครบแฮแน่
0: เจ้า
3: บ่ออดบ้านบ่น้องตะเด้อ
0: เจ้า
3: สิเซ่น้องตาลานาใหม่เด้อ
0: เจ้า
3: แข็งสุขภาพแข็งๆเด้อ
0: เจ้าเซ็นกันเด้อเอ้ยแพงเด้ออยู่ดีมีแฮง
3: ได้ความมาขอปรารถนาเด้อต่อหน้าชีวิตเด้อ
0: เจ้า
1: แล้วแพงก็เซ็นกันอยู่ดีมีแฮงเจ้าร
3: วยๆเด้อน้องเด้อ
1: เจ้าขอบใจเช่นกันเจ้า
0: สุขดีสุขดีสบายดีขอบใจเอ้ยแพงเด้อทางบ้านนนแก้วเนาะอันนี้ก็เป็นมิตรรายการประจำประจำติดตามรับฟังรายการตลอดก็ได้โทรของหวมรายการเกือบว่าทุกมื้อเพิ่นรับฟังรายการเฮานี่เพิ่นเปิดใส่เครื่องเสียงบ่ได้ใส่โฟนบลูทูธใส่เครื่องเสียงเปิดลำโพงเลยนะ
1: ตลาดขายเครื่องบ
0: ่อยู่เฮือนอยู่เฮือนเฮือนก็ขอให้เอ้ยซื้อได้ขายมาเด้อมื้อนี้ก็ขอให้มีลูกค้าหลายๆเนาะ
1: อันนี้โชคลาภทางนี้
0: เจ้าอ่ะตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อนเสียงเพลงนี้ยังติดค้างไว้เมื่อวานนี้เนาะสาวหนองบอนฟังไปทางมิตรรายการอยู่ทางเมืองสนามไซแขวงอัตตปือเด้อเมื่อวานนี้ก็ได้ลืมถามเนาะว่าเพิ่นซื้อวันเท่าใด
1: โอ้อันเพิ่นผู้ใหม่บอก
0: แม่นาเป็นมิตรรายการใหม่เนาะติดตามรับฟังอยู่ทางเมืองสนามไซแขวงอัตตปือมอบให้ทั้งเมทุกคนเด้อที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้มาด้วยบรรยากาศที่ว่าโอ้เป็นตาเยอะย้อนฟ้อนกับเสียงเพลงนี้เนาะ
1: คือ
0: สาวนองบอนเนาะมันม่วนน้ำกันแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: นิสัย
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาโดนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮาก็มาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจํานวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจํานวนหลายเด
1: ้อ
0: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าข่อยควรมาบริจาคเลือดเด
0: ้
1: และเห็นได้ถึงความสําคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละ
0: เ
1: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยสนทุกทานมาร่วมกันบริจาคเลือด

0: ทำให้
1: จบกันไปแล้วเนาะกับเสียงเพลงสาวหนองบอนและกำลังลอดคืนอยู่ในปัจจุบันนี้น้ำตาฟ้าเข้ากับบรรยากาศสายฝนลินบางคนนี่ค่ะฟังเสียงเพลงนี้ก็จะมีความคิดฮอดคิดถึงหาไผบางคนในเน
2: า
1: ะ
2: บอกลินด้วยใจมืดมัวคนใด
1: เจ้าขอบใจเด้อแห้งใจหน้าไม้หลังไม้แดที่ได้ทักทายกันเข้ามาบางคนก็ว่าโทรเข้ายากหลายแต่ก็เพิ่นว่าฮับหลังไม้ก็ดีใจแล้วแต่ว่าความจริงก็อยากออกหน้าไม้อยู่แต่ว่าโทรยากโทรบ่ติด
2: ขอบพยายามเนาะ
1: แมนก็ขอบใจเด้อพิเศษก็ขอบใจทั้งบ่าวสายสนเคยยินแต่ซื้อเสียงเฮียงน้ำเพิ่นแต่ละคนโทรเข้ามานี่ก็มอบให้ทั้งบ่าวสายสนเด้อบ่าวน้ำสวงก็มีได้หลายบ่าวเนาะบางบ่าวนี่ก็เคยยินเสียงแล้วได้โทรเข้าร่วมรายการได้ว่าบางบ่าวนี่ก็ยังบ่เคยยินจักเถื่อ
2: จันทราแน่เมื่อกี้เพิ่นโทรเข้ามาเนาะ
1: เจ้า
2: ฝากเพลงเมื่อกี้กะ
1: เจ้าสาวเสื้อขาว
2: เพิ่นว่ามอบเป็นพิเศษให้แกทั้งผู้แหละการสร้างบอกเพิ่นว่า
1: เจ้าเวลาก็ขอบใจ
2: เนาะเพิ่นก็ได้ดัดกับผู้ขวัญใจเพิ่นไว้แล้วว่ามื้อนี้เพิ่นโทรมามื้ออื่นเป็นครูขวัญใจเพิ่นว่าซั่น
1: แม่นเนาะเมื่อวานนี
2: ้เพิ่นได้ต้นน้ําเอ้ย
1: เจ้าเมื่อวานนี้กับพ่อทองโทรเข้ามาฮักเอื้อยเด้อเพิ่นว่าฮักเอื้อยพอดีเมื่อวานนี้กับเวลาหมดก่อนเมื่อวานนี้ทั้งพ่อทองก็โทรมาท้ายๆรายการขอบใจเนาะที่ยังคิดฮอดคิดถึงที่ยังบ่ลืมทั้งสายฝนต้นน้ำมื้อนี้เพิ่นว่าพบหน้าพ่อตากันทั้งสองมาพร้อมด้วยสายฝนอีหลี หลังจากที่อากาศฮ้อนอบอ้าวมาหลายมื้อเนาะก็ขอบใจทั้งแม่จันทราพร้อมเด้อ
2: เ
1: สียงเพลงสาวเสื้อขาวในน้ำกันเข้ามาจักหน่อยทยอยทยอยเปิดให้ตามคำขอเสียงเพลงนี้ก็ฟังให้บรรดาแม่ที่มีครูเบอร์สุขสุขคนเนาะแล้วก็พิเศษไปทั้งครูขวัญใจทั้งพ่ออึ้งทั้งบ้านดันสร้างพุ่นล่ะกับบ่ไกลบ่ไกลได้อยู่ทั้งเมืองไซธานีเฮาเองเนาะครูขวัญใจของแม่จันทรานี่ฮับฟังวิทยุหรือบ่เนาะถ้าว่าฮับฟังอยู่กับกิ้งก้างโทรเข้ามาหาใส่ฝนต้นน้ำได
2: ้ส่งเสียงกันเข้ามา
1: เจ้าเวลาทักทายสบายดีมีรายการทุกคนเด้อกับเวลาตามห้องส่งในปัจจุบันนี้ 9:00 กับ 27 นาทีหลายคนนี่ก็สืบต่อในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่บางคนนี่ก็นั่งฟังวิทยุอยู่น้ำเฮือนแน่ท่ามกลางใส่ฝุ่นลิ้นๆแบบนี้อากาศก็ดีดีเนาะมื้อนี้ก็ขอบใจมิตรรายการก็แล้วกันก็ยังมีหลายเสียงเพลงอยู่ที่ยังบ่ทันได้เปิดให้อย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจเด้อจ้าทยอยทยอยเปิดให้ตามคำขอเสียงเพลงที่มิตรรายการได้แนะนำกันเข้ามาห้ามห้องว่าได้ฟังทุกเสียงเพลง0305787025 2ครับสายหน้าไม้สบายดี
2: สบายด
1: ีเบ้าสอน
3: โดย
1: ไปจังไหนมาจังไหนเน
3: า
1: ะ
3: อ
1: ากาศดีเจ้าทางวังเวียงเด้เป็นอะไร
3: ตกอยู่เมื่อคืนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็แดดแล้ว
1: อ๋อแดดแล้วเนาะนครหลวงก็ยังฝนลินอยู่ยังตกอยู่
2: เจ้า
1: เอามื้อนี้ฟังเพลงหยังเจ้าฟังเพลงหยังเนาะ
3: เพลงรันซ่าวันนี้นานสว
1: ร
3: ร
1: ค์
3: บ
1: ้
3: านนา
1: จ้า
2: สวรรค์
1: บ้านนาเจ้
2: าพ่อไปไผ่บ
3: ่ฝากห่วงกับปันเด้อสาววัดนุ่นเครื่องแลสาวกระน้อย
1: เจ้า
3: สาวมังมีลาสาวแพทย์มังแก้วสาวเพ่งมังเลี้ยงไอ้เด้อ
1: เจ้าน
3: ี่เด็กผู้สาวค่ะนะ
2: ผู้สาวหล่าได้เนาะฉันละบ
3: ่สาวนั่นแหละสาววันชื่นควงไอเด้อ
1: เจ้า
3: เออสาวเพชรมันนี้
1: เจ้า
3: เป็นรุ่นครูคำไม้คำเด็กขอช่วยได้เด้อ
1: เจ้า
3: แล้วก็พิเศษคาดบุไรก็เป็นคนงามทั้งสองเด้อ
1: เจ้า
2: ขอบใจเด้อสมพรเลยเนาะมันฝากบอกเบาสอนนี่ว่าจะเจ้าสู้หลายเด้อว่า
1: เจ้าแมนแล้วเนาะเบิ่งเพิ่นมอบเสียงเพลงให้สาวนี่สาวนั่นสาวบ้านนั่นบ้านนี่โอ้ยสมพร
2: เพ
1: ิ่
2: นบอกมา
1: แ
2: ล้วมีแต่ผู้สาวนะ
1: เพิ่นก็บอกเลยได้ว่าเออมีแต่สาวๆเด้อเจ้าสมพรสายยาเพิ่นเนาะอย่าหลายใจอย่าเจ้าสู้เด้อเบาสอนเด้อ
2: เป็นสโลแกนไว้เลยได้เบาสอน
1: แมนๆยังมีเบาสอนนึงเบาสมมิตรได้นี
2: ่มาพร้อมกันเลยนะ
1: เจ้าเอาฮับตื่มกันก่อนสบายดี
2: สบายดี
3: สบายดีลูกเข้าหลังใหม่แล้วมาเข้าหน้าใหม่
1: เจ้า
2: สบายดี
1: สบายดีไหมคำ
3: เข้าหน้าใหม่
2: โอ้ย
1: ดีใจเนาะได้ข่าวนาใหม่เนาะดีใจนะแม่คำเด้อ
3: เจ้าอันนั้นเอาเกณฑ์ตัวเก้าเดือนลูเด้อ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
3: ดูปอดทองโคตรแต่หวานนี่ฮะเด้อหักเลยละไ
1: งเจ้า
3: เจ้าแล้วก็มอบเด้อแม่ไม่ได้มอบดุลละ
1: เจ้าใส่เลย
3: พ่อก็บ่ได้นาใหม่มอบเพราะแม่มันนี่ลาบประกาศปันใจเปิ้นพ่อลิ้นทอง
1: เจ้า
3: แม่วอนพ่อวอนแม่ไทยกับพ่อแจงแก้ว
1: เจ้า
3: แล้วก็แม่จันทลากับพ่ออื้อดังจ้าง
1: เจ้า
3: ตะแผงกับปันใจเปิ้นเด้อ
1: เจ้า
3: บางซ้อนบางเวียงมกนี่เด้
1: เจ้า
3: บางสมมิตรเด้แล้วก็ลุงผู้ขำเด้
1: เจ้า
3: เจ้าแล้วก็แม่เวียงชนเด้อลูกเด้อ
1: เจ้าเจ้า
3: ลูกชายชายชนเด้อลูกชายลงเพเด้อลูกชายนักสวงเด้อ
1: เจ้า
3: เอาทุกเตียงทุกชายเด้อลูกเด้อ
1: เจ้า
3: พิเศษเด้อยังมีพิเศษ
2: พิเศษสุดๆแล้วเนาะ
3: พิเศษสุดๆเลย
1: สุดอกสุดใจเลยเนาะ
2: พิเศษได้เ
3: ลย
2: เหรอ
3: สุดใจเลยนะ
1: เจ้าเจ้า
3: บอกคันทองราคาติดจองเด้อนามสกุลเพิ่นหัน
1: จันทรังสี
2: เ
1: จ้าเจ้า
2: ชื่อน้ำแม่คำนี่เลย
3: ให้แม่ได้กับพนันเด้อค่ะ
1: เจ้าน
3: ามสกุลเพิ่นเอาให้แม่พอ
1: เจ้า
2: โอ้ยสิบ่ได้พานแม่คำนี่ไปหยาบแถวราคาที่2โหย้ําพิเศษอันนี้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
3: ลูกชาว่ากันนะ
1: เจ้า
3: ขอบใจลูกสบายดี
1: ขอบใจสบายดีสุขดีสุขดีสบายดีเนาะขอบใจเด้อทางแม่คำเมื่อวานนี้พ่อทองก็โทรเข้ามาเนาะมื้อนี้กับแม่คำโทรเข้ามาจะเป็นหน้าไม้ได้หลังไม้แน่ดีอกดีใจเนาะได้โอ้ลมสนทนาว่าวากันไปฝากความคิดฮอดคิดถึงค่ะมิตรรายการทุกทุกคนเมื่อวานนี้ก็ติดข้างไว
2: ้
1: พ่อทองว่าโอ้ฟังให้ทางแม่คำจันทรังสีเด้อหักเอื้อยแล้วได้เป็นคู่ควรใจชื่อว่าเป็นคู่หนึ่งที่ว่าเยินยาวมันหักกันนิรันดรฟังแล้วก็อ่อนสอนเนาะโอ้ยังมีความหักแบบนี้เด
2: ้ติดตาแห้งดีได้เนาะฟังแล้วก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่ามีความแบบอบอุ่นแบบ
1: แมนเป็นความหักอีกแบบที่ว่าเอิ้นว่าอบอุ่นแล้วก็มีความสุขถึงว่าจะอยู่ไกลกันแต่ใจก็เป็นจิตหนึ่งใจเดียวถ้าผู้ใดที่ได้ฟังแล้วก็จะมีความรู้สึกคล้ายๆคือกันทั้งใส่ฝนต้นน้ำนี่แหละเนาะส่วนคนใดที่โสดอยู่ก็ขอให้พบเนื้อคู่ไวๆเด้อตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮาพร้อมแล้วเนาะฮักเอื้อยแล้วใดจากแม่คำในน้ำกันเข้ามากับฟังหวมทุกคนเด้อโดยเฉพาะก็คือฟังหวมทั้งแม่มณีลาแม่จันทลาทั้งสาวแพงเนาะเป็นคู่ขวัญใจของแต่ละคนแต่ละคนนี่ก็มีคู่แล้ว ทั้งเบาใส่ซนเบาน้ำสวงแน่เบาสอนแน่เนาะทั้งเบาออดแน่ฮักเอ้ยแล้วได้พร้อมแล้วจบเสียงเพลงนี้ก็จะติดต่อด้วยน้ำใจสาวลาวใต้จากทั้งเบาแสงเพชรได้น้ำกันเข้ามาตอนนี้มันม่วนน้ำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: จบกันไปแล้วเนาะสองเสียงเพลงหักเอื้อยแล้วใดและการติดต่อด้วยน้ำใจสาวลาวใต
4: ้มันม้วนกันเลยเนาะ
3: เจ้าฟังให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิตรรายการทุกทุกคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้วันกี้นี้แม่จันทราเพิ่นว่าโอ้ฟังเป็นเสียงเพลงเดียวกันกับแม่คำก็ได้เด
4: ้
3: อทีมงานเดียวกันเนาะหักเอื้อยแล้วได้เพิ่นว่าฟังให้เป็นความสุขสำราญกับมิตรรายการทุกทุกคนเสียงเพลงใดที่เปิดไปยังบ่ถึกอกถึกใจแนะนำกันเข้ามาได้เติมนะ0305787052บ่ว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงซ่าเพลงไวอยากรับฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษพิเศษยกโทรศัพท์กดเบอร์มาได้เนาะเบอร์ห้องส่งก็0305787052ดำเนินรายการสดอยู่ในตอนนี้กับเวลาตามห้องส่ง 9:42 นและยานี้พวกเขาก็มีแจ้งการทัดผู้ฟังนำมาฝากบรรดาทานเนาะจากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวฝ่ายคุ้มครองระบบไฟฟ้าภาคกลางสาขานครหลวงเวียงจันทน
4: ์
3: เพิ่นมีแจ้งการเนาะมอดไฟมอดไฟฟ้าสัวขาวเนาะเพื่อปรับปรุงยกย้ายตั้งเสาและซ่อมแปลงระบบตะข่ายไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยในนั้นเพิ่นก็แจ้งมาจะมีอยู่ทั้งบ้านเมืองน้อยบ้านนนหวายบ้านคำสวาดบ้านนนคอใต้นนคอเหนือและกับทางบ้านเสียงจ๋า
4: เจ้า
3: ปั๊มน้ำมันบึงท่านหลวงตลาดบึงท่านหลวงปั๊มน้ำมันพาสนนคอและกับมีห้านโชคทวีมีเฮือนพักแอนดี้เนาะเพิ่นจะมีการปิดไฟสัวคาวเดอร์มิดรายการแล้วก็จะมีทั้งเขตบ้านอื่นๆส่วนว่าเงินพ่อแม่ประชาชนบอกว่าจะเป็นทางบ้านพักคงแฮมกิจกรรมห้านค้าต่างๆอยู่ในเขตบริเวณทางเมืองน้อยเมืองไซเศรษฐา
4: เจ้า
3: ก็ขอแจ้งให้มิตรรายการได้รับรู้นำกันเนาะเพิ่นจะมีการมอดไฟสัวคาวอยู่ทางเขตบ้านเมืองอายุทางเมืองน้อยเมืองไซเศรษฐาในวันที่19วันที่20และวันที่21นี้เด้อ
4: เพิ่นก็จะได้มีการปรับปรุงเน
3: า
4: ะ
3: เจ้าไม่แล้ว
4: ขึ้นใหม่เพราะว่าระยะนี้

0: ้นน้ำก็เห็นว่าอายรู้สึกว่าไฟฟ้าลัดวงจร
1: อืมแม่นล่ะฉะนั้นระบบการใช้ฟืนใช้ไฟนี่นะก็ขอให้ทุกคนมีสติทุกครั้งเด้อเม็ดรายการโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าใช้เครื่องไฟฟ้าแต่งอยู่ขัวกินเป็นประจำหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันแน่เนาะบางคนนี่ก็เสียบหม้อน้ำเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กไฟจังซี
0: ่
1: ก็ขอให้ทุกคนใช้แล้วก็อย่าลืมถอดปลั๊กเสียบเด้อเพื่อป้องกัน
0: จากบ้านเนาะก็ต้องได้กวดกาเบิ่งตื่มคืน
1: เจ้าแม่ล่ะ
0: ไฟตัวใดที่เฮาใช้ไปแล้วยังบ่ทันหมดเทื่
1: อ
0: เพื่อว่าให้เฮามีสติน้ำกันทะเลเพราะว่า
1: เจ้า
0: คือว่าแหละต้นน้ำคันเกิดมาแล้วน่ะมันเอาอย่างคืนกับบ่ได้เนาะ
1: อืมแม่ล่ะมีแต่ความสูญเสียเนาะก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเด้อใส่ฟืนใส่ไฟแล้วก็ต้องกวดกาเบิ่งคืนถ้าว่าบ่มั่นใจนี่ก็ให้เบิ่งให้ละเอียดเนาะทดสอบกระเสียบนี่มันถอดออกหรือยังถ้าว่าบ่มั่นใจก็กลับคืนไปเบิ่งถ้าว่าอู้ถอดแล้วออกแล้วแล้วเฮาก็อยู่เอิ้นว่าอยู่ด้วยความสบายใจแด้ถ้าว่าบางครั้งนี่เคยเป็นแม่ก่อนที่จะออกเหือนมีความกังวลว่าบางคนนี่รีดเครื่องแล้วลืมถอดปลั๊กเสียบก็มีหรือว่าใช้เป็นหม้อไฟฟ้าหม้อแดงหม้อน้ำฮ้อนจังซี่นี่นะมักหลงมักลืมแหละหม้อต้นน้ำเองก็เคยเป็นนะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติน้ำกันเด้อใส่ฟืนใส่ไฟแล้วก็อย่าลืมถอดปลั๊กเสียบทุกครั้งหลังจากที่ใช้และก็ใส่ฟืนใส่ไฟตัวใดที่มันเก่าแก่ใส่มาหลายปีแล้วก็ควรเปลี่ยนทายคืนใหม่เนาะมีรายการเพื่อว่าป้องกันการเกิดอัคคีภัยบวกใส่อะไรอย่างนี้อาการฮ้อนอบอ้าวแดเ
0: จ้า
1: พวกเขาก็เห็นการเกิดอัคคีภัยนี่ก็เกิดขึ้นหลายมูลค่าความเสียหายนี่ก็หลายห้อยล้านมีรายการตอนนี้เวลาตามห้องทรง9โมงกับ46นาทีค่ะตื่นหนึ่งสายสบายดี
2: สบายดีต้นน้ำจำแม่ได้บ่ว่าต้นน้ำ
1: แม่วอนบ่แม่นบ
2: ่มีลูกจำแ
1: ม่โอ้สบายดีแม่วอนอยู่ดีมีแฮงบ่แม
2: ่อยู่ดีมีแฮงอยู่แม่คิดฮอดหาต้นมันต้น
1: เจ้าเจ้าเจ้าคิดฮอดคือกันเด้อแม่เด้อ
2: น
1: ี
2: ่คือต้นน้ำเด้อบ่ทันเฮาตื่นตื่นสนุกบ่แม่นติสันแม่บ่ฮู้ปานนั้น
1: เจ้าเจ้าขอบใจหลายๆเด้อแม่เด้อที่ยังจื้อกันได
2: ้
1: เจ้า
0: เพิ่นเป็นมิตรรายการ
1: เจ้า
2: ต้นกล้วยอยู่ไส
1: เออต้นกล้วยก็ยังอยู่ประจําคือเก่าแต่ว่าเพิ่นจัดรายการในภาคค่ํา
2: เออตอนค่ําจักโมงลูก
1: ประมาณเวลา 20:00 น 8:00 นแรงแม
2: ่เอออยู่แซ่งนี่นี่ล่ะ
1: เจ้าเวลาอยู่ขึ้นห้อย 3.7 นี่ล่ะแม่
2: โอ้แม่สิได้โทรไปถามเก่าก่อน
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ทางแม่ลูกอีหยัง
1: อืม
2: แจ็คน
1: ้
2: ำล
1: ู
2: กอย
1: ู่
2: น
1: ี่
2: นะ
1: อ๋อสายฝน
0: สวัสดี
2: ลูกสายฝน
0: จ้าสวัสดีโดยเจ้าได้ฮู้จัก
1: เจ้าเจ้าเจ้าแม่วอนฟังเพลงอย่างบ่มื้อนี้
2: ทำเพลงตัวอายุไก่หัวใจคือทอดเด้อ
1: เจ้าตัวอายุไก
2: ่ทั้งขึ้นทอดลูกต้นน้ำอยู่เสมอเด้อ
1: เจ้าอยู่ดีไม่แห้งเด้อแม่เด้อ
2: แม่ขอมอบให้ลุงทุกคำเลยเด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: แต่แม่มาดีล่ะ
1: เจ้า
2: แม่ซ้ำ
1: เจ้า
2: จันทารา
1: เจ้าเจ้า
2: เสียงลูกแม่ลูกแห่เบาน้ำซวงเบาสายต้นเบาออด
0: เจ้า
2: เจ้าบุญจันทร์สมประเสริฐ
1: เจ้า
2: เจ้าคนที่ดมใจ
1: เจ้า
2: พ่อสุดแก้ว
1: เจ้าเจ้า
2: สาวคุณ
1: เจ้าเจ้า
2: สายเด้อพิเศษแม่นลูกสาวทั้งสองเด้อ
1: เจ
2: ้
1: า
2: เจ้า
1: เจ้าเส้นกาย
0: เด้อ
2: มีแห้งเด้อ
1: เจ้าเจ้าโชคดีสบายดีขอบใจทั้งแม่วอนเด้อทั้งแม่วอนพวอนเนาะเจ้าเวลาติดตามรับฟังรายการจิจิเอิ้นว่า
0: เคยต้นน้ำหรือสมองตัวยึดไก่ใจก็คิดฮอด
1: เจ้าก็ขอบใจอีกเทนึงเนาะแม่วอนที่ติดตามรับฟังรายการเพิ่นก็เคยเป็นมิตรรายการพวกเราติดตามรับฟังทั้งต้นกล้วยต้นน้ำรับดำเนินรายการในระยะพันมาก็ขอแจ้งเตือนเนาะเพราะว่าหลายคนนี่ก็ได้ถามเป็นประจำแล้วก็ถามเข้ามาเรื่อยๆว่าต้นกล้วยไปทางไหนเนาะเนื่องจากว่าพวกเรามีการปรับปรุงผังรายการใหม่ก็เลยได้มีการสลับสับเปลี่ยนกันเนาะแต่ว่าก็ยังอยู่บอนเก่ายังอยู่วิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่เนาะต้นกล้วยเพิ่นก็รับหน้าที่ดำเนินรายการในภาคคำเด้อ อ่ะตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮาพร้อมแล้วช่วยเถิดนางหมอที่บ่าวสมิตรได้นำกันเข้ามาเนาะแต่นำกระเกียมพร้อมเปิดให้แล้วจบเสียงเพลงนี้ก็จะติดต่อด้วยมอบใจให้สาวแสนซูมที่ไอ้แพงได้แนะนำกันเข้ามามุ่นมั่วนำกันก่อน

0: อบใจให้สาวแซนซูมเนาะจากทาง
1: ใ
0: จแพงในน้ำกันเข้ามา
1: แล้วก็สวยเถิดนางหมอ
0: เจ้าสวยเถิดนางหมอเนาะทั้งเบาสมมิตรที่ได้ในน้ำเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเราขอบใจเด้อกำลังแห้งใจที่มีรายการได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าจะอยู่ทางภาคใต
0: ้ภา
1: คกลางภาคเหนือ
0: เจ้า
1: โทรเข้ามาหาพวกเขา
0: เจ้าร
1: ายการที่ว่าเปิดมาตะต้นผู้ไหนเนาะ
0: แมนก็ขอบใจมิตรรายการทุกคนเด้อบอกว่าจะเป็นทั้งหน้าไม้หลังไม้แดงเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันละดำเนินรายการ1ชั่วโมงนี้ก็ว่าบื้อเดียวเน
1: า
0: ะ
1: ท่านใดแบบคือเราชิดจากลากันไว้ไปแล้วตอนนี้
2: เจ้า
1: จังใดก็แล้วแต่เนาะระยะสุดท้ายนี้แล้วก็ขออภัยไซเน่ให้กับแฟนมิรายการแฟนเพลงทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงาน
0: เจ้าม
1: าฮอดนี่ว่าเขาทั้งสองคนก็จะขอลากันไปก่อนแล้วได้
0: เจ้า
1: ต้นน้ำนอก
0: ม
1: าพบกันใหม่ในเมื่ออื่นอีกสายฝนต้นน้ำสินเคย
0: เจ้าเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี้การฝากไปทางบ่าวใส่ซุนเด้อ
1: เจ้า
0: เพื่อนว่าขอฟังเพลงแน่ต้นน้ำก่อนลาเนาะห้องโดยคำผานแต่ว่าตัวน้ำซ่องไห่หินก็คือก่อนจากบ่แน่ใจว่าเป็นเสียงเพลงเดียวกันหรือบ่เนาะแต่การพิเศษมอบให้ทางบ่าวใส่โซนเดอร์มื้อนี้ก็เป็นมื้อทำอิฐที่ได้ยินเสียงเพิ่นผ่านมาเคยยินแต่ชื่อเสียงเฮียงน้ำบ่าวใส่โซนมื้อนี้ได้ยินเสียงแล้วเนาะขอบอกขอบใจเด้อที่ติดตามรับฟังรายการฝากไว้อ้อมอกอ้อมใจมิตรรายการทุกคนทั้งแฟนเพลงรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาอยู่เป็นกำลังแห่งใจให้กันและกันเนาะเสียงเพลงใดที่เปิดบททวงบททันมื้อนี้กายฟ้าน้อยอกน้อยใจเนาะจะเลือนให้เป็นเมื่ออื่
1: นที่มีไว้ก่อน
0: เจ้าเอาส่งท้ายรายการด้วยเสียงเพลงนี้ก่อนจากหลังจากนั้นต้นน้ำพร้อมด้วยสายฝนอวยพรใส่ทุกทานจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงวิจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวต้นสมงห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองนครหลวงวิจันทน์ร่วมกับกรมเคหาและผังเมืองกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจัดกลุ่มประชุมปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลบทเรียนและประสบการณ์และปรึกษาหารือปัญหาคงค้างเกี่ยวกับเรื่องงานคุ้มครองพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตัวเมืองโดยเฉพาะปัญหาการจัดการขี้เหงื่อน้ำเสียน้ำท่วมขังการจัดระเบียบตัวเมืองและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมในตัวเมืองในวันที่16มิถุนายนนี้โอกาสนี้ทานปัญญามณีวงศ์หัวหน้าห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองนครหลวงวิจันทน์ได้รายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติปัญหาและข้อยุ่งยากต่างๆที่พรมประเสริญพร้อมทั้งเสนอหลายแนวทางเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมการจัดการขี้เหงื่อและปรับปรุงระบบระบายน้ำและจัดระเบียบในตัวเมืองที่ดีขึ้นการปรึกษาหารือในครั้งนี้บ่เพียงแต่ได้ช่วยให้ทั้ง2ฝ่ายเข้าใจสภาพตัวจริงของเวียกงานเท่านั้นแต่ยังได้วางพื้นฐานอันดีในการเสริมสร้างการพัวพันการประสานงานและการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นในอนาคตในโอกาสเดียวกันท่านบุญตาอ่อนนาวงศ์หัวหน้ากลุ่มคีหาและผังเมืองกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้กล่าวว่าการพบปะครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายและคีดหมายสำคัญในการปรับปรุงกลไกและวิธีการเฮ็ดเวียกระหว่างกลุ่มคีหาและผังเมืองบรรดาห้องการบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ตัวเมืองขันแขวงให้มีความใกล้ชิดมีประสิทธิผลหลายขึ้นส่งฝ่ายได้เห็นดีแสดงความตั้งใจร่วมกันที่จะสืบต่อเสริมสร้างการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาตัวเมืองและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพัฒนาตัวเมืองของลาวให้มีความสะอาดสีเขียวเป็นระเบียบทันสมัยและยืนยงตามทิศทางแผนพัฒนาของพรรคและรัฐบาลได้วางออกจบข่าวเดชดลแก้ววิไลอ่าน
2: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: เป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสัญญาปัญญาโยบันเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นี่แม่นพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: โดย
1: อาการมันตามหัวตอนนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิกินน่ะตาเลยมั่วนะ
2: โดย
1: มั่วแห้งว่าซั่นซะฝ่ายหลังที่กินได้เหมือน3กล้องกล้องนี่มันกล้องที่4เลยนี่นะกล้องที่4แต่ว่าเฮาก็ตาเบื้องขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ดีอกดีใจหลายๆฝ่ายหลังที่ได้กินยาบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนำบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้ผู้เฒ่าเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลาลินดีอีหลี

0: ไอ้ดำคิรีอย่าเฝ้าหีเหือกายเด้อผู้สาวคนงามเห็นไอ้ดำพลอยลอยอย่าพาวพายเหือเว้นบัดว่าเหือขาแก่งดำคอยลอยยังสิได้สวยขันบ่ได้สวยอยู่ยังสิได้สวยพายนั่นล่ะเนาะทุกสบายดีสบายดีพ่อแม่ปรุงแม่ป้าอาวาทุกคนเลยมาดีสบายดีแต่ยามเศร้าๆสีบายๆจักหน่อยเข้าสู่รายการลองไล่ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามหับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งได้รับการอุปถัมภ์ลักจากทางลองลิสต์อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นผู้สรรสร้างรายการและเป็นผู้อุปถัมภ์ลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านเท่าพันโมบายฟูนหับสมแปลงโทรศัพท์จำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านน้องสาวพิมพ์มาสอนเรียกว่าห้านน้องมกเนาะตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งนำโซ่ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเอ่งตลาดดาราหลวงประบักขอบใจห้านไข่ยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านแม่กูดตัวแทนจำหน่ายยามองลองตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงนั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาในปัจจุบันนี้แต่ยังรับโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่เด้อนะเพื่อนมิตรแฟนรายการนักธุรกิจมีโฮงจักโฮงงานมีเกษตรเวียกงานของท่านเนาะเกี่ยวกับเรื่องห้านห้านขายเครื่องห้านสรรพสินค้าหรือว่าโฮงจักโฮงงานบริษัทเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเป็นองค์กรองค์การต่างๆภาครัฐและเอกชนอยากเข้ามาร่วมโฆษณาประชาสัมพันธ์กับรายการลองลิสต์ของเราก็ยินดีเนาะยินดีรายการของเราเป็นรายการวิทยุแต่ว่าไลฟ์สดผ่านทางเพจถึงมีผู้ติดตามถึง 400,000 500,000 คนเนาะอันนั้นก็คือช่องทางในการติดตามเบิ่งทางการไลฟ์สดก็เบิ่งได้นะก็พิมพ์ไปที่ภาษาอังกฤษนะลาว National Radio ก็พิมพ์เข้าไปก็จะเห็นดอกนะแต่ละรายการจะมีกราฟแต่ละส่วงแต่ละส่วงไปนะเป็นรายการเวียกงานเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารต่างๆเวียกงานภายในและต่างประเทศเวียกงานของรายการนอกก็มีสลับซับซากกันไปนะมีทั้งรายการบันเทิงรายการก็มีดอกก็เข้ามาเบิ่งติดตามทางเพจของเฮาก็มันไล่สดในเป็นประจำและนอกจากนั้นนะก็ยังมี Facebook ของโคศกนำนะถึงเป็นตัวเสริมเข้ามาบางทีกับบางท่านก็ได้ติดตามทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวนะที่บ่ได้เป็นเพื่อนทางเพจก็บ่เป็นหยังก็เบิ่งแต่ว่าโคศกก็แชร์เข้าไปติดตามชมแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้โคศกนำเด้อเพราะว่ามื้อนี้เป็นรายการเพื่อสุขภาพข้อมูลอาหารเสริมทั้ง6ประเภทของพวกเฮาก็แม่นมีรายการสามารถสอบถามทั้งหลังไมค์แล้วก็มีเบอร์ทั้งห้องการเพิ่นจะมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญเพิ่นให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าโคศกจะอยู่ในแถวหน้านะเพื่อให้ข้อมูลบึกเบิกให้แบบกระซับๆเฮาไปเนาะแบบน้อยๆแต่ว่าให้กระทัดๆเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลกันหลายแนวอาหารเสริมเพื่อสุขภาพแล้วก็พ่อแม่เฮาบ่ได้เบิ่งติดตามการไลฟ์สดก็ถือว่าฟังได้เสียงเอานะฟังเสียงเปิดวิทยุหน่วยน้อยหน่วยใหญ่บางท่านก็ฟังทางโทรศัพท์นี่บางท่านก็ฟังทางวิทยุบางมีรายการก็มันขับรถไปนำฟังเพลงไปนำบางมีรายการก็มันต่อเสียตู้ลำโพงพูนกับบางเฮ็ดไห้เฮ็ดนาอยู่เถียงไห้เถียงนาหัวนาปลายไห้ปลายสวนก็ฟังไปนะติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆเรียกบ้านการเมืองมักสรรพคุณอาหารเสริมประเภทใดอยากได้ไปรับประทานอยากกินอยากดื่มก็ยินดีโทรมาโลดนะในเมื่อห่างไกลเฮาปัจจุบันนี้มันบ่แข็งแรงแล้วมันมีอันเจ็บอันป่วย มันบ่สมบูรณ์คือเมื่อก่อนย้อนอายุหลายบ่หรือว่าย้อนปัญหาเรื่องพยาธิโรคาที่ซ้ำเหือมาดนหรือว่ากำลังไตเต้าเข้าสู่ในโหมดของอวัยวะต่างๆที่บกแห้งๆก็ยินดีเด้อมีรายการเฮาเพราะสรรพคุณอาหารเสริมแต่ละประเภทของเฮานี่ก็ถือว่ามีส่วนดีหลายในการดูแลและเป็นปัวฟื้นฟูปัญหาต่างๆของสุขภาพนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเวียกงานหลักของทางลองฤทธิ์ของเฮาที่นำสิ่งดีๆสู่สังคมนะนำเอาแต่สุขภาพมาตอดมาฝากและกับประสานกับบทเพลงมวลๆจากบรรดาเราศิลปินนักห้องที่มีชื่อเสียงเนื้อหาบทเพลงที่มีความหมายที่ติดกระแสทั้งเก่าและใหม่ทั้งเป็นเพลงรุ่นยุค80 90ก็จะเปิดได้บ่เป็นหยังหรือว่าสิเป็นครับลำท้องถิ่นก็อยากฟังก็มาได้มีรหัสโทรเข้ามาโลดเนาะก็มีเบอร์ทั้ง2เบอร์ให้เด้อทั้งหน่วยเก่าและหน่วยใหม่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเริ่มเปิดใจแล้วหน่วยใหม่พวกเฮาก็ที่021 22 4173นะ224173และ021 22 4173นั่นเป็นเบอร์ใหม่ที่กำลังเปิดบริการในปัจจุบันนี้นะหลักกระทรวงเบอร์เก่าที่023057 87 752ก็ยังใช้อยู่แต่ว่าอาจจะอยากให้โทรเข้ามาที่เบอร์ใหม่ก็ได้นะบ่เป็นหยังเด้ออ่ะก่อนจะไปฟังเพลงจักหนึ่งบทเพลงนี่ก็เอาแห้งใจจักบาทซะก่อนเนาะมีรายการเฮาจะสบายดี
1: สบาย
0: โอ้สบายดีไอ้สมมิตร
1: ขอฟังเพลงเ
0: ด้อได้บ่เป็นหยังเอามาลดไอ้เพลงหยัง
1: เอาเพลงอยากเห็นคนหน้าของไอ้อยู่ใส่เด้อ
0: บ่แม่นอยู่หลวงอำทาเพิ่นบ่ไอ้ถูกใจอย่างใหญ่เนาะไอ้เนาะ
1: แล้วก็ว่าไปอ่ะดาเจ้าเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เนี่ยมานิลาพลาแล้วก็คันเด้อ
0: เจ้าเบิดแล้วบ่ไอ้เจ้าเศร้าติดต่อหาผู้สาวแล้วบ่ไอ้ยังอยู่วะอย่าสิไปติดต่อไปเถอะไอ้เขามีผัวแล้วเอาขอบใจเจ้าขอบใจท่านสมมิตรนะติดตามรายการแล้วก็สบายดีทั้งท่านบุญนำท่านบุญนำเมือนสุพลติดตามทาง Facebook เจ้ากำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เนาะแล้วก็สบายดี FC แฟนรายการทางเพจแห่งซาลาวก็ติดตามเป็นประจำกันหลายท่านกันตอนนี้เราไทยได้แชร์เข้าไปที่ Facebook ของโคโซกนำเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ได้เบิ่งกันหลายช่องทางเข้าไปแล้วแต่ตอนนี้ก็เข้ามาก็กดติดตามให้ได้เด้อมาเนาะอ่ะไปฟังเพลงกันมีรายการเฮาบัดนี้เดี๋ยวจะเราจะค่อยเข้าไปสู่รายละเอียดของรายการของเฮาเติมเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณอาหารเสริมเนาะเพลงนี้ละแม่นเพลงคิดฮอดคนอยู่บ้านนะห้องเพลงห้องโดยทั้งศิลปินผ่องใสลาวแดนใต้ว่าซั่นอ่ะก็ยาวๆให้ม่วนๆกันจ้ะ

ขอให้ความสุขโชคดีจงบังเกิดในแก่ทานผู้ศพทุกท่านทานผู้ฟังทั่วประเทศเลยในมื้อนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปัญหาสุขภาพสอบถามและพอพันของเฮาได้เด้อเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมนะก็มีที่020 9829 4228โทรมาเลยมีรายการเฮา

0: กรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจําเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกําลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนําเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสําคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: คันแม่นได้ขี้สร้างกังกันห่มเป็นพญาอย่าสุลืมสาวนาผู้ขี้ควายขอนกาเด้อล่ะเด้อคันได้เป็นนายหน้าเจ้าคนยามาดใหญ่คันได้กินไก่ต้มอย่าลืมก้อยขี้กระป๋อมเด้อล่ะเด้อคันยาวๆกันไปเนาะอยู่ดีมีเหงื่อมีแห้งฟังเพลงแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมเมื่อกี้นี้ก็ได้ฟังสปอร์ตเนาะแต่ละระยะระยะก็เป็นช่วงไปแต่ว่าปัจจุบันนี้รายการของเฮาก็เหลือเพียงแต่1ชั่วโมงนึงดอกนะแต่ว่าก็แบบย่อๆให้เด้อหลายประเภทยกมาเว้ามาว่ากันบางแบรนด์สินค้าก็บ่ได้เว้าได้ว่าก็ต้องขอทุกข์ขออภัยนําเนาะแต่ว่าก็ให้เครดิตหัวรายการแล้วก็ต้องขอบใจฮ่านน้องฝ่ายไข่ดีนําเด้อฮ่านน้องฝ่ายไข่ดีหรือว่าสบู่เจจอยซึ่งขึ้นอยู่ในอาณาจอเพจแห่งสารลาวของเราในตอนนี้นั่นก็เป็นผู้บวชทำรายการสบายดีทั้งเบาทุกสีน้ำตาเบาสุขีพันบาวาอยากฟังเพลงบ่เป็นคือที่คิดว่าอันเดินซอกให้เด้อแล้วก็ยังมีหลายๆบทเพลงที่เราขอมาทางหลังใหม่นะเมื่อกี้ในทั้งไอ้สุมิตพันบาอยากเห็นคนหักจักหน่อยได้ไอ้เด้อเดี๋ยวฟังดอกแล้วก็ทั้งเฟซบุ๊กโคชุกกันมันทั้งท่านบุญนำปกติตามอยู่บุญมันขับรถบ่ต้องไอพีพันก็ได้บ่ได้คอมเมนต์เนาะคอยไปคอยมาช่วงนี้ฝนตกติดตามเบิ่งกวดเซ็กเบิ่งเทคนิครถแดงยามฟ้ายามฝนก็ได้เบิ่งบอกเบิ่งเบรกเบิ่งดอกเบิ่งยางมันแดงยางเหี่ยนก็เปลี่ยนเบรกบ่ดีก็เปลี่ยนระบบเทคนิคมันต้องลอยยามฝนสายต่อไปเจ้าสบายดี
2: สบายดีลูกไปชื่อแม่ได้จังหวะล
1: ูกโอ้ก็ชื่อแล้วเนาะอีแม่ก็ได้สร้างว่าเน
2: า
1: ะอีแม่เอ้ยมันลูกชายนี่บ่เคยลืมดอกยันแต่อีแม่หั่นลืมลูกชาย
2: บ่ลืมได้นั่งฟังอยู่นี่ลูก
1: ว่าเออก็ดี
2: ทุกมื้อใดแต่ว่าแม่หักบ่ได้ข
1: อเออก็ดีแล้วบ่ซั่นน่ะคันว่าติดเจ้า
2: แม่บ่ได้ลืมลูกใดลูกนั่งคือพ่อหาลูกอยู
1: ่เด้อเออขอบเจอนะแม่เด้อเอออีแม
2: ่
1: เออก็แน่ฮันละบ่ซื้อกล้องใหญ่ก็ได้หลายมือหลายเดือน
2: เออซื้อมาไว้หลายมันก็คุ้มดนลูก
1: เจ้าฮันละบ่ดีแล้วเจ้าเจ้าค่อยๆทาค่อยถูไปเจ้าเจ้า
2: เออ
1: ได้ละบ่แม่ฟังเพลงอ่ะเด
2: ้อ
1: โอ้ยขอบเจออีแม่เด้อขอบใจหลาย
2: ๆ
1: เจ้าขอเด้อขอบใจแม่พี่น้องทางนาตาลก็ถือว่าเป็นเจ้าเจ้าขอบใจเจ้าเจ้าเจ้า
2: สุขภาพเข้มแข็งเด้อลูกเด้อ
1: จ้าเช่นกันอีแม่ก็เช่นกันเด้อ
2: สบายดี
1: เจ้าสบายดีแม่วอนบ้านนาตาลผู้เด้อ่ะกระทักทายสบายดีเข้ามาทั้งหน้าใหม่และหลังใหม่นะมีทั้ง2เบอร์เลยมื้อนี้กดมาได้นะทิ้งเบอร์เก่าแล้วก็เบอร์ใหม่สลับซับซากกันก็ออนแอร์กันออกทั่วประเทศเลยแล้วก็ฟังติดตามทั้งออนไลน์ทั้งการไลฟ์สดผ่านทางเพจก็ได้เด้อเข้ามาตอนนี้ถ้าว่าสนใจต้องการอ่านเสริมก็โทรมาเติมที่ห้องการมอฮบีเบอร์020-9829-4228นะอาหารเสริมก็คือจีโกพลาสนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนัมเบอร์หนึ่งเลยนะตอนนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของการลดพรไขมันที่อุดตันเรียกว่าค่าไขมันที่อยู่ในเส้นเลือดสูงพ่อแม่เพื่อนมิตรแฟนรายการเฮาได้ฟังแล้วก็ฮู้สึกว่าอยากได้มาประทานกันยินดีเด้อเพราะว่าเพิ่นมีสรรพคุณหลายแบบนะในการลดพรไขมันที่ตกค้างในเส้นเลือดสูงนะหุ่มตับหุ่มหัวใจปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของค่าน้ำตาลในเส้นเลือดสูงนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาคส่วนที่เป็นเบาหวานก็ว่าแม่นเนาะให้เขาเอิ้นว่ามันไปลดพรค่าน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินี่ปรับน้ำตาลได้ดีหลายนะแต่กับปัญหาเรื่องของอาการนอนบ่หลับแดพ่อแม่ทุกคนเฮาปัจจุบันนี้มีปัญหาบ่เกี่ยวกับเรื่องอาการที่ว่านอนบ่หลับบ่หลับมันย้อนหยังนะฮักก็ต้องได้เบิ่งคันว่ามันเป็นย้อนเฮาคิดหลายก็ให้ลดพรซะเนาะปรับปรุงสภาพแนวคิดใหม่คิดหลายอันหลายแนวก็ให้เฮาสุขภาพบ่แข็งแรงเป็นไปนําได้แม่เด้อหรือว่าเฮานอนบ่หลับย้อนอาการเจ็บปวดในร่างกายเฮาบ่ฮักก็ต้องได้เบิ่งไปเสกไปกวดให้มันฮู้กระจ่างแจ้งจึงค่อยมาอยู่เฮือนอยู่ศาลก็จึงปฏิบัติในการดูแลเบิ่งแยงสุขภาพเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินให้มันดีขึ้นนะเพื่อว่าเฮาได้เป็นแล้วมันก็ต้องมีมาตรการให้ตัวเองนําเด้นะเป็นไขมันแล้วต้องลดพรอย่างแดเป็นเบาหวานแล้วต้องได้เฮ็ดจังได๋กับตัวเองแดบางท่านมักเจ็บหัวมั่วเก้าเด้ย้อนหยังนะฮู้แล้วบอกว่าสาเหตุเป็นหยังก็ต้องได้ให้มันละเอียดกับตัวเองบ่แม่นว่าสิปล่อยปากลาไหลได้บางท่านี่มักเจ็บหัวนี่3 4มื้อ5มื้อบ่ไปเซกไปกวดโอ้บัดสุดท้ายมาแล้วแม่นเป็นความดันโลหิตสูงเนาะปัญหาเรื่องอาการต่างๆนี่เรื่องของความดันนี่มันเป็นภัยมืดก็ว่าแม่นเนาะบางท่านี่ก็บ่คาดบ่ฝันเด้เกิดปัญหาเรื่องเส้นเลือดฝอยแตกในสมองนะเกิดปัญหาเรื่องอาหารหัวใจล้มเหลวนะหลายแนวเด้คันรู้สึกว่าเป็นวินเป็นเวียนมักเจ็บหัวมัวเก่าแล้วแม่นรู้สึกมึนๆซาๆเป็นลอยๆแข็งลอยๆขาเออมีอาการต่างๆจักหน่อยแล้วแม่นเฝ้าไปกวดไปเสกเบิ่งเด้อมีอาการเฮาเนาะอันตรายหลายท่านก็มีบทเรียนมาสอนใจอุทาหรณ์สอนใจหลายๆบ่ฮู้ว่าตัวเองเป็นไปเฮ็ดไร่เฮ็ดนาอยู่พู้นอยู่ป่าอยู่ดงเกิดความดันขึ้นตั้งสูงขึ้นแล้วเพิ่นเว้าเนาะหน้ามืดตาดำล้มฟุบลงกันเอากันบ่ทันได้ก็เป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตไปซีกหนึ่งของร่างกายเลยมันขายกบ่ได้แขนก็ยกบ่ได้ตาเตื่อยลงแก้มเตื่อยลงเบื้องหนึ่งโลดได้เนาะอันนี้อาการเพิ่นเห็นแล้วมีบทเรียนมาแล้วลูกเต้าผู้ที่เฮาฮักอยู่เหือนก็ติดตามเบิ่งเซ็กเบิ่งว่าพ่อแม่เฮาเป็นได้พาเพิ่นไปเซ็กไปกวดเบิ่งเด้ออย่าไปถือเบาจะน้อยจากที่เคยน้อยๆกลายเป็นสิ่งที่มันใหญ่หลวงขึ้นเอากันบ่ทันแล้วก็ผสมประสานกับอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพลดพรอาการไขมันในเส้นเลือดก็คืออาหารเสริมจีโกพลาสจีโกพลาสเป็นประเภทแคปซูล30เม็ดใน1กัปนะมีข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหลังใหม่ที่020-9829-4228 9829-4228นักพัวพันสอบถามได้เลยเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีไอเอาเพลงอย่างน้อ
2: หักสาวไม่ห่างแก
1: หักสาวไม่ห่างหักสาวไม่ห่างแกเจ้าน
2: ายบ้านเก่า
1: บ่นี่
3: มันออกแล้วประมาณเป็น10กว่าปีแล้วในบ้านก็สิมั่ง
1: ซื้ออย่างก่อในบ้านเก่าเพิ่นซื้อหยัง
3: ไปว่า
1: เจ้า
3: วาสนาก็ตอนเ
1: นี้ยในบ้านวาสนาเนาะนี่เนาะ
3: บ่ก็เป็นในบ้านนาสิมั่งพุ่นคือฝ
1: ันในบ้านพุ่นโอ้อันนี้ฝากเพลงให้ในบ้านเนาะ
3: ทีมงานก็ทีมงานของนายบ้านนาดาน
1: เจ้าเป็นคณะเนาะอยู่ในคณะบ้านเพิ่นเนาะ
3: โอเคโอเคครับ
1: เจ้าหักสาวไม่ห่างแก่ไม่ห่างอ่อนกับบ่มักเนาะอ้ายเนาะมันแก่หลายมันบ่หยาบบ่อ้าย
3: ฟังว่าแล้วกัน
1: โดยเจ้าถ้าอันนี้มันอ้ายวาสนาเนาะนี่เนาะบุญบุญบ้านหน้าตานี่แล้วบ่ล่ะบ่อ้าย
3: ย
1: ังบุญหยังอีกเติม
3: ก็ยังจะบุญเข้าพรรษานี่แหละ
1: บุญเข้าพรรษานี่แหละเนาะ
3: เข้าพรรษานี่แหละ
1: เจ้าเจ้า
3: ก็หมดชุดหมดละ
1: โดยแม่แล้วอีกบ่ดนก็เข้าพรรษาพระวรนาแล้วอ้ายเนาะเจ้าขอบใจอ้ายวาสนาคนรอเด้อเจ้าเพิ่นว่ามักสาวไม่ห่างแก่ว่าซั่นก็แล้วแต่ผู้มักดอกนะปุกอยู่ก็ตามใจผู้นอนนะปุกงั้นตามใจผู้อยู่ผู้อู้ก็ตามใจผู้นอนของกินก็ขึ้นกับผู้มักดอกมักกินอันนี้มันหยาบๆก็กินมักกินอันพลอยๆก็กินเนาะเพราะมักสาวไม่ห่างแก่ก็บ่ได้หมายความว่ามันหยาบดอกอายุหลายซื่อๆที่จริงมันก็พลอยคักดีดอกเนาะไปฟังเพลงกันในรายการเฮาเพลงนี้อยากเห็นคนหักเด้อตอบสนองตามแห่งใจทางมิทานสมมิตรขอมาแล้วก็เอาใจ FC แฟนรายการที่ติดตามทาง Facebook กันนั่นแหละม่วนๆกันจ้ะ

0: ็นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะเคาทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะเคาทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: อยากเห็นคนหักมาสัตว์ทางคานสมมิตรก็ได้อยากเห็นก็เมื่อเบิ่งเอาเนาะผู้สาวยิ้มบนใดกับป้ายไปจ่อเบิ่งชี้กายหน้าบ้านก็พอใจแล้วเอาแล้วความหักความแพงก็ได้มันห้ามกันบ่ได้โยแนวหมักเนาะสิมีเจ้าของกับหมักได้ได้ทานสมมิตรวะ

เทศก็คือประโยชน์ของกาแฟดำลองเล็ดพวกเขาก็จัดจำหน่ายเส้นกันนะกาแฟถังเช่าเป็นกาแฟสมุนไพรเด้อบ่มีน้ำตาลบ่มีนมเทียมในส่วนผสมอยากได้ก็สั่งเลยเด้พนักงานเพิ่นพร้อมส่งให้ทั่วประเทศเด้อนอกจากกาแฟถังเช่าแล้วก็ยังมีพวกซาซาบำรุงตับซาบำรุงปอดซาแก้อาการปวดเมื่อยตามห่างกายซาตีพลาซาเถาวันเปียงซาคู่เออซาหญ้ารีแพโอ้หลายซาเนาะผัวพันสอบถามอยากได้ประเภทใดก็ว่ากันยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจมาล้มกันโทรมาลดบ่ต้องย่านเงินหมดดอกเดี๋ยวโทรมาพนักงานก็โทรคืนไปบอกลูกสาวอีเมลพอยเถอะโทรมาให้แม่แน่ว่าสัตว์เงินนี้แม่หมดโทรคืนปั๊บเลยก็โอล้มกันโดนเติบลามไปฮอดอาหารเสริมผลน้ำแห้งก็ดีเด้อก็มีหลายประเภทนะมีฮอดความงามพอแล้วมื้อนี้ประโยชน์ของกาแฟดำโอ้ดีคักแต่ว่าบางทานที่กันแม่นมันบ่มีน้ำตาลบ่มีนมเทียมนี่มันสิแซ่บอยู่บ่โคสกว่าซั่นบ่ก็แซ่บแล้วเนาะก็ย้อนมันบ่หวานแล้วมันดีเนาะยังมันบ่มันแล้วมันคักมันมีจุดดีของมันเด้เรื่องของกาแฟดำเนาะ1จอกในยามเช้าโอ้ดีคักโคสกก็รับประทานทุกมื้อแม่ค้าว่าอันลูกก็กินได้ว่ามันขมไปซั่นว่าซั่นโอ้ยลูกกินมาตั้งเท่าไหร่ปีแล้วว่าซั่นบ่เห็นสิขมแต่ผักกระเดาก็ยังกินเนาะกาแฟดำจอกได้ว่าสิกินบ่ได้นั่นแล้วก็ซัดเข้าไปเนาะมันมีบ่ดีบ่ว่า1เลยมันดีต่อตับนะดีต่อตับได้นี่ผักส่วนใดที่ยังบ่หันได้ลองบึ้งก็ลองตั้งใจกินบึ้งถึงมันจะบ่หวานถึงมันจะคมใจแดกมันก็ดีต่อสุขภาพนะก็บ่ได้แตกต่างกับเฮาไปหมักผู้สาวนี่นะเห็นเหล้าขี้ไล่ที่อาตําดําทมินแต่ว่าเราก็มีความดีของเรานะมีคุณภาพของเราเด้อย่าสุไปเอาแต่ความงามอย่าไปสุไปเอาตั้งแต่ภาพหลักภายนอกเด้เอาอยู่ที่คุณภาพเอาอยู่ที่แก่นแท้ทั้งในมันจะค่อยกินกันยาวนานเลยบางท่านนี่ไฟตั้งแต่เอาทั้งภายนอกไว้ก่อนเอางามไว้ก่อนบ่ได้คันงามก็ต้องงามทั้งภายในและภายนอกก็คือกาแฟเห็นว่ามันขมดำเหมือนสันบ่อยากบ่แซ่บบ่หวานบ่แม่นเลยมันดีต่อสุขภาพเพิ่นจะค่อยพากันกินในโคซุกเอามาเล่าสู่กันฟัง1มันดีต่อตับ2แล้วมันช่วยลดผ่อนอารมณ์ความเครียดต่างๆอุกอังจิตใจเนาะงุดงิดใจห้ายในหัวใจดื่มกาแฟครับในยามเศร้าๆจะได้ผ่อนคลายเนาะอันที่3มันลดความเสี่ยงจากกันเป็นโรคเบาหวานนําอีกโอ้ดีเลยกาแฟดําบ่แม่นว่าบ่ดีเด้พี่น้องเอ้ยเด้ออันที่4มันช่วยเล็งให้ห่างกายเฮามีการเผาผลาญพลังงานแคลอรี่เนาะออกลดน้ำหนักได้อีกเลยมันมีข้อดีหลายแนวเนาะอันที่5อะไรมันลดความเสี่ยงต่อพยาธิให้อีกพยาธิให้มันหยังก้อนเนื้ออันที่พวกเฮาบ่คาดฝันก็คือก้อนเนื้อมะเร็งโอ้คันเพิ่นสิไปจับอยู่หม่องใดนี่มันหนักเพิ่นนี่เด้อบ่อยากพรรณนาบ่อยากให้พบได้พ่อเด้ดีเนาะอันที่6แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของระบบหลอดเลือดต่างๆในหัวใจไหลเวียนสะดวกดีเนาะโอ้คักหลายนะอันที่7แล้วมันไปช่วยดูแลบรรดาเรื่องของ

กระดูกนี่นะเรื่องของกระดูกก็ดีขึ้นกันนะเหตุให้กระดูกแข็งแห้งเดี๋ยวหลุดพรอาการคอกระดูกเสื่อมบ่ต่างๆดินะอันนี้สรรพคุณกาแฟดำนะอันแล้วอันสุดท้ายมากแกมันช่วยให้ลดพรอาการปวดหัวเจ็บหัวเจ็บเส้นประสาทเจ็บต้นคอนักหัวในยามเศร้าปวดหัวเจ็บเส้นเจ็บเอ็นก็ดื่มกาแฟดำครับอันนั้นก็คือจุดดีของกาแฟดำเอามาเล่าสู่กันฟังอันนี้ก็คิดลับดีๆในการดูแลสุขภาพเนาะอาจจะเป็นทางเลือกที่พวกเราควรจะหมุนใช้เพราะสุขภาพเฮามันก็ต้องได้รับสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายมันจะคอยแสดงออกที่การดำรงชีวิตที่บ่มีปัญหาอย่างอันนี้ก็ข้อมูลดีๆมาตอนมาฝากนะสำหรับกาแฟดำในยามเช้า1จอกดีต่อสุขภาพหรือว่าสนใจต้องการอยากรับประทานกาแฟถังเช่าก็มีจำหน่ายเด้อมีรายการเฮาเด้อกดเข้ามาหน้าไมค์มีรายการเฮาสนใจอาหารเสริมก็ทักทายเข้ามาเลยในยามนี้เนาะยินดีให้ข้อมูลเด้ออยากได้อาหารเสริมน้ำโคซุกเบาไทยก็ได้นะเพราะว่าโคซุกกระเทือเป็นขัวตอนะเป็นเวียกงานเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ทั้งลองลิดเพิ่นเด้อในการออเดอร์โทรมาได้ที่เบอร์ส่วนตัวของโคซุกก็ได้เป็นเบอร์ WhatsApp นะที่เบอร์020-5888-9850 5888-9850เด้อเป็นเบอร์ WhatsApp ของโคซุกเองโทรเลยก็ได้นะอันนั้นก็เป็นช่องทางการติดต่ออยากได้อาหารเสริมทั้ง6ประเภทของพวกเฮานะปัญหาสุขภาพก็โทรมาไปฟังเพลงกันต่อเนาะมีรายการตัวอยู่ไกลแต่ว่าใจคิดฮอดเพลงนี้แหละแม่นสิมอบให้ทั้งแม่วอนบ้านนาตาลแดมอบให้แกทั้งอนาสาวลีน่าทั้งหลวงฮาบางแดให้แกทั้งสาวตาจีแดทั้งหงสาแล้วก็มอบไปแกทั้งทานสายสนสายแท้บุมิคีหินแห่แก้มแล้วก็ฝ่ายแก FC แฟนรายการที่ติดตามรายการอยู่ทาง Facebook ก็คือทานบุญดำเมือนสุพลแล้วก็ทดแทนให้แกทั้งเบาสุขีที่คอเพลงบ่เป็นคือที่คิดที่ว่าหาบ่เห็นน้องสายเด้อแล้วก็มอบไปแกทั้งทีมงานจากโรงเรียนของเฮาก็คือทั้ง Facebook นาคีแห่งเมืองลาวนำที่ติดตามรายการแต่ปัจจุบันนี้ม่วนๆกันจากเพลงนี้

0: ดี
1: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน
2: ์เข้าพระสู่ผู้อุปถัมภ์รายการก็คือทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งนะเข้ามาอุปถัมภ์รายการล่องเล็ดของเฮาทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในปัจจุบันนี้เพิ่นมีนโยบายพิเศษผ่าตัดให้ฟรีเด้อบ่ได้เสียเงินจักกีบนะเสียเงินแต่ซื้อยากับซื้อเลนแก้วตาเท่านั้นดอกอันส่วนงบประมาณตัวผ่าตัดธรรมตัดออกเพิ่นบ่ให้จ่ายตัวนั้นมาจ่ายแต่ยากับเลนแก้วตาเท่านั้นดอกเด้ออันนี้ยามเพิ่นมีนโยบายให้จังซี่ก็มาเนาะมาโลดสอบถามก่อนพออกพอใจมีเงินมีคำเพียงพอเงินไขในการเดินทางโอ้มาแล้วก็ให้มันสบายใจก็กดมาโลดที่เบอร์020-5755-4111 5755-4111อันนี้เป็นเบอร์ทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือสีโคตรตะบอกนครหลวงเวียงจันทน์เนอะมาในยามเพิ่นมีนโยบายแบบนี้ก็ฮีบฮ้อนจะไปใจเย็นหลายจนเพิ่นมึดโปรมึดนโยบายเพิ่นละก็สิเสียโอกาสไปนะเฉพาะภาคส่วนนี้ปัญหาเรื่องของดวงตาในตอนนี้ผู้ที่บ่ได้รับการผ่าตัดอาการบ่ให้แห้งก็มาเช็คมากวดได้นะครบวงจรให้เลยมีเครื่องมือทันสมัยประสานสมทบกับผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาเด็กและผู้ใหญ่ก็คือท่านดร.เสียเทียนปู่เนาะเฟสแพทย์อาวุโสเชี่ยวชาญเรื่องของประเภทพยาธิทางดวงตาโดยเฉพาะเลยเนาะอันนี้แม่นทางศูนย์การแพทย์เพิ่นมาเด้อมีรายการเฮามาเนาะขอบใจทั้งนาหานางพิมพ์สอนอินทรีย์เชียงใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของทางโรงเรียนพวกเฮาอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซสื่อห้านว่าห้านไข่เครื่องส่งเนาะกับไปอุดหนุนเพิ่นได้เด้ออยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซนะชื่อว่าห้านนางพิมพ์สอนเนาะก็ติดกับห้านเท่าพันโมบายโฟนก็เป็นแยงจอบๆเปิ่นกันยอกกันทุกมือดอกมันติดกันในห้านก็ได้ฮิ้วๆบ่จอกกันมานหม้อมานหม้อเพิ่นว่าเต็นก็เท่าพันโมบายโฟนเพิ่นก็แปลงโทรศัพท์ทั้งขายโทรศัพท์พร้อมอีกนะย้อนก็ได้ก็ไปหาเพิ่นเด้อพี่น้องทั้งเมืองไซแข่งอุดมไซใช้บริการเพิ่นได้ละกะอีกตัวแทนจำหน่ายอีกท่านหนึ่งเป็นมือใหม่ละกะยังปิดแต่ว่าเป็นห้างเก่าแต่ว่าเพิ่นรับตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของประเภทยามองของโรงเรียนของเฮาอยู่ที่ช่องทางที่2ของตลาดน้ำงำห้างแม่กูดเด้อมีรายการเฮาได้ไปได้มาอยากได้ยามองของโรงเรียนเด้บัดซั่นเอาอยู่ไสทั้งกันนะตลาดน้ำงำได้ยินโคศกเบาไทยเพิ่นว่าแจ้งประกาศกันเป้งๆๆๆอยู่บัดซั่นห้างแม่กูดอันห้านแม่หย่องครับว่าสันแม่กูดนะซื้อกูดแต่ว่าผมมันบ่ได้กูดดอกอันนี้ก็ถือว่าเพิ่นเป็นตัวแทนจำหน่ายยามองทั้ง2สูตรเนาะสูตรฮ้อนแล้วก็สูตรหนาวกับพวกพันสอบถามหาเพิ่นได้เด้อหาเบอร์แม่กูดเลยโดยกรุงเลยนะก็ที่เบอร์เลข5นี่5โตเลยเนาะ55555 495ทั้งหน้านี่5ตัวเลข5เลยเด้อพิมพ์ง่ายๆจดเอา5ตัวก่อนเอาเลข55ตัวก่อนแล้วทั้งท้าย3ตัวมัน495 495อันนี้มันเบอร์เมกูดทางช่องทางที่2ของตลาดน้ำงำเมืองแปกแขงเสียงขวางซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายยาปองลองฤทธิ์พวกเฮาก็ไปใช้บริการ เวลาเบิดพอดีเมื่อกี้นี่ก็เพลงของอันนั้นตัวยุกไก่แต่ว่าใจคิดฮอดนะทางทานสายสนกระโทรมาทางหลังไม้ว่าอันลูกสาวไอ้แหละว่าเธอเป็นผู้ห้องลูกสาวล่าเพิ่นมาเอาปิดท้ายรายการกันหนึ่งเนาะหนึ่งบทเพลงสุดท้ายก่อนจะจากกันไปวันนี้หักสาวแม่ห้างแก่เด้อตามคำขอสิเป็นแม่ห้างอ่อนแม่ห้างแก่แม่ห้างหยาบในกายาเอาที่ผู้มักกระจัดให้เพิ่นเด้อให้แต่ FC แฟนรายการเฮาทั่วประเทศเลยนะขอแต่มีความสุขกายสบายใจอยู่ดีมีแห้งรับประทานอาหารเสริมของลองลิตรพวกเฮาแล้วจะมีคำตอบให้ภายหลังว่ากินแล้วมันเห็นอย่างขึ้นมาเด้นะทั้ง6ประเภทอาหารเสริมพวกเฮาเด้อพวกพันสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เบอร์020-9829-4228 030-544-6644 544-6655ลองลิตรยินดีให้ข้อมูลกับปัญหาสุขภาพโทรมาเลยจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเนาะกับฟังรอดพื้นกันไปเลยมื้อนี้ขอบใจทั้งบริษัทลองลิสการค่าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านท้าวพันโมบายโฟนขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำสู้ขอบใจห้านนางพิมพ์สอนตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บสองไอ้น้องขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเอ็งดาราหลวงพ่อบักตลาดดาราเด้อขอบใจห้านไข่ยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดตลาดลำงำเมืองแปกแข่งเสียงขวงขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จ่อยขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทร์นั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการมองในปัจจุบันนี้ขอให้ความสุขสุขดีจงบังเกิดให้แก่ท่านผู้สมใส่อาหารเสริมนะพร้อมทั้งแบรนด์ผู้ที่ได้เข้ามาห่วงอุปถัมภ์รายการก็ขอให้ได้ซื้อได้ขายมันอยู่เคียงข้างรายการมองไปตลอดระบบ FM 103.7 MHz ขอบใจท่านสมสะอาดขอบใจ FC แฟนรายการทาง Facebook ทางเพจแห่งสาดลาวมื้อนี้ข้าพเจ้าเบาไทยต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงพิธีวางศิลาลึกโครงการก่อสร้างเส้นทางหลวงท้องถิ่นและก่อสร้างขั้วข้ามน้ำเสขมันอยู่เมืองสันไซแขวงอัตปือจัดขึ้นเมื่อบดมวันนี้อยู่เมืองสันไซโดยมีทานวันท้องกรมณีเจ้าแขวงแขวงอัตปือมีบรรดาการนำของแขวงเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีทานสมไซแก้วมณีวันหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงอัตปือได้รายงานว่าโครงการก่อสร้างเส้นทางท้องถิ่นและก่อสร้างขั้วน้ำเสขมันระยะทาง135กิโลเมตรแต่บ้านวังไซไปหาบ้านหนองไก่โอกเมืองซันไซมูลค่าการลงทุน149ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐการลงทุนก่อสร้างในรูปแบบ BOT ผ่านมาบริษัทผู้รับเหมาได้มีการสำรวจออกแบบก่อสร้างเส้นทางเบอร์9001เส้นทางเบอร์9065เส้นทางเบอร์9045เขตสมโซนจาก8เมตรมาเป็น12เมตรไปตามแนวทางเก่ามีเนินยาว10ส่วนห้อยเป็นเส้นทางผู้ดอยมาตรฐานรับน้ำหนักได้11ต้นต่อเผาตามมาตรฐานทั้งหลวงแห่งชาติสำหรับขั้วข้ามน้ำเสขมันจุดบ้านสุขสว่างออกแบบเป็นขั้วเบตงอัดแหงมีความยาว165เมตรหลวงกว้างหน้าขั้ว10เมตรสามารถรับน้ำหนักได้10ต้นกำหนดเวลาการก่อสร้าง36เดือนเริ่มแต่เดือนกันยายน2025หาเดือนกันยายน2028ให้สำเร็จซึ่งภายหลังสำเร็จการก่อสร้างเส้นทางหลวงท้องถิ่นและขั้วข้ามน้ำเสขมันบริษัทผู้พัฒนาโครงการจะสืบต่อเส้นสัญญาเก็บค่าบริการนำไส้เส้นทางดังกล่าวกับคณะกรรมการปกครองแขวงอัตปือในระยะเวลา50ปีในเมื่อฮอดกำหนดบริษัทผู้พัฒนาโครงการจะมอบคืนให้คณะกรรมการปกครองแขวงอัตปือจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: รายการ OKOFOI

0: การหอบหูพวกเรามาพบกันเป็นประจำเนาะขออนุญาตให้ทางทีมงานควบคุมเสียงได้เบิ่งดูว่าไมโครโซกได้ยินเสียงบ่ได้ยินเสียงแล้วเนาะกังวลว่าย่านเสียงบ่ออกอากาศก็เลยเป็นการทักทายท่านผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่รายการออกข้อสื่อสารอุตสาหกรรมการค้าสื่อสารหรือว่าMOIC สื่อสารมื้อนี้อนุรักษ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านผู้ฟังคือเก่าโมงเก่าเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ต้นอาทิตย์วันจันทร์วันคันและก็วันพุธมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อที่3ของอาทิตย์แล้วที่รายการของพวกเรามาพบกับนิรายการทุกๆท่านที่กำลังก้าเกียมเวลาอาหารก่อนเที่ยงก็ว่าแม่นเนาะมื้อนี้มาพร้อมกับแขกรับเชิญที่จะมาโอ้ลมสนทนากันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฮักแพงภายใต้หัวข้อที่หลายคนโดยเฉพาะสังคมก็ให้ความสนใจประชาชนทั่วไปก็อยากจะฮู้เพื่อจะเป็นข้อมูลเป็นความฮู้ไว้ให้เฮาได้ฮู้ว่าในระยะฤดูฝนมาแล้วสิ่งที่มากระฟ้ากระฝนก็สิเป็นปริมาณน้ำฝนมื้อนี้เนาะเฮาจะได้มีการสนทนากันท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแม่นภายใต้หัวข้อการกะเกี่ยมความพร้อมเวียกงานความปลอดภัยเขื่อนการบริหารจัดการน้ำและแผนรับมือซุกเซินประจำปี2026ซึ่งให้เกียรติร่วมสนทนาสัมภาษณ์ในรายการของเฮาก็แม่นท่านวิทูลวิทูลบัณฑิตเนาะธรรมบุตรซึ่งเพิ่นเป็นรองหัวหน้ากลุ่มพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสบายดีท่าน
1: เจ้าสบายดี
0: สบาย
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ชม
0: ขอบใจที่สละเวลาเข้ามาร่วมในการสนทนาในรายการของเฮาท่านสั้นก่อนที่เขาจะเข้าสู่การสนทนาอยากให้ท่านได้แนะนำกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตื่นอีกเพราะว่าผ่านมาหลายคนคุ้นหูเมื่อก่อนกระทรวงพลังงานเนาะจะอยู่อีกภาคส่วนหนึ่งจะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งอันจะอีกกระทรวงหนึ่งแบบนี้เขาได้มาโฮมเข้ากับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้ท่านได้ว่าพลังบทบาทน้อยหนึ่งเกี่ยวกับทางกลุ่มเขา
1: เจ้ากับคนอื่นหมดก็สบายดีทางท่านผู้ชมในระการนี้เนาะถือว่ามีความสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งว่าข้าพเจ้าก็ได้เบียกมาเคลือบ27 ปีเนาะซึ่งว่าผ่านมาผ่านหลายกลุ่มซึ่งว่ากลุ่มหลักๆที่เคยเฮ็ดผ่านมาเป็นกลุ่มนโยบายและแผนพลังงานเนาะซึ่งในนั้นข้าพเจ้าเนี่ยมีรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องอุทกศาสตร์ทางด้านของเขื่อนนี้ฉะนั้นภายหลังได้ฮิบโฮมเข้ากันเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าข้าพเจ้าได้มาสังกัดอยู่กลุ่มนโยบายกลุ่มพลังงานซึ่งว่าเป็นกลุ่มนึงที่มีบทบาทกว้างในการเบิ่งตั้งแต่การออกแบบเขื่อนจนฮอดการบริหารดำเนินงานของเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกนี
0: ้
1: ฉะนั้นมีโอกาสดีในมื้อนี้ข้าพเจ้าก็ได้สิมาแลกเปลี่ยนหรือว่าปรึกษาหารือเกี่ยวกับบทเรียนในการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนผ่านมานี้เฮามีปัญหาหรือสิ่งท้าทายเนาะได้แต่เจ้าขอบใจ
0: ครับท่านเข้าสู่การสนทนาเฮาเลยเพื่อว่าหลายคนที่กำลังให้เกียรติ3ฟังรับชมอยู่ในตอนนี้เกี่ยวกับเวียกงานความปลอดภัยของเขื่อนท่านการรับมือซุกเสริญแม่นอิงใส่นิติกรรมใดเป็นหลักและท่านสามารถยกให้เห็นตัวอย่างเพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับกฎหมายหรือว่าข้อตกลงที่สำคัญที่สุดเนาะเอาจากส่งสามสบัดเพื่อว่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังและได้ข่มหูกันนะ
1: เจ้าก่อนอื่นหมดกะข้าพเจ้าสิเริ่มจากกฎหมายที่เป็นลีเริ่มมาก็คือการเว้าขึ้นล่างแล้วเนาะตอนสมัยปี2007นะพวกเราได้รับห้องกฎหมายไฟฟ้าฉบับแรกพร้อมเดียวกันนั้นก็สิมีมาตรฐานเทคนิคที่นำใช้นะสปปลาวซึ่งว่าสิ่งสำคัญที่พันขยายมาจากมาตรฐานเทคนิคนี้อันที่หนึ่งแมนภาคCivil Engineeringเนาะเอิ้นว่าภาควิศวกรรมทางด้านการก่อสร้างเขื่อนอยู่ในหั่นจะมีการออกแบบโครงสร้างความปลอดภัยต่างๆเนาะฉะนั้นกลับมาถึงปี2016หรือ18พวกเรามีสิ่งท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงดินสภาพอากาศโดยเฉพาะแมนการรับมือในภาคพื้นดินเนาะในการรับมือจากพายุต่างๆหั้นเห็นว่าในสภาพการดังกล่าวหั้นแม่นมีเคลื่อนไล่เคลื่อนที่ว่าได้รับการเปเพจากพายุและการนอกนั้นยังมีการเคลื่อนใหญ่ๆที่ว่าได้รับการเปเพจากเคลื่อนพายุซึ่งสร้างความเสียหายแก่โครงสร้างวินท่านโดยเฉพาะลุ่มเคลื่อนแล้วก็บึงถึงเคลื่อนฉะนั้นอันนี้มันปัจจัยหลักดังนั้นเมื่อรัฐบาลเห็นความสำคัญดังกล่าวนี้จึงพันขยายบางกฎหมายตัวอย่างกฎหมายฟ้าและมาตรฐานเทคนิคหันมาเป็นกฎหมายความปลอดภัยของเขื่อนและแผนรับมือซุกเซินเนาะซึ่งเริ่มจากปี2022พวกเราได้นำใช้มาถึงปัจจุบันนี
0: ้
1: อันนี้มันเฮ็ดผลกว่าในการพื้นฐานของการเวียกงานความปลอดภัยเขื่อนและรับมือซุกเซินมาจากใส่เนาะ
0: จ้ะแล้ววันนี้ถ้า ะว่าตามดำรัสเนาะว่าด้วยการจัดตั้งและก็เคลื่อนไหวของคณะคุ้มครองน้ำแห่งชาติหรือว่าการสร้างแบบจำลองในการบริหารจัดการน้ำโดยทานรวมถึงแผนทีมน้ำท่วมมันมีความสำคัญเท่าใดต่อกับประชาชนในเขตที่ว่ามีความเสี่ยง
1: อันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีเพราะว่ามันต่อเนื่องมาจากภายหลังที่ได้ครับอุทกภัยจากเขื่อนพังทลายหั่นพวกเราก็มีประสบการณ์ฉะนั้นว่าการยกระดับความสำคัญของคณะกรรมการดังกล่าวแห่งชาตินี้มันการยกระดับให้ทางด้านอุทกศาสตร์การนำใช้อุทกศาสตร์ในแง่การใดหนึ่งให้มาเป็นภาครวมศูนย์โดยเฉพาะมันการนำใช้ในเบื้องน้ำประปาบางทั้งนำใช้ในเบื้องอุตสาหกรรมแล้วก็นอกจากนั้นยังเป็นเบาถึงกันต้านแรงต้านท่ว
0: ม
1: ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวนี้มันจะนอนอยู่ในระดับเรียกว่าภาษาอังกฤษมัน high level decision maker เนาะผู้ตัดสินใจหลักในการเบิ่งโดยนำใช้เวียกงานโมเดลลิ่งซึ่งว่าข้าพเจ้าก็นอนอยู่ในเวียกงานโมเดลลิ่งนี้ทีมงานนี้เพื่อจะรวบรวมข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะมันข้อมูลภาคพื้นดินปริมาณน้ำไหลต่างๆอุทกศาสตร์จะเป็นอุตุนิยมสำคัญเลยอุตุนิยมนี้อยู่ในภาคโมเดลลิ่งนี
0: ้
1: ซึ่งเป้าหมายของภาคโมเดลลิ่งนี้จะเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจให้แก่ผู้นำขั้นสูงสุดในการวางแผนทับมือกับบรรดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจะเป็นน้ำท่วมหรือภัยแล้งแห้งแล้งอันนี้มันต้องได้นำใส่ทุนของโมเดลลิ่งนี
0: ้
1: นอกจากนั้นยังทุนดังกล่าวยังผัวพันถึงการโอเปเรตเขื่อนจะเปิดปล่อยต่างๆเพื่อให้ตามลำน้ำคลองนั้น มีขีดจำกัดในการใส่น้ำหับน้ำบริหารได้ให้ตาเพื่อตาแรงตาท่วมมัน
0: แล้วพร้อมเดียวกันนั้นเนาะก่อนที่ว่าจะก้าวเข้าสู่ฤดูฝนในแต่ละปีทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าผู้พัฒนาโครงการเองก็ดีเพิ่นได้มีขั้นตอนเรื่องของการก้าเตรียมความพร้อมในใดๆเพื่อเป็นการรับมือกับความปลอดภัยยังให้ทางได้เล่าสู่ฟัง
1: เจ้าสำหรับการก้าเตรียมความพร้อมในฤดูฝนนี่มันก็มีช่องภาคที่ว่าจะอธิบายชัดเจน1แล้วมันภาคเรื่องก้าเตรียมเบื้องหลังของเฮาเนาะจะเป็นการประสานงานตั้งแต่กระทรวงฮอดท้องถิ่นพวกเราก็ได้มีการจัดกองประชุมอิงใส่บทเรียนผ่านมานี
0: ้
1: จะสิมีหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าแล้วก็กระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมนอกจากนั้นมีหน่วยงานต่างๆพวกเราได้จัดกองประชุมแลกเปลี่ยนทบทวนบทเรียนจากปีที่ผ่านมาเพื่อจะรับมือในแผนปีต่อไปเนาะนอกจากนั้นยังได้สิ่งสำคัญและมันได้เอิ้นเชิญกรมอุตุนิยมมาว่าเรื่องการฟอร์คาสต์เป็นปีว่าสิมีตัวเหตุการณ์ยังเกิดแต่ในปีนี้เนาะโดยนำใส่ข้อมูลจากกรมอุตุหันส่วนเบื้องล่างเบื้องเขื่อนต่างๆนี่ผมก็ได้เฮ็ดจำลองโมเดลลิ่งไว้เพื่อประสานงานเวลาฝนมาจิปล่อยได้แต่ละเขื่อนนั้นอันนี้มันเบื้องภาครัฐสำหรับเบื้องภาคเอกชนนี่ก็จะไม่ก่อนฤดูฝนนี่ก็ได้มีการกะเกี่ยมต่างๆจากแผนกรมอุตุที่ได้ส่งให้หันระบบนำฝนพายุสิเข้าจากลูกแล้วก็ข้าเจ้ามีการเตรียมแผนงานโดยเฉพาะเบื้องเทคนิคก็ได้จะมีการเช็คประตูระบายน้ำพวกไฮโดรลิกพวกอย่างต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมรับมือนอกจากนั้นประตูน้ำก็ต้องมีการเช็คคืนต่างๆเพื่อให้เป็นรูปแบบในช่องแบบนี้มันพอจะได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อจะนำเอาพ้นกองประชุมมันไปบางแผนแต่ละแขนงการ
0: ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเรือกันรับมือเนาะเพราะว่าการนี้ฐานข้อมูลข่าวสารหรือว่าการแจ้งพยากรณ์ล่วงหน้านี่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดแล้วในการเตรียมรับมือขันเบื้องต้นโดยเฉพาะพ่อแม่ประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่เขตใกล้แม่น้ำเนาะก็ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารหรือติดตามกันแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เป็นประจำแต่ว่าก็จะเป็นการดีถ้าเรามีการคาดคะเนล่วงหน้าไว้เป็นปีคือธันวาเนาะแล้ววันนี้ในกรณีที่ว่ามีการเคลื่อนตัวเข้ามาของพายุเขตหมุนฤดูร้อนเดทานกลไกหรือว่าการประสานงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศูนย์กลางท้องถิ่นและกับโครงการของเครือนี้เพิ่นได้ดำเนินผ่านสองทางใด
1: ๆสำหรับการพายุที่เข้ามาเรียนปิดนั้นเดี๋ยวนี้มัน

0: ทีนึงมันเชี่ยวชาญทางด้านอุทกศาสตร์ประจำเขื่อนอาจจะซ่อมมันผู้โอเปเรตเขื่อนเนาะมันต้องได้เข้ากันทางซ่อง
1: ต้องเฮ
0: ็ดเวียกประสานงานกันใกล้ชิดในระบบของพวกเฮานี่ตัวอย่างโครงการของ EDLGen นักอุทกศาสตร์ก็สิมันประจำอยู่เฮดควอเตอร์เนาะผู้โอเปเรตก็ต้องอยู่เขื่อนต้องได้ประสานงานกันระหว่างซ่ององค์กรนี้หน่วยงานอุทกศาสตร์เนี่ยก็ต้องประสานกับกรมอุตุนิยมให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนในการที่จะสั่งปล่อยเคลื่อนหรือว่าสั่งกักน้ำอันนี้มันหน่วยงานที่ถือว่าสำคัญสุดแต่อยู่ในโครงการที่ว่าใหญ่ๆของ IPP โปรเจกต์ของนี้เห็นว่ามีความสำคัญหลายตัวอย่างน้ำเถื่อนซ่องเนี่ยเน
1: า
0: ะเขาเจ้าก็ตั้งหน่วยงานอุทกศาสตร์และการมีการคาดคะเนเป็นปีเลยว่าปีต่อมาเนี่ยอากาศสภาพอากาศจะเป็นเท่าใดระดับฝนเท่าใดจากนั้นก็ตอมเข้ามาตอมเข้ามาเป็นรายเดือนแล้วก็ฮอตเดือน6เข้ามาก็ตอมเป็นรายอาทิตย
1: ์
0: หลายอาทิตย์เพื่อจะเห็นได้ให้จะเห็นได้เก็บในการบริหารที่ดีขึ้นหั่น
1: เจ
0: ้
1: า
0: โดยเฉพาะมันการเคลื่อนตัวของพายุอันนี้มันหน่วยงานนี้ที่ว่ามีความสำคัญหลายอยู่ในบรรดาเขื่อนต่างๆเนาะ
1: แล้วเมื่อกี้นี้ตอนหลังไม้เขาก็ได้มีการล้มการได้ยินทางแจ้งว่าปีนี้มีจากทาง MRC จากทางกรมอุตุนิยมอุทกศาสตร์เพิ่นว่าปีนี้สภาพเป็นอะไร
0: ดังที่พวกเราฮู้ครับข้อมูลกระสานอยู่ใน Facebook และจะเป็น TikTok ต่างๆเข้าใจว่าปีนี้เป็นสูงที่สุดความหุนแหงของความหุนแหงของเอลนีโญเนาะซึ่งว่าเพิ่นเทียบเพิ่นตั้งแต่ปีก่อนๆนั้นเรื่อง100ปีหลังก็คือว่าปีนี้ใหญ่ที่สุดหมายความว่าน้ําทะเลจะฮ้อนขึ้นยิ่งตามเพิ่นคาดคะเนเนาะแต่ว่าผลกระทบต่อลาวก็ต้องมีแน่นอนจะเป็นแรงแต่ว่าในการแรงนั้นเมื่อเวลาแรงนี้มันจะอาจเกิดมีพายุแบบเฉียบพลันก็มีโดยเฉพาะแม่นกับความฮ้อนเนาะมาเจออยู่ในระดับได้นึงก็จะสร้างเป็นพายุฉะนั้นมาตามการคะเนของ MRC หรือว่าอุตุนิยมจะก็ถือเป็นการคาดคะเนว่าในเดือน7นี้จะตกหนักเนาะฝนแล้วก็ซ่องคาดจะมีซ่องลูกพายุแต่ว่าในนามเฮาเฮ็ดเวียกเรื่องคุ้มครองเขื่อนนี้ก็ต้องได้ติดตามพยายามติดตามซึ่งว่าอยู่ในมื้ออื่นนี้พวกเขาสิได้ประชุมคณะโมเดลลิ่งใหญ
1: ่
0: เพื่อจะเบิ่งภาพรวมตั้งแต่เดือนนี้จนฮอดอีก6เดือนทางหลังทางหน้าที่เป็นใดก็สิได้กะเตรียมความพร้อมเอาสภาพอากาศคงจักคาดคะเนจากกรมอุตุมาเป็นตัวตั้ง
1: โอ้ก็ถือได้ว่าเป็นการคาดคะเน
0: ครับ
1: เนาะเพราะว่าจะเป็นฝนหลายหรือว่าแห้งแล้งก็ต้องมีแผนรับมือเพิ่นว่าเมื่อกี้เฮาล้มกันก็สิแม่นว่าเรื่องแผนต้านแรงต้านท่วมปริมาณน้ําฝนหลายสิรับมือแนวใดมีแผนแนวใดและถ้าว่าปีนี้ปริมาณน้ําฝนน้อยเด้สิเตรียมความพร้อมแนวใดเพื่อบ่ให้เกิดเป็นภัยแห้งแล้งเป็นความสําคัญและอยากให้ทานได้ขยายความตื่นหรือว่าอธิบายตื่นเนาะเกี่ยวกับเส้นควบคุมระดับน้ําต่ําสุดสูงสุดหลายคนให้ความสนใจเรื่องทางโฆษกเองเพื่อจะได้เป็นความรู้ว่าเป็นคือแนวใดเนาะสําหรับสิ่งควบคุมระดับน้ําต่ําสุดสูงสุดเหลือเพิ่นเอื้อนว่ารูเคิร์ฟเนาะที่ว่าถึกนําไส้เนวใดในช่วงก่อนและกันหลังฤดูฝน
0: เจ้าขออนุญาตเป็นการอธิบายเนาะเพราะว่ารูเคิร์ฟนี้ที่จริงแล้วมันมีความสําคัญตั้งแต่การออกแบบเขื่อนทําอิฐหน่วยงานอุทกศาสตร์เชี่ยวชาญอุทกศาสตร์จะเบิ่งข้อมูลย้อนหลัง50ปีพุ่นเนาะว่าช่วงใดมีปิกสุดช่วงใดมีโลเวอร์สุดค่อยพันขยายอินโฟในปริมาณน้ําเข้าเขื่อนนั้นมาเป็นรุ่นเคิร์ฟนําใช้ในการผลิต
1: จ
0: ้าฉะนั้นมาเวลาพวกเฮาเบิ่งเขื่อนมันจะมีมักซิมัมเนาะวอเตอร์เลเวลแล้วก็มินิมัมวอเตอร์เลเวลในช่องระดับนี้หมายความว่าเขื่อนจะผลิตอยู่ในช่องระดับนี
1: ้ตามสุดสูง
0: ถ้าว่าไกลถ้าว่าไกลมักซิมัมวอเตอร์เลเวลก็ต้องได้รีลีสฉะนั้นรุ่นเคิร์ฟนี่เป็นมากหัวใจในการคำนวณเรื่องกระแสไฟฟ้าที่ผลิตออกจากเขื่อนพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องมาบวกใส่การป้องกันบ่ให้มีการเอิ้นว่านําโอเวอร์ท็อปของเขื่อนก
1: ็
0: จะมีการใส่สปินเวย์เป็นตัวรีลีสเกี่ยวกับรุ่นเคิร์ฟนี่ก็มีหลายอันอยู่ในนั้นฉะนั้นว่าอยู่ในupper loon curve กับ lower loon curve นี่มันก็แต่ละปีมันก็บ่คือกันนะบางปีอาจจะสูงบางปีอาจจะต่ําแต่อยู่ในกรอบของmaximum water level กับ lower water level ถ้าว่าเขื่อน

0: ลักษณะของเขื่อนถ้าว่าต่ำกว่าโลเวอร์เลเวลผลิตกับบ่ได้ย้อนว่ามันสิเป็นมันสิเป็นบับเบิ้ลเข้าไปในเพนสต็อกแล้วเฮ็ดให้เพนสต็อกเฮ็ดให้เทอร์ไบน์เกิดแตกได้อันนี้เป็นหลักการของเขื่อนแต่อยู่ในหลักการของเขื่อนก็ต้องบวกใส่กับดูนเคิร์ฟเรื่องว่านำไล่เข้าเป็นหลัก
1: เห็นภาพว่าในต่ำสุดกับสูงสุดนี่มันมีความสำคัญหลายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพื่อจะได้เป็นของมั่วคุณจะต้องมีการควบคุมค่ะว่ามันเกินหรือว่าโอเวอร์แน่นอนก็ต้องได้มีการระบายน้ำออกหรือว่าปล่อยน้ำออกและกรณีที่มันต่ำกว่าเดซิเท่าใดเราก็คือการ
0: เ
1: รา
0: เ
1: น
0: า
1: ะต้องได้กักเก็บน้ำไว้เพื่อให้ยืนในระดับต่ำสุดสูงสุดอยู่ในระหว่างนี้เนาะท่านผู้ฟังมาดีเมื่อเว้าถึงน้ำฝนโดยเฉพาะพายุฝนเนาะท่านเนาะกับบุหันหูดอกพอเดือนนี้กระคาดคันนี้ละได้ยินทันว่าภายในเดือนนี้สิมาอีก2ลูกเนาะแต่ลองติดตามเบิ่งน้ำกันถ้ากรณีว่าหากมีพายุฝนตกหนักติดต่อกันจนจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้มทางโครงการเคลื่อนนี้ต้องได้ปฏิบัติตามหลักการใดๆเป็นบนอิงแล้วก็ต้องมีขั้นตอนเรื่องของการขออนุญาตแนวใดก่อนที่เขาจะมีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนใด
0: เพราะว่าถ้ามีฝนตกหนักติดต่อเนี่ยมันก็ต้องเบิ่งตัวอย่างว่าเขื่อนน้ำงึมเนาะเป็นอยู่นูดสุดท้ายของการปล่อยฉะนั้นมันต้องได้มีการแจ้งประสานงานกันแจ้ง5กลุ่มเกี่ยวข้องกับสิเป็นกลุ่มพลังงานเนาะก
1: ็
0: เพื่อจะรายงานท่านถึงในการอนุญาตให้ปล่อยผ่านมาพวกเราได้เรียกมาสิโดยเฉพาะมัน7วันก่อนปล่อยต้องได้แจ้งมาก่อนเพราะว่าพวกเราสิได
1: ้
0: แม่น7มื้อหรือ1อาทิตย์นี่แหละพวกเราสิได้เบิ่งภาพรวมว่าสุมส่วนที่อยู่พันปล่อยระดับเมตรก้อนเท่านี้เท่านี้เนาะ 2-3,000 เมตรก้อนก็ต้องได้เบิ่งว่ามันสิเป็นได้เท่าไหร่สิเฮ็ดรายงาน5ขั้นถึงในการตัดสินใจการอนุญาตให้ปล่อยเพราะว่าคันถ้าบ่ปล่อยมันก็เกี่ยวพันกับเรื่องแดมเซฟตี
1: ้แ
0: บบข้าพเจ้าได้เว้ามาก่อนเขื่อนอาจจะสั่นคันสั่นไล่เป็นไวเบรชั่นไล่มันอาจจะมีการแตกแห้งฉะนั้นว่าโดยเฉพาะเขื่อนน้ำงึมนี่เกือบ40-50ปีแล้วฉะนั้นพวกเราได้ติดตามตลอดใน
1: ความ
0: ปลอดภัยของเขื่อนแมน
1: เจ้าคันสั้นแล้วสิ่งที่สำคัญสำคัญที่สุดก่อนที่เพิ่นจะระบายน้ำออกจากเขื่อนทุกครั้งจะต้องได้มีการแจ้งการสะกอนเนาะฉะนั้นจึงเว้าแล้วเว้าอีกนี่แหละพ่อแม่ประชาชนหรือว่าเขตใกล้เคียงที่อยู่อาศัยนั้นให้มันติดตามข้อมูลข่าวสารสำคัญที่สุดที่จะเป็นบนอิงว่าเฮาจะได้เตรียมพร้อมในการรับมือเกี่ยวกับการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนในแต่ละข้างเนาะบรรดาท่านมานี่เพื่อเป็นการลดพรผลกระทบจากเอิ้นว่าอยู่เขตหน้าเขื่อนเนาะท่านเนาะและกระท้ายเขื่อนดีในเวลาที่น้ำของสูงหรือว่าน้ำนองสูงอัตราการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนควรจะอยู่ในมาตรฐานใดอันนี้ก็จะเป็นความรู้อีกอันนึงแล้วกันถ้าว่าสมเทียบกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างได้เป็นเขื่อนเท่าไหร่ยังให้ท่านได้เบาสุฟังตื่น
0: เจ้าก็วางผักเบรกเมื่อกี้ก็ได้ลมกับพิธีกรเนาะโดยเฉพาะแม่นปัญหาที่เกิดขึ้นหั้นแต่ก็บ่สามารถลงรายละเอียดว่าเคลื่อนได้ดอกเน
1: า
0: ะแต่ว่าหลักการแท้ๆของการปล่อยน้ำมันก็สิแม่นว่าอินฟลูนำเข้ามาอย่างคิดไล่ตรงเท่ากับน้ำออกหรือว่าใหญ่กว่าปล่อยน้ำออกเนาะ
1: หมาย
0: ความว่าตัวสปินเวย์เนี่ยจะเบิ่งเขาเจ้าสามารถคาดคะเนได้ว่าน้ำไหลเข้าเท่าใดเขาเจ้าสิปล่อยออกเท่านั้นเพื่อกิฟวอเตอร์เลเวลให้คงทีเพื่อการบริหารไฟฟ้าในช่วงฤดูแล้งอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะได้ลมกันละเอียดกับเจ้าของโครงการ
1: เ
0: ช่นว่าบางโครงการก็เซตอัพไว้สูงโพดเนาะในฤดูฝนเฮ็ดให้อันโครงการดังกล่าวบ่สามารถระบายปีรีลิสก่อนเนาะปีรีลิสหมายความว่าเฮาต้องเก็บความฮู้ว่าพายุสิเข้ามาต้องปีรีลิสก่อนเพื่อรับเอาปริมาณน้ำใหม่ที่จะมาใหม
1: ่มาทดแทน
0: แมนอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่ว่าพวกเรากำลังสืบต่อในการเฮ็ดเวียกละเอียดชี้เฮ็ดเวียกละเอียดกับบรรดาเจ้าของโครงการต้องได้ลดระดับไว้ก่
1: อ
0: นเพราะว่าการที่กระเจ้าลดระดับบ่ได้ดีกระเบิ่งโครงสร้างทางด้านติดตามอุทกศาสตร์เน
1: า
0: ะระดับสถานีน้ำฝนอยู่ในอ่างนี่อาจจะบ่เพียงพอฉะนั้นกระเจ้าอาจจะมีความเสี่ยงในการชี้ให้น้ำท่วมสะพานเบืองลุ่มเขื่อน
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ล่าเหตุการณ์เคลื่อนอยู่ในโซปปลาวมีเหตุการณ์แบบนี
1: ้
0: เนื่องจากสลอนำไปสูงเนาะฉะนั้นเหตุให้มีปัญหาเนื่องจากอุตุของอ่างมันบ่มีเพียงพร้
1: อม
0: โดยเฉพาะสถานีน้ำฝนสถานีวัดน้ำแต่ละสาขาเข้ามาในอ่างเก็บน้ำนั้น
1: เจ้าฟังแล้วนี่เป็นเรื่องที่แบบว่าต้องได้เอาใจใส่คำว่าเข้มงวดคุ้มเข้มเลยเนาะท่านเนาะ
0: ต้องได้ต ต้องได้ประเมินคืนบรรดาเคลื่อนที่ว่าความพร้อมของทางด้านอุตุศาสตร
1: ์
0: โดยเฉพาะแม่นสถานีน้ำฝนสถานีวัดแทงน้ำก็มีตัวอย่างเคลื่อนดีๆตัวอย่างเคลื่อนน้ำเถื่อนซ่องนี่ตัวอย่างเคลื่อนน้ำอู่เขาเจ้าก็มีเพิ่มติดตั้งสถานีน้ำฝนเข้าไปเกือบ60-70แห่งเพื่อเห็นภาพรวมของอ่างว่าฝนตกความหนาแน่นเท่าใด
1: จะ
0: เป็นจะคอนเวิร์ตมาเป็นปริมาณน้ำไหลเข้ามาอ่างฉะนั้นเห็นให้บริหารเขื่อนค่อนข้างจะมีความผิดพลาดในที่สุด
1: หรืออาจจะบ่มีเลย
0: แม่
1: นเจ้าก็ถือว่าเห็นได้ถึงความสำคัญว่าก่อนที่น้ำจะไหลมาทดแทนเขาต้องได้ระบายตัวที่มันอยู่ออกไปก่อนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมถ้าสมมติว่าเขาปล่อยเลยน้ำฝนมาบาดเดียวกระทันหันมันจะกลายเป็นว่าเกิดโอเวอร์ไปแล้วนะท่านผู้ฟังครับ
0: แต่ว่าอยู่ในนี่การปล่อยน้ำนี่มันขึ้นกับคุณลักษณะของอ่างเก็บน้ำบางเทือตัวอย่างเขื่อนน้ำเงียบนี่จะเป็นอ่างยาวเนาะเขื่อนน้ำงึมจะเป็นอ่างกว้างฉะนั้นว่าฉะนั้นว่าการปล่อยมันต้องได้คำหนึ่งถึงหนึ่งปริมาตรอยู่ในอ่างและการปล่อยต้องเป็นสเต็ปการปล่อยเนาะปล่อยเทเลน้อยขึ้นไป5จนลดระดับสูงสุดบกควรปล่อยเปิดบ้านเดียวจะปีนเว
1: อ
0: ันนี้มันหลักการพื้นฐานจริงกำหนดไปแล้ว
1: แล้วเมื่อเว้าถึงการเพื่อนว่าผลกระทบถ้าหากว่าเฮาบ่มีการระบายน้ําออกก่อนหรือว่าการเตรียมความพร้อมการบริหารที่ดีว่าซะมันนี่เว้าเรื่องของเบื้องของการแจ้งเตือนต่อกับประชาชนได้เนาะท่านเนาะอยากให้ท่านได้เว้าสู่ฟังตื่นว่าขั้นตอนของการแจ้งเตือนประชาชนก่อนที่ว่าจะมีการเปิดประตูน้ํามีรายละเอียดแบบใดเช่นว่าการแจ้งล่วงหน้าจากสมูเนาะอันนี้แม่นเว้าผู้ที่ว่าอยู่อาศัยอยู่ใกล้ๆแคมป์น้ําหรือว่าผู้อยู่เรียบถามใกล้เขื่อนนั่นแหละเนาะพร้อมเดียวกันนั้นเรื่องของการเปิดเสียงแจ้งเตือนได้เพื่อได้ให้ฮู้ว่าอันนี้เป็นเสียงที่พวกเขาสิเตรียมเปิดประตูน้ำแล้วล่ะจะมีแบบใดวิธีการใดเจ้า
0: ก็เรื่องการแจ้งเตือนนี่ก็สำคัญเนาะเพราะว่าประชาชนเฮานี่ชนลายอยู่ตามเรียบนำนี่มันห้ากินนำธรรมชาติอยู
1: ่
0: ฉะนั้นข้อมูลข่าวสารที่แจ้งในวอทแอปบ่เพียงพอให้ประชาชนบางคนอาจจะไปให้ไปนาไปส่วนบ่ทันเบิ่งซ้ํา
1: เ
0: นาะอันที่2แล้วแม่นน่ะต้องได้ตั้งเรื่องระบบ warning system อยู่ในบ้านแต่ละบ้านเนาะพร้อมเดียวแม่นที่อยู่ใกล้เขื่อนพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องตั้งอยู่ตัวเขื่อนอีกในเวลาแจ้งเตือนสําคัญสุดแล้วแม่นต้องแจ้งล่วงหน้าช่อง3มือเพื่อประชาชนได้เตรียมพร้อมเนาะซึ่งปัจจุบันนี้เฮาได้แจ้งเตือนมีแต่ระยะ2ชั่วโมงคิดว่าบ่เพียงพอสำหรับตัวนี
1: ้
0: เพราะว่าบางโครงการแบบข้าพเจ้าว่ามันก็กว้างหลายเนาะใหญ่หลาย
1: กว้างเอาหลายบ้าน
0: กว้างเอาหลายบ้านเนาะบางโครงการก็น้อยบ้านก็อาจจะมีผลกระทบก็มีเรื่องการแจ้งเตือนฉะนั้นว่าซ่องระบบที่พวกเขาจะติดตั้ง1แล้วมันติดตั้งอยู่ในตัวควรอย่างคิดไล่ก็ให้มันได้10 30นาทีดังอยู่เนาะ
1: เจ้า
0: เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนอยู่ในเขตดังกล่าวได้รับรู้อันที่ซ่องแล้วมัน warning system นี้ท้ายเขื่อนลุ่มเขื่อนก็ต้องมีเพื่อให้มีความเข้าใจในระดับได้ความเข้มของระดับการปล่อยตัวนี้มันสำคัญสุด
1: เจ้าเอิ้นว่าผู้ที่ไปให้ไปนะผู้ที่บ่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนอาจจะเข้าถึงบ่ได้ฉะนั้นทางระบบที่ดีเรื่องของการแจ้งเตือนก็แม่นว่าต้องได้มีเสียงสัญญาณ
0: แม่น
1: หรือว่าเพิ่มให้ประชาชนรับรู้ว่าอันนี้มันคือสัญญาณเตือนที่พวกเขาจะมีการระบายน้ำแล้วเด้อ
0: แม่น
1: เด้อเนาะเพื่อหับมือรอเก็บของพร้อมแล้วเป็นยังจึงใช้เวลาฮอด 2-3 มือบางเทื่อบ่เฉพาะแต่เครื่องใช้ของสอยที่ต้องได้เก็บเนียนยังมีสัตว์เลี้ยงเนาะยังมีอื่นที่ต้องได้ใช้เวลาในการยกย้ายจากบนที่เสี่ยงบนที่ต่ําไปไว้บนที่สูงบนที่ปลอดภัยหรือว่าคันถามว่ามันกรณีที่มีปริมาณน้ําหลายที่แท้เนาะท่านเนาะอาจจะต้องได้ย้ายไปอยู่บ้านอื่น
0: แม่น
1: มีกรณีแบบนี้ก็ได้แจ้งเตือนเพิ่นคือกันเนาะเจ้าโอ้พวกเฮายังมีเรื่องของการฝึกซ้อมแผนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของการหับมือเนาะว่าประชาชนเองถ้าว่ามันเกิดมีเหตุฉุกเฉินเด้โดยเฉพาะคือในปีนี้เนาะเขตที่มีความเสี่ยงถ้าว่าเกิดขึ้นมาแล้วต้องได้มีการฝึกซ้อมแผนในการหับมือแต่ว่าขออนุญาตล้มในระยะต่อไปตอนนี้ขอมอบเสียงเพลงให้ตามคำขอก่อนเพราะว่าเมื่อกี้นี้มีสายทั้งหลังไมค์เพื่อนแนะนำมาว่าขอฟังเพลงในเด้อโคซกก่อนเที่ยงฟังข้อมูลแน่ว่าเรื่องการบริหารจัดการน้ำไปน้ำแดงขอบมวลซื่นเสียงเพลงแด่เอาจัดให้หนึ่งเสียงเพลงทางไอ้สมสะอาดขอมอเป็นเพลงงามเมืองลาวตามให้ใจคำขอขอกันเข้ามาแล้วพวกเราเข้ามาสู่การสนทนาต่อยังมีเรื่องของแผนเนาะฝึกซ้อมในการหับมือฉุกเฉินให้แก่ประชาชนที่ว่าอยู่ในเขตความเสี่ยงหรือว่ากรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินตัวจริงเด้สิเหตุแบบใดเนาะพวกเราจะล้มกันในระยะต่อไป

0: านกำลังติดตามรับฟังรายการออกโค้ชสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการของพวกเราต่อกับรายการอุตสาหกรรมการค้าสื่อสาร MOIC สื่อสารหรือว่าออกโค้ชสื่อสารยังอยู่กับทางท่านห้องหัวหน้ากลุ่มพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านวิทูลบัณฑิตทุมมบุตรเพิ่นก็ได้มาร่วมสนทนาของพวกเฮาซึ่งก็ยังมีคำถามที่คงค้ากันไว้อยู่ก่อนที่จะไปฟังเพลงเนาะอยากถามทั้งท่านน้องหัวหน้ากลุ่มตื่นอีกเรื่องของการเผยแพร่การฝึกซ้อมแผนการรับมือฉุกเฉินให้แก่ประชาชนในเขตที่เพิ่นมีความเสี่ยงปกติแล้วได้จัดขึ้นในช่วงเดือนใดและก็มีความจำเป็นน้อยหลายซำใดในจุดนี้
2: เจ้าก็สำหรับการเผยแพร่เรียกว่าฝึกซ้อมแผนทำมือสุกเสื้อนี่ในความเป็นจริงแผนทำมือสุกเสื้อก็มี4ระดับเนาะส่วนแรกเราเห็นมันอยู่ในระดับฟลัดหรือว่าระดับปริมาณน้ำหนองนี
1: ่
2: เพื่อจะทำมือแผนสุกเสื้อก็ได้มีการลงฝึกซ้อมให้ประชาชนจะเป็นการฝึกซ้อมเรื่องฝังวอร์นิ่งซิสเต็มจะเป็นการฝึกซ้อมเรื่องการอพยพจะเป็นการฝึกซ้อมกับในการปฏิบัติตัวจริงนั้นซึ่งว่าผ่านมาก็ได้ฝึกซ้อมอยู่ในปักกระดิ่งเนาะหรือว่าน้ำเทินหนึ่งเราก็ได้ไปลงฝึกซ้อมก็ได้เชิญบรรดาคะแนนการเกี่ยวข้องของภาครัฐโดยเฉพาะแม่นกระทรวงแรงงานกับกรมสังคมสงเคราะห์ฮั่นซึ่งเพิ่นเป็นรับผิดชอบหน้าที่หลักในการค้นคว้าประสุนในการฝึกซ้อมฝึกหมต่าง
1: ๆ
2: แล้วก็สิมีองค์กรต่างๆของท้องถิ่นเข้าร่วมเพื่อได้รับรู้อย่างน้อยสุดก็เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ได้หลังจากมีการเตือนภัยแล้วสิมีการอพยพได้อันนี้เป็นเรื่องงานหนึ่งที่ว่าสำคัญเพื่อให้ท้องถิ่นได้รับรู้แล้วก็ชินเคยกับการรูปแบบการอพยพรูปแบบการฟังเรื่องซิสเต็มบอนดิ้งนั้นว่าผ่านมาพวกเราก็เห็นได้ปัจจัยโดยที่เตือนไปแล้วประสุดยังคือเก่าเน
1: า
2: ะบางเขตท้องถิ่นก็เห็นให้สร้างความเสียหายเกิดขึ้นหลายเนาะ
1: นั่นหมายความว่าประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เขตของเขื่อนนี่ต้องได้ให้ความร่วมมือเกิดความเข้าใจมีสติและก็เห็นได้ถึงความสำคัญของการแจ้งเตือนทุกครั้งว่าทานนั้นต้องได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วแหละในการที่จะย้ายยกย้ายสิ่งของไปไว้บนปลอดภัยหรือว่าหยุดการออกประมงเนาะเพราะว่าอย่างผู้ที่อาศัยอยู่แคมป์น้ำอาชีพรักเพิ่นกับเมนซอกมาซอกทำมาหากินตามเรียบแม่น้ำดังนั้นการฝึกซ้อมนี่ก็จะเป็นการเตรียมรับมือให้กับทางพ่อแม่ประชาชนที่เป็นอาศัยอยู่เขตใกล้เคียงฮะแล้วในอนาคตได้ทานเมื่อกี้นี้เห็นทานว่าทางภาครัฐเฮาเองได้มีการร่วมมือกับองค์การ
2: กล้วยก้า
1: องค์การกล้วยก้าหรือว่าภาคองค์การจัดตั้งสากลที่จะมาช่วยเรื่องของการเฮ็ดแนวใดแผนการรับมือหรือว่าเฮ็ดแนวใดในการบริหารจัดการน้ําให้มีความปลอดภัยที่สุดในจุดนี้อยากให้ทานได้เล่าสู่ฟัง
2: เจ้าก็ขออนุญาตบ่แม่นเราเนาะเฮ็ดเวียกเลยตัวจริงกับกล้วยกาเนาะเพราะว่าใน3ปีผ่านมาซึ่งรัฐบาลลาวก็ได้เห็นความสําคัญของลุ่มน้ําโดยเฉพาะลุ่มน้ํานี่มีประชาชนอยู่แน่นหน้าไอ้อัดโดยเฉพาะมันคือน้ําเงิมนี่กับน้ําลีกหั่นซึ่งว่ามีค่อนข้างประชาชนทํามากินพื้นที่หนาหลายสมควรแล้วก็โครงสร้างต่างๆอยู่ตามเรียบน้ํานี่ว่าหลายเน
1: า
2: ะฉะนั้นว่าทางรัฐบาลลาวกับกล้วยกานี่จึงได้เฮ็ดเอิ้นว่าอินเตอร์เกตเรื่องจะเป็นฝนจะเป็นน้ำมันยังเอาโดยเอาเคลื่อนน้ำเงิมเป็นหลักเนาะซึ่งว่าขึ้นน้ำเงิมก็มีโวเตอร์เชตกว้างหลายเน
1: า
2: ะ18,000กิโลเมตรสแควร์ซึ่งอยู่ในฮั่นแม่นความพร้อมในสถานการณ์บริหารค่อนข้างจะต่ำฉะนั้นจึงกวยกาจึงเห็นความสำคัญในการอินเตอร์เกตวอเตอร์รีซอร์สเนาะว่าการว่าการบริหารเขื่อนอยู่ในลุ่มน้ำสายน้ำเก่าต้องมีการผสมผสานฉะนั้นพวกเขาจึงได้ร่วมกับกรมอุตุนิยมจะเบิ่งเรื่องปริมาณน้ำฝนโดยการเพิ่มสถานีน้ำฝนเข้าไปในอ่างตรงน้ำเงิมหั่นเพื่อให้มีความแม่นยำการคาดคะเนแต่เบื้องกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าพวกเขาก็ได้มีการติดตั้งกล้อง CCTV อยู่ในระดับหน้าน้ำติดตั้ง water level ระดับหน้าน้ำล่างน้ำของเขื่อนต่างๆอยู่ในสายน้ำเพื่อจะเห็นให้เรียกเป็น real time ในการบริหารตัวจริง
1: อ
2: ันนี้ที่ว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ดีคาดว่าโครงการดังกล่าวนี้จะได้นำใช้ในเดือนเก้า เดือนเก้านี่เนาะเพราะว่าพวกเขาก็มีการเตรียมพร้อมจากส่งพนักงานไปฝึกอบรมอยู่ประเทศเกาหลีหลายครั้งแล้วจะฝึกในระดับบริหารจะฝึกในระดับโมเดลลิ่งของเขาก็ได้ไปฝึกหมดแล้วฉะนั้นว่าโครงการดังกล่าวนี้เป็นอาจจะเป็นตัวแบบที่ดีในการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนน้ำเงินนี
1: ้
2: ฉะนั้นพวกเราหวังว่าในเดือนเก้าพวกเราจะได้เห็นเรียลไทม์ของโครงการดังกล่าวโดยเฉพาะมันแบบจำลองซึ่งตั้งอยู่กรมพลังงานนั้นสันหนึ่งนั้นพวกเรามีจอใหญ่มอนิเตอร์ริงแล้วก็สามารถมอนิเตอร์ริงทุกเขื่อนอยู่ในนั้นโดยเฉพาะเบิ่งเรื่องระดับน้ำเบิ่งเรื่องระดับน้ำปล่อยออกตัวนี้มันเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำขยับเรื่องการบริหารให้มีความแม่นยำเพื่อปกปักรักษาทรัพย์สินโครงสร้างต่างๆเบื้องลุ่มเขื่อนและก็หน้าเขื่อนนั้น
1: เจ้าเอาก็เป็นเรื่องที่ดีที่พวกเราจะได้เอิ้นว่าติดตามแบบเดียวท่ามหรือว่าเวลาตัวจริงเลยเนาะนี่ก็เป็นการหัวมือทั้งกลุ่มเฮาคือกลุ่มพลังงานมีหัวมือกับองค์การก้อยกา
2: โดย
1: เจ้าอ่ะถ้าติดตามแล้วกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพื่อให้เฮาได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อจะได้ฮู้ว่าในฤดูฝนนี่นะเมื่อเว้าถึงฝนตกหลายๆแบบนี้นี่ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เขื่อนหรือผู้ที่อยากจะรับข้อมูลข่าวสารนี่ก็เป็นกังวลได้เนาะท่านเนาะว่าสิมีวิธีในการบริหารจัดการน้ำคือแนวใดแล้วการปล่อยน้ำออกแต่ละข้างเป็นขึ้นเท่าไหร่เมื่อนี้เราก็ได้สนทนากันแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเองที่ฟังอยู่ในตอนนี้หากเกิดคำถามเพื่ออยากถามเป็นความรู้หรือประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณของเขื่อนแต่ละเขื่อนก็ดีเนาะก็สามารถฝากคำถามไว้กับรายการของเราได้ว่าสมมติว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ก็เป็นแบบใดทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเฮ็ดแบบใดก็เป็นการโอ้ล้มสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลน้ำกันเพื่อให้เฮานั้นได้รับข้อมูลไปน้ำกันในเรื่องของเวียกงานเขื่อนก็คือแผนของการหับมือแล้วท่านมีอย่างเพิ่มเติมอีกบ่ในเวียกของทั้งกรมพลังงานของพวกเราเพื่อว่าจะได้เป็นข้อมูลข่าวสารให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังให้เกียรติติดตามฟังรับชมรายการ MOIC สื่อสารอยู่ตอนนี้
2: เจ้าก็ข้าพเจ้าในนามของกรมพลังงานนี่ก็การสนทนามื้อนี้ก็เป็นเบื้องต้นเนาะ
1: เจ้า
2: ในยังบ่แม่นฮู้แบบลงลึกแท้ๆฉะนั้นว่าถ้าท่านใดมีความสนใจอยากเพิ่มเติมมันยังก็อาจจะเป็นลงลึกในคะแนนการได้หนึ่งก็ได้เนาะเพื่อสืบต่อในการออกอากาศดังกล่าวนี
1: ้
2: บุคคลยุดเนาะอาการรายการออกอากาศดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีดีอันที่หนึ่งมันเพื่อให้ข้อมูลอยู่ในสปปลาวเป็นระบบเนาะครบสุดในการรายงานนั้นเพราะว่าผ่านมาก็เห็นรายเรื่องแล้วเรื่องกับเฟซบุ๊กต่างๆเนาะมีการลอกแบบเรียนแบบต่างๆอาจจะบันทึกสนับรายการดังกล่าวนี่คิดว่าจะต่อเนื่องเนาะอาจจะว่าจากคำถามของบรรดาท่านและถ้ามีความสนใจด้านใดก็ส่งขึ้นมาเนาะพวกเราก็จะได้ห่างกะเกียมในการออกรายการในครั้งต่อไปเจ้าขอบใจ
1: ยินดีที่สุดรายการ MOIC สื่อสารพวกเราก็ยินดีที่จะรับเอาคำถามจากท่านผู้ชมก็คือประชาชนผู้ที่มีความสนใจในเวียกของทางกลุ่มพลังงานเพื่อว่าจะได้ต่อยอดให้ท่านได้มานั่งตอบคำถามกับว่าแมนมาลงเลิกทางด้านเฉพาะด้านกับว่าแมนอันนี้แมนเป็นการสนทนาโดยพื้นฐานซื่อๆท่านผู้ชมท่านผู้ฟังยังบ่ทันได้ลงเลิกคือทางฐานของคณะกลุ่มเพิ่นว่ายังมีเวียกที่เลิกไปกว่านั้นอีกเนาะท่านเนาะที่มันเป็นเวียกละเอียดอ่อนเป็นเวียกเฉพาะด้านมื้อนี้เฮาก็ต้องขอขอบใจทั้งท่านของคณะกลุ่มพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านวิทูลบดิษฐ์ทุมบุตรที่สละเวลามาให้ข้อมูลพวกเราได้ลมได้เป็น
2: ผู้จั
1: ดเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำที่ดีควรเฮ็ดแนวใดหรือว่าการรับมือเด้ควรเฮ็ดแนวใดขอบใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังน้ำกันและที่สุดแม่นเฮาขอบใจทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ได้เปิดเวทีให้พวกเราได้มานั่งสนทนากันอยู่ในแบบนี้และหวังว่าจะมีครั้งต่อๆไปเติมอีกเนาะท่านเนาะมื้อนี้เวลาเฮาก็พอดีงามท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นเวลาก่อนอาหารเที่ยงก่อนจะจากกันนี่ก็ขอฝากเตือนอีกสำหรับรายการ MOIC สื่อสารพวกเราจะออกอากาศทุกวันจันทร์วันคารและก็วันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz และก็ทางหน้า Facebook ของ MOIC สื่อสารพวกเราจะลาไปพร้อมกับทางท่านของหัวหน้ากรมพลังงานพร้อมกับเสียงเพลงตามคำขอมีรายการขอกันเข้ามาขอให้ทุกท่านนั่นรับประทานอาหารเที่ยงแซ่บๆแล้วพวกเราจึงพบกันใหม่ในโอกาสหน้าเมื่อนี้ขอบใจ
2: เจ้าขอบใจ
1: ลาก่อนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปซื่นทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญหนึ่งนี้คณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางภาคจัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์สื่อมวลชนภายใต้หัวข้อพัฒนาวิชาการสื่อมวลชนไปสู่สภาพใหม่อย่างแข็งแกร่งพิธีลงนามสัญญาหัวมือโครงการกองทุนพิเศษแม่น้ำคองแม่น้ำลานสร้างประจำปี2026กองประชุมสัมมนาเลขเปลี่ยนวิชาการลาวออสเตรเลียภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับท่าเอียงเศรษฐกิจโลกเวียดนามและจีนสุกยูการเสื่อมโยงยุทธศาสตร์พัฒนาอินโดนีเซียกำหนดเอาเกาะบาหลีเป็นต้นแบบโครงการคัดแยกขี้เหงื่อตามกฎหมายใหม่และข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปในรายละเอียด
1: วันที่12มิถุนายนที่สโมสรใหญ่แขวงเสกงสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้พบปะโอลมพนักงานลักแรงแขวงเสกงโดยมีสหายบุญลายบุตริกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสกงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
2: โอกาสนี้สหายบุญลายบุตริกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเซกองก็ได้กล่าวต้อนรับและรายงานสภาพการนำผ้าสีน้ำเวียกการหอบด้านของแขวงในระยะผ่านมาซึ่งเหตุให้เศรษฐกิจของแขวงสืบต่อขยายตัวตามท่าเอียงของเศรษฐกิจแห่งชาติสู่ส่วนเหตุให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP เพิ่มขึ้นในระดับ6ส่วนหอยขึ้นไปเฮ็ดให้มูลค่ารวมยอดผลิตภัณฑ์ภายใน GDP บรรลุได้ 3,376 ตื่อกีบเสียใส่ประชากรประมาณ25ล้านกว่ากีบสังรวมแล้วแขวงซีกองยังสืบต่อมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานโอกาสนี้สหายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ให้เกียรติโอล่มเหนือในสำคัญแม่นเน้นให้คณะภาคคณะปกครองแขวงเสกองสืบต่อหักสามุ่นเสือแขวงวิลสนเพิ่มทวีความสมัครใจเอกภาพยกสูงความสามารถในการนำพาและความเป็นแบบอย่างนำหน้าเพิ่มทวีการศึกษาอบรมนำพาการเมืองแนวคิดเอาใจใส่พันขยายจัดต่างปฏิบัติมาตีกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10สู่ส้นสางพื้นฐานเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องสูมใส่การศาสตร์เศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองวางแผนพัฒนาให้แทดเหมาะกับจุดพิเศษของแขวงตนโดยเฉพาะการกำหนดปริมาณสิทธิ์แต่ละเขตเพื่อเป็นเงื่อนไขสะดวกในการพัฒนาว่าจุดใดบริเวณใดหรือเมืองใดบ้านใดจารุณีมุงศิลป์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงซีกองรายงาน
0: กองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์สื่อมวลชนภายใต้หัวข้อพัฒนาวิชาการสื่อมวลชนไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแกร่งจัดขึ้นในตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางภาคเพื่อกระเกียมให้แก่การดำเนินกองประชุมวิชาการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1โดยการเป็นประธานของสหายคำพันธ์เผยยวงกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางภาคมีต่างหน้ากรมกองกระทรวงองค์การอ้อมข้างสำคัญศูนย์กลางที่เกี่ยวข้องในแขนงสื่อมวลชนทั่วประเทศเข้าร่วมสหายคำพันธ์เผยยวงมีคำเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้ได้พร้อมกันค้นคว้าเนื้อในหางบทสรุปการตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาและการกำหนดทิศทางรวมในระยะ5ปีต่อหน้าฮอดปี2030พร้อมนี้ยังได้ค้นคว้าลงลึกในหางมติของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคที่จะเปลี่ยนแทนมติ36ของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการนำพาของภาคและการคุ้มครองของรัฐต่อสื่อมวลชนในระยะใหม่ลงวันที่19มิถุนายนปี1993ภายหลังเอกสารดังกล่าวนี้นำใช้มาเป็นเวลายาวนานสมควรดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่ต้องได้ค้นคว้าปรับปรุงคืนกองประชุมยังได้ลงลึก2เอกสารสำคัญเพื่อกระเกียมให้แก่กองประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1และซึ่งถือว่าเป็นกองประชุมครั้งทำอิฐในประวัติศาสตร์ของเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศที่สุ่มใส่สรุปตีราคาคืนการเคลื่อนไหวเวียกงานของสื่อมวลชนในระยะผ่านมาและกำหนดทิศทางรวมฮอดปี2030เพื่อให้มีการหันเปลี่ยนไปสู่คุณภาพในอย่างแข็งแรง
3: กองทุนทำนายนี้แพ้ขึ้นในสภาพแวดล้อมสังคมในภาพอื่นพวกท่านแต่ใดอย่างไวบานรับสับสนในกับภาคเศรษฐกิจในนาเพราะเนี่ยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่มีความก้าวหน้าทันสมัยในข้อมูลข่าวสารกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญในทั่วโลกในมีความสำคัญในการพัฒนากลายเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีความแข็ง แต่ก็มีหลายรูปหลายแบบหลายสอบถามในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเราปัญหาเก่านั้นแต่กลายเป็นปัญหาที่สิ้นท้าทายคือพุ่งต่อสื่อมวลชนลาวในปัจจุบันเรานั้นมันยังพ่อให้สื่อมวลชนลาวตอนนี้ต่อในปรับปรุงในแก้ไขและพัฒนาตัวเองเพื่อตอบสนองกับความต้องการของนักที่การเมืองในยามใด
0: โอกาสนี้สหายคำพันธ์เผยแหน่วงยังได้เรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมกองประชุมจงเสื้อสู่ความหับผิดชอบสูงเอาใจใส่ค้นคว้าสุ่มสติปัญญาเขาในการประกอบคำคิดคำเห็นแสหางบทสรุปหางมติที่นำเสนอผ่านกองประชุมสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนลึกซึ้งและสอดคล้องกับสภาพตัวจริงในปัจจุบัน
1: วันที่16มิถุนายนนี้กระทรวงการต่างประเทศลาวและสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำลาวได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามในสัญญาโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างงวดที่9ประจำปี2026ซึ่งต่างหน้าให้รัฐบาลลาวโดยทานไมโทงธรรมวงศารองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและต่างหน้าให้รัฐบาลจีนโดยทานนางฟังหงอีกอัครราชทูตวิสามันภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำลาวพร้อมนี้ได้มีผู้ต่างหน้าจากบรรดากลุ่มภายในกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแขนงการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับโครงการช่วยเหลือจากกองทุนดังกล่าวในครั้งนี้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในปีนี้ลาวได้รับอนุมัติโครงการทั้งหมดจำนวน7โครงการรวมเป็นมูลค่า $3,310,000 ซึ่งประกอบมีโครงการที่นอนในคงเขตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กสิกรรมทรัพยากรน้ำสาธารณสุขและลิบล่างความทุกข์ยากขอบการหัวมือแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างได้ถูกสร้างตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่23มีนาคม2016โดยมีจุดประสงค์และความหมายมั่นร่วมกันของบรรดาประเทศสมาชิกเพื่อสร้างประสาคมแห่งสันติภาพและความสมบูรณ์พูนสุขในอนาคตร่วมกันโดยมีลาวกัมพูชาเมียนมาไทยเวียดนามและจีนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนมิตรที่ดีต่อกันมาแต่ดวนนานมีที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่ติดจดกันด้วยผู้พาและแม่น้ำห่วมสายเดียวกันในระยะที่สภาพการของโลกสืบโตประเสริฐหน้ากับสิ่งท้าทายนานาประการขอบการหัวมือดังกล่าวได้สืบโตเป็นเวทีหัวมือทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่สำคัญเพื่อหัดแน่นการหัวมือหลายฝ่ายสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อการร่วมมือต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์พร้อมทั้งร่วมกันแก้ไขสิ่งท้าทายต่างๆของภาคพื้นประกอบส่วนสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนขอริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางการร่วมมือใต้ๆและเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงฮอดปี2030ขององค์การสหประชาชาติในปีเดียวกันสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้ประกาศสั่งตั้งกองทุนพิเศษแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างและได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติในปี2017โดยมีเป้าหมายเพื่อการจัดตั้งพันขยายจุดประสงค์และความหมายมั่นของบรรดาประเทศแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างให้ปรากฏผลเป็นจริงตลอดระยะ10ปีผ่านมาลาวได้รับโครงการทั้งหมด100โครงการมูลค่าหลายกว่า26ล้านกว่าดอลลาร์ซึ่งได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและมีมากผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายลาวและจีนเชื่อมั่นว่าโครงการที่ได้รับการช่วยเหลืองวดใหม่ในปีนี้จะสามารถประกอบส่วนอันสำคัญให้เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวก็คือในภาคพื้นแม่น้ำคงให้มีประสิทธิผลและมีมากผลตัวจริงพร้อมทั้งเป็นการหัดแน่นสายผูกพันการหัวมือในขอบการหัวมือแม่น้ำคงแม่น้ำลันสร้างให้ดับมือนับแน่นแฟนขึ้นเป็นเก่าก
0: ระทรวงสาธารณสุขจัดกองประชุมสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานจัดตั้งของแขนงการสาธารณสุขในระยะ5ปีผ่านมาปี2021หา2025และทิศทางแผนการ5ปีปี2026หา2030ในวันที่17มิถุนายนนี้อยู่นครหลวงจันทน์ภายใต้คำควรปรับปรุงระบบการจัดตั้งให้เข้มแข็งและพัฒนาพนักงานรัฐกรสาธารณสุขให้เป็นมืออาชีพเพื่อตอบสนองการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพทันสมัยและเป็นเจ้าตัวเองเท่าโดยการเป็นประธานของทานนางใบคำคัตติยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมทานนางใบคำคัตติยะได้มีคำเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้มีความหมายสำคัญหลายพวกเขาจะได้พร้อมกันตีราคาคืนการจะตั้งปฏิบัติทิศทางก็คือคาดหมายที่กองประชุมจะตั้งก่อสร้างผักพนักงานวางออกในระยะ5ปีผ่านมาให้ลึกซึ้งถือกับความเป็นจริงและมีความเป็นเอกภาพสูง ต่อกับหมากพลที่ญาติมาได้เพื่อสืบต่อเสริมขยายยกให้เห็นจุดที่พ้นเด่นจุดอ่อนข้อคงค้างที่จะต้องได้ปรับปรุงแก้ไขซอกให้เห็นสาเหตุและบทเรียนที่ถอดถอนได้เคียงคู่กันนี้กองประชุมจะได้พร้อมกันค้นคว้าประกอบการคิดความเห็นอย่างภาวะวิสัยต่อทิศทางคาดหมายและหน้าที่เวียกงานการจัดตั้งของพนักงานที่จะต้องสู่ส่วนจัดตั้งปฏิบัติใน5ปีต่อหน้าในสายปรับปรุงก่อสร้างพรรคให้มีความปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่นเพื่อยกสูงความสามารถนำพาและลักษณะน้ำหน้าของพรรคเฮาในเงื่อนไขใหม่หันเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเทละก้าวปฏิบัติการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและลึกซึ้งในเวียกงานพนักงานให้เป็นรูปธรรมตัวจริงพร้อมทั้งหับประกันให้มีทันแถวสมาชิกพรรคพนักงานที่นักแน่นเพื่อสืบต่อเป็นพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนในถูกตำแหน่งงานกองประชุมครั้งนี้พวกเขาจะได้รับฟังการรายงานการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานจัดตั้งของคณะการสาธารณสุขในระยะ5ปีผ่านมาปี2021หา2025และทิศทางแผนการ5ปีปี2026หา2030พร้อมทั้งสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานจัดตั้งของคณะสาธารณสุขประจำปี2025และทิศทางจุดสุ่มปี2026
1: กองประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนวิสาการลาวออสเตรเลียภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับถ่าเอียงเศรษฐกิจโลกในเงื่อนไขสภาพการผันแปรของโลกในปัจจุบันจัดขึ้นในวันที่16มิถุนายนที่สโมสรสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านนางคำลาแก้วอุ่นคำห้องหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติและท่านเบนนิตาซัมเมอร์วิลห้องเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวพร้อมด้วยนักศึกษาภายในสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติเข้าร่วมท่านนางคำลาแก้วอุ่นคำหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติมีคำเห็นว่ากองประชุมสัมมนาครั้งนี้แม้นมีความหมายสำคัญหลายเนื่องจากเป็นกองประชุมแลกเปลี่ยนด้านวิชาการข้างทำอิฐระหว่างสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติและสถานทูตออสเตรเลียประจำลาวซึ่งย้ำใดก็ได้ตีราคาสูงต่อสายพันธุ์อันดีงามระหว่างลาวและออสเตรเลียที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะผ่านมาออสเตรเลียเป็นคู่ห่วมพัฒนาที่สำคัญของลาวในหลายคงเขตเป็นต้นด้านการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การค้นคว้าและการพัฒนาเศรษฐกิจและอื่น
4: ๆการรวมกันจากกองประชุมในครั้งนี้เป็นคีย์หมายสำคัญของการสืบต่อเสริมขยายการพัวพันหัวมือด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสองฝ่ายสำหรับสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติของเฮากองประชุมสัมมนามื้อนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้ทางด้านการค้นคว้าวิจัยปัญหาให้แก่พนักงานผู้อาจารย์และนักศึกษาให้นับหมื่นนับกว่าๆเลิศเสริมบรรดาท่านที่ทักทายกองประชุมสัมมนาได้จัดขึ้นในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐทั่วปวงชนลาวทั้งชาติกำลังซุ่มใส่จัดตั้งผังขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมครั้งที่10เข้าสู่การจัดตั้งปฏิบัติจริงเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศของเราก
1: องประชุมครั้งนี้แบ่งออกเป็น2หัวข้อหลักคือความเข้าใจเกี่ยวกับทายเอียงเศรษฐกิจโลกในเงื่อนไขสภาพการผันแปรของโลกในปัจจุบันการร่วมมือออสเตรเลียลาวทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเงื่อนไขปัจจุบันโดยการนำเสนอของบรรดาวิทยากรและการแลกเปลี่ยนคำเห็นของคณะประธานสามารถสั่งรวมปัญหาสำคัญทางด้านการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะระเบียบโลกใหม่และการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติการปรับตัวและยุทธศาสตร์การต่างประเทศของเราพร้อมทั้งปัญหาอื่นๆที่ส่งไฟให้ความสนใจ
0: พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานห้องว่าการเมืองสนามไซหลังใหม่จัดขึ้นในวันที่15มิถุนายนนี้โดยมิทานธนูไซบรรซาลิตประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตปือพร้อมด้วยคณะการเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านสันติไซศรีลือไซประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสนามไซให้ฮู้ว่าอาคารสำนักงานหลังเก่าได้ถูกนำไซตั้งแต่ปี1990ซึ่งปัจจุบันมีสภาพสุกโทรมคับแคบและบ่สามารถสนองได้ตามความเฮียห้องต้องการในการบริหารเวียกงานหลักที่หันเป็นทันสมัยฉะนั้นการก่อสร้างอาคารหลังใหม่นี้จึงเป็นบาดก้าวสำคัญด้านการเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนดีขึ้นสำหรับรูปแบบอาคารสำนักงานห้องว่าการเมืองสนามไซหลังใหม่นี้เป็นอาคารสูง3ชั้นมีเนื้อที่ก่อสร้างทั้งหมด 4,900 ตารางเมตรรวมมูลค่าการก่อสร้าง66ตื้อ 800ล้านกว่ากีบโดยนำใช้งบประมาณของรัฐบาลภายในอาคารประกอบมีห้องประชุม2ห้องห้องเฮ็ดเวียก31ห้องห้องเก็บเมียนทรัพย์สิน3ห้องห้องไอที3ห้องและห้องอเนกประสงค์1ห้องและห้องอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งสามารถบรรจุพนักงานรัฐกรได้ห้อยกว่าคนโครงการนี้รับเหมาก่อสร้างโดยบริษัทเพชรสวรรค์พุทธวิสัพก่อสร้างซ่อมแปลงเคหสถานและสุรประทานจำกัดผู้เดียวซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลรวมระยะการก่อสร้างสัญญาแม่น3ปีให้สำเร็จ
1: เมืองละครเพียงแขวงสารวันสำเร็จการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม.4ศกเฮียน2025-2026ภายหลังเริ่มจัดตั้งปฏิบัติในการสอบเสียงระหว่างวันที่15วันที่12มิถุนายนท่านสาลีไซยวงศ์ห้องหัวหน้าองค์การศึกษาธิการและกีฬาเมืองละครเพียงให้สัมภาษณ์ว่าตลอดระยะจัดตั้งปฏิบัติการสอบเสียงคณะนำเมืองละครเพียงได้เอาใจใส่สุขยู่ติดตามการสอบเสียงสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการน้องนักเรียนและครูอาจารย์ที่ย้ำห้องสอบเสียงเพื่อปฏิบัติระเบียบอย่างเข้มงวดเป็นต้นด้านเวลาระเบียบการสอบเสียงช่วยอธิบายและชี้แจงปัญหาต่างๆเพื่อเห็นให้นักเรียนได้เข้าใจอย่างจะแจ้งต่อเนื่องในบทเรียนการสอบเสียงและอื่นๆเพื่อเห็นให้การสอบเสียงครั้งนี้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว
5: ้การสอบเสียงนี่แม่นเฮาได้เริ่มต้นแต่วันที่15วันที่12เนาะใส่เวลา3วันแต่ว่าเอกภาพทั่วประเทศเนาะสําหรับการสอบเสียงสัตว์ม.4นี้ในนั้นประกอบมีอยู่5วิชาหลักเนาะ1แม่นภาษาลาววรรณคดี2วิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์3วิทยาศาสตร์สังคม4ภาษาอังกฤษและ5คณิตศาสตร์ขอแสดงความขอบใจนำกันสูงของเมืองก็คือท่านประธานคณะกรรมการปกครองเมืองที่ได้สุญญุในการสอบเสียงนักเรียนมัธยมต้นคือสัตว์ม.4ในเมืองละครเพียงของเฮาเนาะที่ท่านได้แนะนำเนาะในการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องระเบียบในการจัดตั้งปฏิบัติในการสอบเสียงเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานการสอบเสียงในเมืองละครเพียงเฮานี่ได้รับประกันได้400ส่วน100เนาะ
1: ท่านสาลีไซยวงศ์ให้สัมภาษณ์ตื่มว่าทั่วเมืองละครเพลงมีศูนย์สอบเสียง2ศูนย์คือศูนย์สอบเสียงมอโซละคร4และศูนย์สอบเสียงด้านนาเหล่ารวมมี10โรงเรียน10ห้องสอบเสียงมีนักเรียนเข้าสอบเสียงทั้งหมด206คนหญิง116คนโดยกำหนดเอา5วิชาหลักคือวิชาภาษาลาววรรณคดีวิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์
0: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นพิธีประกาศสร้างตั้ง3ตาแสงคือตาแสงเทตาแสงนครไซและตาแสงสมปอยของเมืองสนามไซแขวงอัตปือจัดขึ้นเมื่อบุดรมณีที่ห้องว่าการปกครองเมืองสนามไซมีท่านบุญเถิงดวงสวรรค์เลขาพรรคแขวงอัตปือมีท่านคำโพไซไซยาเสนาเลขาพรรคเมืองและประชาชน3ตาแสงเข้าร่วม
6: ในพิธีทานสันติไซศรีลือไซประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสนามไซได้แลงานการจัดตั้งปฏิบัติประกาศตาแสงซึ่งตาแสงทั้ง3มีที่ตั้งขอบเขตและท่าแห่งดังนี้ตาแสงสมปอยความเอาสำนักงานองค์การและโครงการต่างๆของรัฐและเอกชนคือกองพันเซาเอ็ดกองหอย543ทหารอาไลป้องกันความสงบด่าน48มีหงเฮียนหงหมอหน่อยสมปอยพื้นฐานโครงล่างมีเส้นทางปูยางเลขที่9003ผ่านห้องการคณะกรรมการปกครองตาแสงและเขื่อนไฟฟ้า4กองตอนลุมซึ่งเรียบตามซ้ายแม่นำเซกองเป็นทงเพียงและพื้นที่ค่อนข้างต่ำการดำรงชีวิตของประชาชนแมนเฮ็ดนาและเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 64,274 กว่าเฮกตาร์มีพลเมืองทั้งหมด 5,307 คนหญิง 2,669 คนมีจำนวน7บ้านคือบ้านน้ำกงบ้านขั้นมักนาวบ้านบุงแก้วบ้านตะเง่าบ้านสมปอยและบ้านหาดอุดมไส่มี7หน่วยพักขึ้นกับมีสมาชิกพักทั้งหมด117สหายหญิง31สหายสำรอง3สหายหญิง3สหายตาแสงเทตั้งอยู่บ้านหินลาดเมืองสนามไซแขวงอัตปือตาแสงเทเมนเขตการปกครองท้องถิ่น1ที่ขึ้นกับเมืองสนามไซ
7: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: ในวันที่10มิถุนายนนี้อยู่ศูนย์สอบเสียงโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เทศบาลเมืองรองแขวงหลวงน้ำตาได้จัดพิธีเปิดการสอบเสียงจบสั้นม.4ทั่วเมืองรองประจำศกเรียน 2025-2026 โดยมีท่านจักรวาลแก้วบุญพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองผู้สินำเวียกงานวัฒนธรรมสังคมมีบรรดาอำนวยการโรงเรียนคณะผู้สอบคณะกรรมการเข้าร่วม
8: เพื่อเฮ็ดให้การดำเนินการสอบเสียงในครั้งนี้เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงในโศกเฮียน2025หา2026ทั่วเมืองรองมีโรงเรียนมัธยมทั้งหมด9แห่งในนี้มีโรงเรียนที่มีชั้นม.4 จำนวน8แห่งมีจำนวนนักเรียนม.4 ทั้งหมด450คนหญิง220คนแบ่งออกเป็น80สอบเสียงมี24ห้องสอบเสียงมีคณะรับผิดชอบขั้นเมืองจำนวน11ท่านหญิง2ท่านกรรมการลงประจำศูนย์สอบเสียงจำนวน8ท่านหญิง3ท่านและมีกรรมการยามห้องสอบเสียง48ท่านหญิง20ท่านสำหรับการสอบเสียงสั้นม.4 ในครั้งนี้ประกอบมี5วิชาหลักคือภาษาลาววรรณคดีวิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษโดยจะดำเนินไปเป็นเวลา3วันเต็มเริ่มแต่วันที่10หาวันที่12มิถุนา2026โอกาสที่มีความหมายนี้ท่านจักรวาลแก้วบุญพันธ์ได้มีคำเห็นโอลมซึ่งก่อนอื่นหมดท่านได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อคณะผิดชอบและครูอาจารย์ที่ได้พร้อมกันกะเกมความพร้อมทุกด้านให้ทันกับเวลาที่ทางคันเทิงได้วางออกนอกจากนี้ท่านยังได้เฮียบห้องให้คณะผิดชอบตลอดฮอดกรรมการเฝ้าห้องสอบเสียงทุกท่านจงพร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติตามสิทธิ์หน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มงวดแดงแก้วคำผู้สื่อข่าวเมืองรองรายงาน
0: เมื่อมอมานี่อยู่ห้องประชุมคณะจัดตั้งแขวงหลวงพระบางได้จัดกองประชุมติดตามสุกยู่และสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำไตรมาสที่1ปี2026ของโครงการพัฒนาพื้นฐานของลางชนบทและการคุ้มครองอ่างตงแบบยืนยงโดยการเป็นประธานของทานยี่อย่างห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมทั้งเป็นห้องประธานคณะสี่นำโครงการขันเขวงมีคณะกวดกาจากศูนย์กลางและท้องถิ่นทีมงานจากธนาคารพัฒนาอาซีคณะประสานงานโครงการและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
9: นายกอบตทานบรรดาวงศ์ผ่านทาเจตหอผู้ประสานงานโครงการคันแขวงได้รายงานผลสำเร็จที่พ้นเด่นในไตรมาสที่1ปี2026มาฮอดเดือนมีนาคม2026มีความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติการตัวจริง 57.74 จันทอยคล่องแผนการทั้งหมดนานาได้สำเร็จการฝึกอบรมเทคนิคโยกสมรรถภาพพืชและดูแลงเข้าผักเถียมทวดิน5เกสาวกสิกร487คนสำเร็จการสร้างตางกลุ่มผู้ผลิตกสิกรรมที่ดินจำนวน7กลุ่มสำเร็จการก่อสร้างแล้วการเจือนหอยสันหอยเจ้านันไดสำเร็จการสำรวจระบบสุรประทานโดยโครงการน้ำนั้น155จำนวน68จุดและฝึกอบรมการคุ้มครองน้ำซ่าระบบสุรประทาน5กลุ่มผู้น้ำซ่าตัวแบบสำเร็จการทดแทนผลกระทบจากการสอดเจือนของดินและการก่อสร้าง5ปะสะสนมวลคานไร่กลัว 24,800,000 กีบนาบดรายงานยังได้ยกให้เห็นบางบัน5ทียุ่งยากเซนในการก่อสร้างทางผ่านป่าที่ยังมีความซักซ้าและการปรับปรุงกลุ่มผู้สมซานำให้กลายเป็นสมาคมอย่างบทฐานชัดเจนในการแบ่งความรับผิดชอบสำหรับทิศทางแผนการในตอนหน้าก็คือไตรมาส2ปี2026จะสืบต่อซุ้มซาฝึกอบรมเทคนิคและการผลิตระดับฝนกะเกียมสร้างตั้งสมาคมผู้สมซานำสืบต่อติดตามการนำซาถึงสุกโยการผลิตของขัวเหินเป้าหมายและการเคียนแผนข้อเสนอถึงหาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดน้อยเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการบรรลุตามคาดมาทีวางไว้อย่างมีผลสำเร็จจารณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพะบาง
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
10: ์บริเวณความกดอากาศต่ำยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเสียงใต้จะมีกำลังปานกลางพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ชั้นห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ชั้นห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา36องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยเป็นบริเวณกว้างพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา34องศาภาคกลางมีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่น เนื้อที่การปกคุ้มของฝนเท่า60ต้นห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา34องศาสำหรับแขวงสิสมบูรณ์จะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยพ่อมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคุ้มของฝนเท่า40ต้นห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา32องศาภาคใต้มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง29หา36องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในว่า21หา27องศาลัดดาของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปซึ่งท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่15มิถุนายนนี้อยู่ฮานอยท่านเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้โอ้ลมทางโทรศัพท์กับท่านหลี่เสียงนายกรัฐมนตรีจีนโดยท่านนายกรัฐมนตรีเวียดนามเสนอให้ส่งฝ่ายปรับปรุงความไว้เนื้อเสื่อใจด้านยุทธศาสตร์จัดตั้งบรรดาโครงการพบปะแลกเปลี่ยนขั้นสูงและบรรดากลไกหัวมือที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเก่าให้บุริมสิทธิ์การหัวมือเส้นทางรถไฟยุ่งแห่งการเสื่อมโตกับบรรดาประเทศบรรดาภาคพื้นอื่นๆสุขยู่การค้าส่งฝ่ายพัฒนาอย่างดุนเดียงยืนยงปฏิบัติรูปการเฮ็ดเวียกอยู่ด่านไซเดนแบบอัศริยะโดยไวสร้างบรรดาเขตหัวมือเศรษฐกิจผ่านสายเดนสร้างความสะดวกให้เกี่ยวกับการค้าการลงทุนในโอกาสนี้ท่านหลี่เสียงนายกรัฐมนตรีจีนยังยืนว่าจีนย้ำใดก็ถือเวียดนามแม่นทิศทางบุริมสิทธิ์ในนโยบายการต่างประเทศฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงจีนจะพร้อมกับเวียดนามติดเทศความหับหู่รวมขั้นสูงลงเลิกการเสื่อมโตยุทธศาสตร์พัฒนาสุขยู่การหัวมืออย่างแท้จริงยุ่งแห่งการหัวมือเส้นทางรถไฟระหว่างสองประเทศและเพิ่มทวีการเสื่อมจอดกับบรรดาประเทศและภาคพื้นสุขยู่การเสื่อมจอดคะแนงอาชีพการค้าผลิตภัณฑ์กสิกรรมส่งเสริมบรรดาวิสาหกิจที่มีชื่อเสียงมีความสามารถเปิดกว้างการลงทุนที่มีคุณภาพสูงเป็นต้นคงเขตวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มทวีการหัวมือหับประกันพลังงานการเสื่อมโตไฟฟ้า

0: ลีเป็นจุดหมายท่องเที่ยวแห่งทําอิฐในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ที่มีขี้เหงื่อฝังเป็นศูนย์อย่างแท้จริง
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานอ้างอิงแถลงการของทานศิวราสิงห์เสาหานรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสวัสดิการของอินเดียในเมื่อวานนี้ระบุว่ารัฐบาลอินเดียเตรียมจัดทําแผนรับมือฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือชาวกสิกรให้สามารถรับมือกับภาวะฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งมีแต่เอียงจะเห็นให้หลายพื้นที่ในประเทศอินเดียประสบกับสภาพแห้งแล้งปรากฏการณ์เอลนิโญถือเป็นปรากฏการณ์ทางอากาศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมความกดดันอากาศและรูปแบบการตกของฝนทั่วโลกโดยปรากฏการณ์ดังกล่าวมักเห็นให้เกิดสภาพอากาศแห้งแล้งกว่าปกติในอินเดียและภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต
0: ้ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์และไพมณีธรรมวงศ์อ่าน
2: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Packageสมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
6: เงินกี่เงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิม
7: แลกเป็นเงินตาซาซ้ายผิดระเบียบกฎหมายบ้านเมืองสบายดีมีรายการยินดีต้อนรับทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้ออกอากาศ 12:30-13:00 FM 103.7 MHz ดำเนินรายการมณีอนุรักษ์เนาะซึ่งวันรายการนี้จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ซีนำหลักจากธนาคารแห่งสปป.ลาวเมื่องานใดที่มีรายการอยากฮู้เพิ่มเติมอาจจะเข้าไปเบิ่งไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิมพ์ว่า www.lsc.gov.เอแล้วก็ Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์จะเริ่มพิมพ์เป็นภาษาลาวเนาะพร้อมกันนั้นมีเบอร์สายด่วนพร้อม1602แล้วก็ติดพันกับธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านผู้ฟังก็มี Facebook ของธนาคารแห่งสปป.ลาวพิมพ์เป็นภาษาลาวเช่นเดียวกันส่วนว่าข่าวๆของธนาคารนั้นจะออกเฉพาะวันเสาร์มีรายการรับฟังได้หลายช่องทางสามารถสื่อถึงกันได้ท่านผู้ฟังบีแบงข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงบางคนอาจจะมักติดตามเดในรายการของเราฟังบดาข้อตกลงนิติกรรมดำรัสแจ้งการต่างๆที่มีเนื้อในติดพันกับเวียกงานของมีรายการผู้ที่ให้ความสนใจก็ต้องขอขอบใจเนาะอย่าลืมเด้อศึกษาข้อมูลหาซอกความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองที่เว็บไซต์และ Facebook แล้วก็รับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราไปนำเนาะวันนี้30นาทีนี้ข้อมูลก็คือข้อตกลงว่าด้วยการออกจำหน่ายหุ้นกู้สิ่งที่มันติดพันกับหุ้นกู้หุ้นถ้าว่าเราซื้อหุ้นมาในราคาที่แพงซื้อมาแล้วหุ้นผัดมีราคาหลุดลงมีรายการจะเห็นแนวไหนก็เสื้อว่าทุกคนที่มักซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนาะอาจจะมีความฮอบฮู้ในเรื่องนี้แล้วแต่บางคนอาจจะบ่ทันได้เข้าใจเถอะเนาะมีรายการต้องเข้าใจว่าทุกการลงทุนก็ต้องมีความเสี่ยงการลงทุนในหุ้นก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเพราะว่า ราคาหุ้นนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีขึ้นแล้วก็มีลงมีละการต้องได้วิเคราะห์ให้ทีทวนก่อนที่จะตัดสินใจในการซื้อหุ้นถ้าว่าเฮานั้นบ่มีความสำนานเลยในการซื้อขายหุ้นก็ควรปรึกษากับบริษัทหลักทรัพย์ที่จะให้คำปรึกษาแก่ผู้ลงทุน

0: หรือจะโทรไปเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะ1602และยานี้พักไว้เท่านี้ก่อนค่ะบรรยากาศด้วยโฆษณาจากทางรายการและยานต่อไปมาฟังข้อตกลงว่าด้วยการออกจำหน่ายหุ้นกู้
1: ไปธนาคารมาน้องเห็นคนติดใบยังยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
2: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปงแม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเชี่ยวเข้ากลมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปปลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้ซาวกว่าปีแล้วได้น้อง
1: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
2: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
1: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
2: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
1: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
2: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร์
3: เออเสี่ยวเฮาทำตัวนี่ดู
4: มีหยังเน
3: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่ะตัวว่าน่าสนใจ
4: ป่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
3: เอ้าเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
4: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
3: แม่นว่าซั่นเฮาสิไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
4: เอ้าซะแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021-419-222บริษัทหลักทรัพย์โทคตลกทจำกัดโทร021-265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021-265461
5: ว้าวแก้วเป็นลูกเห็นอย่างคือไข่น้ำเพียงแท่น่ะ
6: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
5: ่คือบ่เปิดซีโอไปคุยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ่
6: แต่มันสบายอันเด้แม่
5: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
6: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
7: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนาพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจัดจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้จ่ายไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นใส้เงินกีบให้เด่นเก้าลาวสิได้บอนเจริญแท่หนา
8: โงดติดราคาเป็นเงินบาทโงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
0: เป็นรายการหับฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz อยู่กับอนุรักษ์อยู่กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์อยู่กับธนาคารแห่งสปปลาววังกี้นี้เตือนผู้ที่จะลงทุนในหุ้นว่าในที่นี้บ่แม่นบ่ให้ลงทุนในท่านผู้ฟังแต่ทุกการลงทุนขอให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนถ้าว่าบ่ฮู้รายละเอียดแท้ๆเนาะมีรายการอย่าลืมโทรมาหาพวกเฮาได้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์1602โทรมาบ่ได้เสียเงินจักกีบนะบ่ได้เสียค่าบริการแต่อย่างใดเนาะเพียงแต่มีรายการโทรมาในมงรัฐการ บัดนี้มาแนะนำทานที่ต้องการซื้อขายหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแม่นต้องได้กับเกี่ยมความพร้อมอันดับทําอิดเลยแม่นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นนี่แหละเนาะผู้ลงทุนต้องมีการศึกษาข้อมูลมีการวางแผนการลงทุนให้ดีเสียก่อนผู้ลงทุนต้องได้กับเกี่ยมเงินลงทุนให้ครบตามจำนวนหุ้นที่ต้องการในการลงทุนหลังจากศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ทานสนใจแล้วบ่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านการเงินราคานโยบายต่างๆท่านผู้ฟังถ้าว่าทานมีความพร้อมแล้วหรือยังบ่มีความพร้อมอยากปรึกษาก็ขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้เนาะนำบริษัทหลักทรัพย์พนักงานในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แจ้งเมลการคืนแนวนั้นเนาะข้อตกลงว่าด้วยการออกจำหน่ายหุ้นกู้มาสืบต่อในมาตราที่34ในมาตราที่34เว้าถึงเอกสารประกอบการห้องขอออกจำหน่ายหุ้นกู้ในวงจำกัดบริษัทที่มีจุดประสงค์ออกจำหน่ายหุ้นกู้ในวงจำกัดต้องได้ประกอบเอกสารตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฉบับปรับปรุงในมาตราที่29นอกจากนั้นยังมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้1สำเนาใบทะเบียนสัมปทานกรณีเป็นธุรกิจสัมปทาน2บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแต่1ส่วนห้อยขึ้นไป3ใบยั่งยืนความพร้อมการออกจำหน่ายหุ้นกู้จากที่ปรึกษาทางด้านการเงินถ้ามี4บทรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยได้รับการรับรองจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินกรณีการออกจำหน่ายหุ้นกู้มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน5เอกสารรายงานการเงิน1ปีขึ้นหลังนับแต่ปียืนค้ำห้องและเอกสารประกอบขอการออกจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เป็นต้นไปซึ่งได้รับการตรวจสอบจากบริษัทตรวจสอบที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ข้อที่6เอกสารเกี่ยวกับแผนการสำระต้นทุนและดอกเบี้ยที่แสดงให้เห็นแรงทุนสำหรับการสำระดังกล่าว7หนังสือส่วนซื้อฉบับย่อตามการกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์8เอกสารเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิ์และหน้าที่ของผู้ออกจำหน่ายหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้9สัญญาค้ำประกันการออกจำหน่ายหุ้นกู้ระหว่างบริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้กับผู้ค้ำประกันการออกจำหน่ายหุ้นกู้ถ้ามี10สัญญาแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ถ้ามี11บทรายงานจัดลำดับความน่าเชื่อถือถ้ามี12สัญญาค้ำประกันการชำระหนี้จากผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ถ้ามี13เอกสารอื่นตามการกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีเลขาสำหรับบริษัทที่ว่ามีจุดประสงค์ในการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในวงจำกัดนั้นต้องได้ร่วมกับที่ปรึกษาทางด้านการเงินเป็นผู้กักเก็บเอกสารประกอบการห้องขอออกจำหน่ายหุ้นกู้ในวงจำกัดในแต่ละครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบต่อเนื้อในและข้อมูลที่บ่งไว้ในเอกสารดังกล่าวพร้อมทั้งเก็บรักษาเอกสารปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวไว้อย่างน้อย10ปี

0: เออเสี่ยวเฮาทำตัวนี่ดู
1: มีหยังเน
0: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจ
1: ป่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าคืออย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
0: แม่นว่าฉันเฮาจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ล่ะ
1: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตัวสิบ่ถามฉันดอกตัวก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทลักทรัพย์โทรคอตลอกอทอจำกัดโทร021265483และบริษัทลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงสวยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
3: จงสวยกันประหยัดแต่มันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
4: เงินเก็บมีขาล้นหากคนห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข่งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังอย่ามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ส่งเสริมกิบไว้สมไส้สวยกัน
5: มีรายการยังรับฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz 12:35-13:00 อยู่กับธนาคารแห่งสปป.ลาวอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์อยู่กับมีรายการเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์แบบนี้แน่นอนว่าบรรดาท่านที่มีความสนใจในการซื้อขายหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวมีรายการขอคำแนะนำเพิ่มเติมกับบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าพนักงานในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ได้เนาะฝากกันไว้เด้อถ้าบ่แน่ใจอีหลีก็แม่นโทรมา1602ยินดีที่จะให้คำปรึกษาแก่เมดรายการรายงานนี้มาต่อในมาตราที่35ในมาตราที่35เว้าถึงค่าบริการการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในวงจำกัดบริษัทที่ว่ามีจุดประสงค์ในการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในวงจำกัดนั้นต้องได้เสียค่าบริการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ดังนี้1ค่ายืนสำนวนคำห้องขอออกจำหน่ายหุ้นกู้ในวงจำกัดและต้องสำระเงินภายในวันที่ได้ยืนสำนวนคำห้องต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์2ค่าออกใบอนุญาตการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในวงจำกัดในแต่ละครั้ง3ค่าคุ้มครองประจำปีตามอายุของหุ้นกู้และต้องสำระภายใน1ไตรมาสของปีถัดไปยกเว้นบริษัทที่ออกจำหน่ายหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายปีทำอิฐและบริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านไปในมาตราที่35เว้าถึงค่าบริการการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในวงจำกัดดังนั้นค่าบริการในแต่ละปีอาจมีการเพิ่มขึ้นหรือมาลดลงมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีดังนั้นมีรายการก็ต้องได้สอบถามก่อนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเนาะหรือจะโทรไปเบอร์สายด่วน1602ก็ได้เช่นเดียวกันระยะท้ายของทางรายการอย่าเฝ้าไปสายเถื่อมีรายการอยู่นำกัน30นาทีมื้อนี้เอาสารานะฮู้มาเว้าสู่ฟังผู้ใดที่ว่ามีอาการมักเจ็บท้องเรื่อยๆโดยเฉพาะแม่นเจ็บกระเพาะมีอาหารที่ต้องหลีกเว้นเด้อสำหรับผู้ใดที่มีอาการเจ็บกระเพาะเนาะอาหารชนิดใดที่ต้องหลีกเว้นระยะต่อไปมาหาฟังน้ำกัน

0: เดียวเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ห
1: ันหัวเป็นได้เลยล่ะ
0: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาเป็นยังพ้นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
2: ว้าว
0: ถูกต้องจำเป็นได้ซ่อคู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
3: เงินกีบมีขาล่นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเผื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท่ใด
4: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6: แลกเปลี่ยนเงินตราสาสายผิดระเบียบกฎหมายบ้านเมืองมีรายการหับฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz ออกอากาศ 12:30-13:00 วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์นั้นรวบรวมข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่วนวันเสาร์นั้นจะมีข่าวเฉพาะธนาคารแห่งสปป.ลาวฝากไว้เติมสำหรับเมลการท่านใดที่มีความสนใจซื้อขายหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวเมลการสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมนำบริษัทหลักทรัพย์และพนักงานในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ได้หรือจะโทรมาที่1602และยะของสาระนะฮู้ว่าวซูเมลการได้หาฟังเนาะผู้ใดที่มักมีอาการเจ็บกระเพาะเรื่อยๆบ่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายท่านผู้ฟังเจ็บกระเพาะห้ามกินหยังเจ็บกระเพาะห้ามกินถั่วและผลิตภัณฑ์จากถั่วจะก่อให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารนมเกิดเป็นปัญหาในการย่อยน้ำตาลนมส้มหรือว่าน้ำหมักหนาวเฮ็ดให้แสบฮ้อนน้ำฮ้อนหรือว่าฮ้อนหลายๆท่านผู้ฟังอาจจะเฮ็ดให้บ่สบายท้องหรือว่าเฮ็ดให้เจ็บกระเพาะได้อาหารรสชาติเข้มข้นหรือว่าเผ็ดเกินไปควรกินเท่าที่กระเพาะรับได้กาเฟสากระตุ้นการลังกดในกระเพาะอาหารและอาจเฮ็ดให้อาหารบ่ย่อยเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเฮ็ดให้กระเพาะลังกดออกมาหลายสิ้นสุกๆดิบๆเฮ็ดให้กระเพาะอาหารของเฮานั้นย่อยยากและลังกดออกมาหลายกว่าปกติน้ำอัดลมและเครื่องดื่มสู่กำลังเฮ็ดให้แน่นท้องยึงท้องและอาหารสุดท้ายก็แม่นอาหารประเภทจืนจะเฮ็ดให้มีไขมันสูงมีรายการฟังทันหรือว่าจื้อได้หรือบ่เนาะอาหารที่เวลาเฮาเจ็บท้องหรือว่าเจ็บกระเพาะนั้นควรหลีกเลี่ยงเด้อมีรายการเพื่อการป้องกันสุขภาพของมีรายการให้ดีขึ้นเนาะต้องกินอาหารที่สุกสดใหม่สะอาดกินที่ห่างไกลเฮารับได้ท่านผู้ฟังบางคนนี่กินตามใจปากนี่บ่ได้เด้กินมะม่วงบ่คำเบิ่งท้องก็เฮ็ดให้เจ็บท้องได้เนาะฝากความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการเพื่อนธนาคารเวลาหมดแล้ว30นาทีอยู่น้ำกันเบิดหนึ่งข้าวเดียวแต่ว่าบรรดาทานั้นหากฟังได้ปกติออกอากาศวันจันทร์ถึงวันเสาร์12:30-13:00มื้อนี้ลาเมลการไปเพียงเท่านี้มื้อหน้าพบพ่อกันใหม่สบายดีย
4: ุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให้
3: ใส่เงินกีบมีขาล่นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
4: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดลาร์มาติดราคาเป็น
7: Thank you.
2: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
7: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจังหวัดนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวต้นสมงกรมสังคมสงเคราะห์กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมร่วมกับองค์การเพื่อนมิตรสากลประจำลาวจัดเผยแพร่โครงการช่วยเหลือเด็กข้างถนนและสร้างบุคลากรบริหารโครงการแบบยนยงอยู่ลาวในระยะ5ปี2025หา2029ในวันที่15กันยานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการประธานของท่านนางแก้วจันทวิไซรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องความประสงค์ครั้งนี้ในใจสร้างความเข้มแข็งให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องทางภาครัฐองค์การจัดตั้งทางสังคมในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้มีชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นโดยการฝึกอบรมวิชาชีพส่งเสริมการมีเวียกเฮ็ดงานทำและโอกาสทางด้านเศรษฐกิจรวมกับภาคส่วนที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวข้องกับศูนย์กลางแขวงเมืองที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวข้องกันพร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอแผนกิจกรรม5ปีแผนกิจกรรม3เดือนท้ายปี2025และแผนกิจกรรมปี2026ของโครงการช่วยเหลือเด็กข้างถนนและสร้างบุคลากรบริหารโครงการแบบยนยงอยู่ลาวในระยะ5ปีพร้อมเดียวกันนี้กองประชุมยังได้ค้นคว้าประกอบความเห็นใส่แผนปฏิบัติงานโครงการโดยเน้นใส่3จุดประสงค์ต้นตอของโครงการเป็นต้นเพิ่มทวีการปกป้องเด็กวัยหนุ่มและครอบครัวที่ได้โอกาสจากทุกรูปแบบของความเสี่ยงและการล่วงละเมิดและการเพิ่มทวีการสนองการบริการปกป้องโดยกงสนับสนุนเด็กและวัยหนุ่มกลายเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของเราโดยผ่านการศึกษาการจ้างงานและการเบิ่งแยงครอบครัวสร้างครอบครัวอาจสามารถของคู่ร่วมงานองค์การปกครองท้องถิ่นชุมชนภาคส่วนเกี่ยวข้องต่างๆและพนักงานโครงการให้มีความสามารถในการปกป้องเด็กและครอบครัวจากทุกความเสี่ยงจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
8: รายการ
9: Colorful Music
10: Welcome to Colorful Music
9: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
10: The program updates world music trend for you
11: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
12: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

สบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music ห้อย 3.7 MHz อยู่กับ DJ Smile 1 ชั่วโมงเต็มๆเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. ตอนสวยมาพบกันมื้อนี้กลางอาทิตย์กันอีกแล้ววันที่17มิถุนายนปีคศ2026พศ2569เข้าสู่ไทยกลางเดือนเนาะกลางเดือนมิถุนายนหลายๆคนคงจะได้ชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันบอลโลกปี2026กันแล้วเนาะเป็นยังไงถูกใจกันหรือบ่แต่ละคู่ผ่านไปบางคนก็อดหลับอดนอนบางคนก็บ่ได้ไปเวียกไปงานย้อนแม่นบ่บางคนก็ไปเวียกกันสวยเนาะโดยเฉพาะแม่นผู้ชายเป็นกีฬาที่ว่ามีความนิยมกันไปทั่วโลกโดยเฉพาะแม่นผู้ชายเนาะที่มักหลายๆมักแฮงแฮงกีฬาบาสเตะสำหรับการแข่งขันบาสโลกในปีนี้จะถือว่ามีเจ้าภาพนำกัน3ประเทศนั่นเองก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันกันทั้งหมด48ทีมมาจาก48ประเทศบ่ฮู้ว่าปีใดทีมชาติลาวเฮาจะได้เข้าร่วมนําเพิ่นเนาะอันนี้ก็เป็นความหวังทุกสิ่งทุกอย่างต้องเฮ็ดให้ตัวเองมีความหวังเนาะถ้าบ่มีความหวังก็ถือว่าหมดลมหายใจแม่นบ่อย่าลืมกับผลงานเพลงใดที่ต้องการอยากจะฟังสามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052เอาเป็นว่ามาทักทายกันสักก่อนหนึ่งผลงานเพลงให้มันเข้ากับบรรยากาศการแข่งขันบาสโลกปี2026เนาะกับเพลงที่มีชื่อว่า We Are The World Cup จากการฟีเจอริ่งกันระหว่างซากิล่าและลิซ่า Blackpink กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz

0: และนี่ก็เป็นเพลงที่เปิดการแข่งขันหรือว่าเป็นเพลงเป็นทางการเนาะเปิดการแข่งขันกีฬาบอลโลกปี2026มี3ประเทศเป็นเจ้าภาพนำกันก็คือเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาและแคนาดาหรือว่าแคนาดาเนาะเป็นการฟีเจอริ่งกันระหว่างลิซ่าแบล็คพิงค์และซากิล่าสำหรับซากิล่านี่ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ที่ว่าได้ห้องเพลงเปิดโตการแข่งขันกีฬาบอลโลกทางทมิตรแมนการแข่งขันกีฬาบอลโลกที่แอฟริกาใต้เนาะประเทศแอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพกับเพลงที่มีชื่อว่า Waka Waka This Time for Africa และนี่ก็เป็นครั้งที่2 We Are The World Cup นอกจากเพลงนี้แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเพลงกับเพลงที่มีชื่อว่าใดๆเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเนาะและอย่าลืมเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับพยาธิตาก็อย่าลืมไปแวะปรึกษากันได้ที่ศูนย์การแพทย์เวียงจันทน์ปักกิ่งมีแพทย์อาวุโสผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะแม่นการปวดเกี่ยวกับพยาธิตาที่มาจากแขวงยุนนานมีประสบการณ์ในการปีนปัวหลายกว่า20ปีที่มาประจำการอยู่ศูนย์การแพทย์เวียงจันทน์ปักกิ่งผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องตาบ่ว่าจะเป็นพยาธิกระต้อโจกต้อหินประจัดจอประสาทตาเสื่อมหรือว่าสิ้นปงอย่าลืมไปแวะปรึกษากันได้ที่ศูนย์การแพทย์เวียงจันทน์ปักกิ่งที่เบอร์โทร02057554111ทางศูนย์ตั้งอยู่ทางบ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบอกนครหลวงเวียงจันทร
1: ์ข่าวดีข่าวดีข่าวดีเพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แฮ่วะอีลีวะ
3: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: เติมเงินใช้เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
5: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
5: ต้องแอป M Service
7: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
5: ต้องแอป M Service
8: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
5: ่ก็ต้องแอป M Service
9: โอ้ว้าวคักแท้ ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Switch ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
8: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

หลังจากที่ฟังบริการดีๆจากลาวโทรคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะและเพลงนี้ก็เป็นเพลงกีฬาบาสโลกเช่นเดียวกันสำหรับปีนี้กับเพลงที่มีชื่อว่า One World One Dream

และก็ผ่านไปตื้มอีกหนึ่งเสียงเพลงซึ่งเป็นเพลงเปิดตัวการแข่งขันบานโลกปี2026 FIFA World Cup 2026ที่กำลังมีการแข่งขันอยู่ในปัจจุบันนี้มีรวมกันเมื่อ48ทีมโดยเฉพาะเมื่อเช้าในการแข่งขันผ่านไปเนาะก็คือฝรั่งเจอกับเซเนกัลผลปรากฏว่าฝรั่งเอาชนะไป3-1คู่ต่อมาผลของคู่ต่อมาก็คืออาร์เจนตินาหรือว่าอาร์เจนตินพบกับแอลจีเรียซึ่งเป็นทีมชาติจากทวีปแอฟริกาผลปรากฏว่าอาร์เจนตินาชนะไป3-0ซึ่ง3 ประตูได้มาจากซูเปอร์สตาร์เลโอเนลเมสซี่ถือว่าเป็นการฮิตแฮททริกด้วยอายุ38ปีเนาะเป็นนักเตะที่ว่ามีอายุสูงที่สุดในทีมที่สามารถเฮ็ดหรือว่ายิงประตูคู่ต่อสู้ได้ถึง3ลูกสร้างประวัติศาสตร์นามใหม่ให้แก่บาดโลกเนาะและก็สร้างประวัติศาสตร์นามใหม่ให้แก่ทีมชาติอาร์เจนตินา

และอย่าลืมเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าสมการแข่งขันบานโลกประจำปี2026แต่อย่าลืมกับบริการดีๆจากลาโทรคมก็คือแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูเดอะรูมในความไว50เมกเนาะราคาเริ่มต้น1ล้าน500,000กีบต่อ3เดือนเสรียแล้วประมาณ500,000กีบต่อเดือนสามารถติดตั้งอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ห้องต่างๆภายในเฮือนซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูเดอะรูมเนาะอย่าลืมติดตั้งกันนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งบริการ IR Data จากลาวโทรคม1 SIM 1 World ผู้ใดที่ว่าไปเที่ยวกลุ่มประเทศเอือโลป14ประเทศบวก7เนาะมี2แพ็กเกจให้เลือกนำใช้กันสำหรับบริการ IR Data 1 SIM 1 World แพ็กเกจที่1 650,000 กีบนำใช้ได้15มื้อได้ data 5 gig สมัครนำใส่กดพันหน้าจอมือถือกดดาว2 3 4ดาวเลข14ดาวเลข15สี่เหลี่ยมแล้วกดถูกออกหรือว่าอีก1แพ็กเกจแมน10 gig เนาะสำหรับ data ในราคา1ล้าน 200,000 กีบนำใช้ได้30มือสมัครกดพันหน้าจอมือถือกดดาว2 3 4ดาวเลข14ดาวเลข30สี่เหลี่ยมแล้วกดถูกออกอีกหนึ่งบริการจากลาวโทรคมเพื่อบ่ให้ขาดการติดต่อนั่นเองเนาะเมื่อไปเที่ยวต่างประเทศสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมหรือว่า Application M Swiss หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101ตลอด24ชั่วโมงกับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวมาฟังเบื้องข่าวต่างประเทศมีรายงานว่าเกิดมีอภิมหาเศรษฐีอันดับ1ของโลกเนาะด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวมถึง1ล้านล้านดอลลาร์ลองเอา 20,000 คูณให้1ล้านล้านดอลลาร์เพิ่นด้วยคอมพิวเตอร์หรือว่าอันนั้นจักคิดไล่นึงคือสิบ่สามารถคิดไล่ออกได้แล้วเนาะความหลายของทรัพย์สินทรัพย์สินที่ว่านี่ก็คือมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทรถไฟฟ้าเทสลาและบริษัทอวกาศก็คือ SpaceX ซึ่งว่าทรัพย์สินดังกล่าวเพิ่มขึ้นแม่นมาจากบริษัท SpaceX ได้เข้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อเปิดขายหุ้น IPO ซึ่งเปิดขายในระยะทมิตรในราคา150ดอลลาร์ต่อหุ้นและหุ้นดังกล่าวก็ได้ดีโตขึ้นมา

ล้านล้านดอลลาร์บักดูเนาะส่งใส่คอมพิวเตอร์นี่จะเพไปเลยแม่นบ่ว่าเทียบใส่กับเงินกีบลาฮ้อนี่นับบ่ถ้วนท่านฟังสงสัยจะเป็นอาสงไข่พุ่นล่ะนี่ก็เป็นข่าวอยากจะมาเว้าสู่กันฟังเนาะเกี่ยวกับมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีของโลกมูลค่าทรัพย์สิน1ล้านล้านดอลลาร์นั่นเอง

ฟังข่าวมหาเศรษฐี1ล้านล้านดอลลาร์แล้วเปลี่ยนบรรยากาศมาหาเพลงมาหาฟังเพลงซาๆซึ้งๆอีก1เพลงเพลงเก่าๆเนาะที่อยากจะมาฝากให้มีรายการทุกๆท่านกับรายการคลุกฟุนมิวสิกอยู่ในระยะของลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมทุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวกับเพลงที่มีชื่อว่า Hard to say I'm sorry

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการ

0: เฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: เออนี่ตูน
6: หึ
5: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
5: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฟังบริการดีๆจากลาวทุกคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงซาซาซึ้งๆซึ่งเป็นเพลงจีนเนาะเดี๋ยวซื้ออย่างโบแน่ใจเลยโบอ่านซะเนาะฟังไปก่อนเด้อ

เป็นยังไงสำหรับเพลงที่ผ่านไปผู้ที่ได้ภาษาจีนนี่ก็คงเขาจะเข้าใจเนาะเพื่ออธิบายในเด้อว่าเพลงนี้หมายความว่าแบบไหนแต่ว่าก็เป็นเพลงที่ว่ามีจังหวะซาซาซึ้งซึ้งเป็นจังหวะที่ม่วนเนาะเลยเก็บมาฝากมาต้อนกันกับรายการ Colorful Music 103.7 MHz อยู่กับลาวโทรคมค่ะอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวและก็มีข่าวต่างประเทศอีก1ข่าวที่อยากจะมาเว้าสู่กันฟังเนาะโดยเฉพาะแมนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้มีให้ประชาชนไปลงประชามติจำกัดภาษากรหรือว่าพลเมืองบ่ให้เกิน10ล้านคนอันนี้ตรงกันข้ามกับประเทศอื่นๆเนาะโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเอเชียก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดนามไทยสิงคโปร์บอกสิรัฐบาลประเทศต่างๆกำลังพยายามให้ประชากรตัวเองเพิ่มขึ้นกระตุ้นให้ประชาชนสร้างครอบครัวให้มีลูกเพิ่มขึ้นตื้มอีกเนาะแต่โกงกันข้ามกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ให้ประชาชนไปลงประชามติเพื่อจำกัดประชากรหรือว่าพลเมืองบ่ให้เกิน10ล้านคนเป็นไปได้หรือบ่ท่านผู้ฟัง

0: ซึ่งเป็นคำถามที่ประชาชนสวิตเซอร์แลนด์ต้องรวมกันตอบในประชามติครั้งสำคัญเมื่อประชากรไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนประชามติเพื่อตัดสินข้อเสนอที่ต้องการจำกัดจำนวนประชากรของประเทศบ่ให้เกิน10ล้านคนซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้จุดประกายกลายเป็นประเด็นที่อ่อนไหวเกี่ยวกับบทบาทของผู้อพยพในประเทศและสะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกทางด้านความคิดที่กำลังก่อโตขึ้นในประเทศใจกลางของทวีปยุโรปข้อเสนอนี้ได้รับการผลักดันโดยพรรคประชาชนสวิตหรือว่า Swiss People's Party ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาที่มีอิทธิพลสูงภายในประเทศสำหรับพรรคเอิ้นมาตรการดังกล่าวว่าโครงการเพื่อความยั่งยืนโดยให้เหตุผลในการเติบโตของประชากรยังไวที่กำลังสร้างแห่งกดดันต่อผู้ที่อยู่อาศัยระบบสาธารณะและสิ่งแวดล้อมแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับจำนวนที่บอกว่านี่เป็นเพียงความพยายามครั้งใหม่ของพรรคในการจำกัดการอพยพเข้าเมืองภายใต้ชื่อที่เอื้อนกันว่า เบิ่งคืออ่อนไหวเกินไปทางด้านฝ่ายรัฐบาลของสวิตเซอร์แลนด์นี่พรรคการเมืองส่วนใหญ่องค์การภาคธุรกิจและสาภาพแห่งงานต่างออกมาคัดค้านสำหรับข้อเสนอนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ในปี2022สวิตเซอร์แลนด์มีประชากรเพียงแต่ 7.3 ล้านคนแต่ปัจจุบันประชากรภายในประเทศของสวิตเซอร์แลนด์เพิ่มเป็น 9.1 ล้านคนซึ่งที่น่าสนใจคือประมาณ 27% ของจำนวนผู้ที่อยู่อาศัยทั้งหมดเป็นผู้ที่เกิดในต่างประเทศการเพิ่มขึ้นอย่างไวเฮ็ดให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าประเทศน้อยๆที่มีพื้นที่จำกัดแห่งนี้สามารถรองรับการเติบโตต่อไปได้อีกดนซ้ำใดสวิตเซอร์แลนด์มีระบบประชาธิปไตยแบบทั้งกงซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจประเด็นสำคัญต่างๆเพียงแต่รวบรวมรายชื่อสนับสนุนให้ได้ 100,000 คนก็สามารถผลักดันให้มีการลงประชามติทั่วประเทศได้นี่ก็เป็นข่าวจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะที่มีการจัดเฮ็ดลงประชามติให้ประชาชนตนเองตัดสินใจที่จะจำกัดจำนวนประชากรของตนเองบ่ให้เกิน10ล้านคนประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีความสวยสดงดงามอยู่ในเอโรปเป็นประเทศที่มีภูเขาสูงมีหิมะและก็มีทงหญ้าเขียวงามกันว่าเรื่องทงหญ้าเขียวงามนี่ก็คือคล้ายๆคือกับผู้หัวล้นอยู่แขวงไซสมบูรณ์อยู่บ้านเฮาเนาะซึ่งบางคนขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของประเทศลาวสำหรับผู้หัวล้นเนาะผู้ใดที่ว่ามีแผนจะไปเล่นไปเที่ยวก็อย่าลืมไปเวทีผู้หัวหล่นได้โดยเฉพาะไปในฤดูฝนแบบนี้มีธงหญ้าเขียวงามตามหน่วยภูต่างๆ เฮ็ดให้มีความผ่อนคลายอารมณ์ในการท่องเที่ยวเนาะข้าพเจ้านี่ก็ได้ไปมารอบนึงสำหรับปีที่ผ่านมารู้สึกว่าประทับใจหลายสำหรับผู้หัวล้นนอกจากผู้หัวล้นแล้วก็ยังมีวิวงามๆตามถนนหนทางที่ขับรถผ่านไปเนาะก่อนจะไปเที่ยวต่างประเทศก็อย่าลืมไปเที่ยวประเทศลาวเฮาให้ทั่วทุกแขวงก่อนเนาะเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศนั่นเองเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ถือว่าเข้าสู่ระยะของโลซีซั่นของการท่องเที่ยวนั่นเอง
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Sweet เออเฮาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
3: แท้วะอีหลีวะ
2: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
1: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: เอานี่ตุน
5: หึ
4: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
4: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใช้กับทุกครัวเฮือนใช้แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส้ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส้แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: Goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals, goals
0: มาต่อกันตื้มอีกหนึ่งเพลงสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Goal ซึ่งเป็นเพลงเปิดตัวการแข่งขันบอลโลกปี2026เช่นเดียวกันจาก Lisa Blackpink

สำหรับเพลงนี้มีชื่อว่าได้ๆของซากิล่าฟีเจอริงกับเบิร์มมาบอยเป็นอีกหนึ่งเพลงเปิดตัวในการแข่งขันกีฬาบาสโลกปี2026นี้และเฮาก็เดินทางมาสู่ระยะสุดท้ายของรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้ขอขอบใจมีและการทุกทุกท่านที่ติดตามมาฟังและก็ขอขอบใจลาวโทรคมทีอยู่นำกันทุกทุกมือสำหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆหรือแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Service หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101สำหรับมื้อนี้ DJ Smile พร้อมโดยรายการ Colorful Music ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดีเมสซี่เอ็มบัปเป้ซาลาห์บราซิลอุรุกวัยอาร์เจนตินาโคลอมเบีย US

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงเมื่อวันดมนี้เจ้าที่ห้องการที่เกี่ยวข้องของนครหลวงพะบางลงกฎการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ภายในเทศบาลนครหลวงพะบางเพื่อสร้างกระบวนการต้อนรับกองผสมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพักของหลวงพะบางครั้งที่9เฮ็ดให้เทศบาลนครหลวงพะบางและเมืองเป็นเมืองที่น่าเที่ยวชมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมให้หลายขึ้นการกฎการและจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยในครั้งนี้ได้กฎการบรรดาห้างขายเครื่องห้างอาหารการติดป้ายโฆษณาให้เข้าสู่ระเบียบการผ่านการลงกฎการตัวจริงสามารถพบเห็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าขายเครื่องบ่ถูกต้องเป็นต้นขายเครื่องตามเข็มทั้งยางต่อเติมห้านเติมเทิบกวมเอาทางค้นยางเป็นจำนวนหลวงหลายจำนวนหนึ่งติดตั้งป้ายโฆษณาบ่ถูกต้องตามระเบียบเซ็นป้ายโฆษณาที่บ่มีภาษาลาวซื้อของห้านอาหารห้านกินดื่มที่บ่เหมาะสมการจอดรถบ่ถูกระเบียบการสัญจรการจัดวางกระตาขี้เหี้ยบ่ถูกจุดและบ่ถูกตามกำหนดวันเวลาการก่อสร้างเคหสถานเฮ็ดให้พบความยุ่งยากในการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนและอื่นๆต่อกับปัญหาดังกล่าวคณะผู้สอบได้กล่าวเตือนศึกษาอบรมบรรดาเจ้าของกิจการที่ละเมิดพร้อมทั้งมอบให้องค์การจัดตั้งบ้านเป็นผู้ติดตามช่วยกวดกาพร้อมทั้งมอบให้องค์การจัดตั้งบ้านเป็นผู้ติดตามกวดกาช่วยจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: 1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื่น
3: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอากาโรยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากกะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
4: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากี่อ้นพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำลานมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติหรือพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
5: ้มื้อนี้พ่อกันเป็นมื้อวันพุธกลางอาทิตย์พอดีแล้ว17วันเต็มๆของเดือนมิถุนาเป็นมื้อขึ้น3ค่ำเดือน8พ.ศ. 2569 17วันเต็มๆกันละเด้วันพุธกันมืดมื้อมื้อนี้กลางอาทิตย์พอดีและมื้ออื่นก็สิเข้าพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์กันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติการเวลาก็ดีหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างบ่หยุดยั้งดอกไม้ยอมเปลี่ยน4วันเดือนปียอมเปลี่ยนแปลงคนเฮาก็เปลี่ยนจิตใหม่ใจใหม่ลูกใหม่นางใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าสุ่มใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเนาะพี่น้องเนาะให้รุ่งเรืองไปด้วยดีเด้อพี่น้องเด้อการค้าการขายคือกันเสียพันธะมอบภาษีแม่นเกียรติศักดิ์ศรีของเฮาได้พี่น้องเอ้ยการมอบพันธะก็ได้ค้าขายง่ายมือได้ก็ดีให้ถึกระเบียบกฎหมายให้ละว่าซั่นซะท่านผู้ฟังดีครับทุกวันนี้นี่ธุรกิจนี่มุ่งแต่สร้างกำไรที่สูงที่สุดแต่เคยถามตนเองว่าสุดท้ายแล้วผู้บริโภคได้รับหยังกลับคืนโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่าสุขภาพของประชาชนสำคัญกว่ากำไรของธุรกิจพวกเขาบ่ได้มุ่งหวังกำไรมหาศาลพวกเขาบ่ได้สร้างโครงการนี้ขึ้นเพื่อหวังเอาเปรียบไผแต่พวกเขาอยากส่งคืนผลประโยชน์กับสู่ผู้บริโภคให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ดีและได้รับสิ่งดีๆกลับคืนอย่างแท้จริงพอพวกเขาเชื่อว่าเมื่อประชาชนมีสุขภาพดีครอบครัวก็มีความสุขเมื่อครอบครัวมีความสุขสังคมก็เข้มแข็งเมื่อสังคมเข้มแข็งประเทศชาติก็จะพัฒนาพวกเขายอมหับกำไรเพียงน้อยหนึ่งเพื่อให้สมาชิกได้หับหลายขึ้นพวกเขาเลือกที่จะแบ่งปันแทนที่จะเก็บไว้เพียงผู้เดียวพวกเขาเลือกที่จะยืนอยู่ข้างผู้บริโภคบ่แม่นยืนอยู่ถึงผู้บริโภคนี้บ่แม่นเพียงแต่โครงการสุขภาพแต่นี้แม่นการสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ทานและคนที่ทานหักถ้ามื้อนี้ทานกำลังมองหาโครงการที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและส่งคืนผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่างแท้จริงขอเชิญเลยเด้อทานมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้พอสุขภาพดีคือกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพวกเขาทุกคนก็จัดสนาไปพร้อมกันสุขภาพดีคืนกำไรให้ผู้บริโภคกำไรน้อยแต่จริงใจท่านผู้ฟังเทียกแพงมื้อนี้พวกเขาขยันหาเงินตั้งใจสร้างอนาคตแต่มีสิ่งที่หลายคนกำลังหลงลืมนั่นคือสุขภาพพอเงินหาไม่ได้แต่สุขภาพที่เสียไปบางครั้งใช้เงินเท่าใดก็ซื้อคืนบ่ได้มื้อนี้ท่านอาจจะยังแข็งแรงแต่มื้ออื่นไผจะฮู้มื้อนี้ท่านอาจจะยังมีรายรับแต่ถ้าสุขภาพมีปัญหารายจ่ายอาจจะหลายกว่ารายรับนั่นคือเหตุผลที่โครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ถูกสร้างขึ้นพวกเขาบ่ได้คิดแต่จะขายพวกเขาบ่ได้คิดแต่จะเอากำไรแต่พวกเขาคิดว่าจะเฮ็ดเท่าใดให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดจะเฮ็ดเท่าใดให้คนลาวเฮามีสุขภาพดีขึ้นจะเฮ็ดเท่าใดให้ทุกครอบครัวมีความอุ่นใจหลายขึ้นเพราะกำไรที่แท้จริงบ่แม่นตัวเลขในบัญชีแต่แม่นรอยยิ้มของสมาชิกแม่นความสุขของครอบครัวแม่นการได้เห็นผู้คนมีสุขภาพแข็งแรงถ้าท่านเชื่อว่าสุขภาพสำคัญกว่าเงินถ้าท่านเชื่อว่าการแบ่งปันมีคุณค่ากว่าการเอาเปรียบถ้าท่านเชื่อว่าสังคมที่ดีเริ่มจากประชาชนมีสุขภาพดีขอเชิญท่านเข้ามาร่วมเดินไปน้ำกันพอพวกเขาอาจบ่แม่นโครงการที่ใหญ่ที่สุดแต่พวกเขาอยากเป็นโครงการที่จริงใจที่สุดและอยากเห็นคนลาวมีสุขภาพดีไปน้ำกันโครงการสุขภาพดีมีกำไรสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เอาเชิญเลยเด้อท่านใดที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการเราติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 020-88565-599 020-88565-599ท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดดีๆแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุภัทโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอามาทักทายกันละวันนี้ก็มาฝากหลับกันเนาะพี่น้องเนาะฟังลำกันสะก้อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อ

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนี่ยเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
1: บัดนี้ก็ก้าวเข้าสู่นิทานพื้นบ้านกันซะเป็นได้เนาะให้มิตรรายการเฮาได้ม่วนกันเชิญท่านติดตามมาฟังกันได้กับนิทานเรื่องกั้งห่มเขียว

0: ซาดที่แนวนามเสื้อเสือป่านอนป่าบ่ฮ้อนอึดอยากเนื้อในท้องถิ่นไทยซาดที่ควยเห็นก้าสิกายนีเสียเป่าคันบ่กินอิ่มท้องสาแล้วแม่นบ่ไปในอดีตการผ่านมาตั้งแต่นมนานพุ่นแล้วยังมีบ้านน้อยแห่งหนึ่งตั้งอยู่แคมทงกว้างแปะป่าดงตึกบางมือได้ยินเสียงเสือเสียงสิงเสียงลิงเสียงคางห้องจ้าจ้าจ้าแก่ยลวัชสักทัดจากบ้านน้อยแห่งนั้นก็มีหมู่บ้านน้อยย้ายยังไปตามป่าหกย่างหลวงหลายแน่มันอยู่เขตทางไกลชกลีกวัชสักป่าหกย้ายกันไปหมอหมอผู้หนึ่งตั้งบ้านอยู่บ้านน้อยแห่งนั้นมาแต่ด้นนานจนไผก็อวดชื่อลือสาว่าเป็นหมอหมอหูหาแข้วคาดหูหาแขวขาดบรรดานักปราชญ์ราชครูทั้งหลายนี่ก็ย่องย่อแล้วว่าลุงหมอมอคนนี้นี่เก่งกล้าเนาะในการทวายเรื่องอดีตและอนาคตของคนแบบปานจับวางและแม่นไผเจ็บไข้ได้พญาติแนวใดก็ไปหักไม้ไล่มอนำลุงหั่นลุงหมอมอผู้ดูมอเก่งหนูบ่แม่นนี่เออเพิ่นถูกย่องย่อหรอว่าซั่นๆเนาะไล่มอนำลุงหมอมอผู้ดูแม่นกวนเพิ่นทั้งหลายในเขตดงนาปาตึกว่าสัตว์เศร้ามือหนึ่งเท่าจิตแต่เท่าจ้อยสองไอ้บ่าววัย18ปีสองเสียวหักเออขึ้นซอนบ่าว18แล้วสองเสียวหักจิตกับจ้อยผู้เป็นเสียวหักเสียวแพงกันนี่แหละอยู่ในหมู่บ้านคือได้คือดีก็ส่วนกันไปหาลุงหมอมอใช่แล้วง่ายขอนซอกหาขี้เข็บไปแล้วสองเสียวนี่เพื่อขอห้องให้หักไม้ไล่มอเบิ่งว่าในอนาคตนะในอนาคตของพวกตนนี่จะเป็นแนวใดแท้คันไปฮ้อนเฮือนลุงหมอแล้วก็ได้ถูกต้อนรับจากลุงเป็นอย่างดีเมื่อสองเสี่ยวได้ขอห้องนำลุงตามจุดประสงค์แล้วลุงก็ได้แนะนำให้กับเจ้าหันตั้งครูตั้งคายขักแน่ใดมันจะค่อยคิ้วได้คันบ่ตั้งครูตั้งคายนี่ทายมันก็สิบ่คิ้วคักว่าซั่นซะคันอยากคิ้วแกนแม่นย้ำนี่ต้องได้ขึ้นคายด้วยเล่าก้องไข่หน่วยสิ้นผือแพว่าสิ้นผืนแพว่าสองเสี่ยวกับบกคัดแนวใดแล้วพ่อหมอว่ายังก็ห่างหาให้จนได้พากันซอกหามาให้ได้ถูกประกาศเออขันว่าอยากหูอยากยั่งหันซ่องพวกเจ้าต้องได้ตั้งคู่ตั้งข่ายให้มันถูกต้องตามตำลาดูมันค่อยได้ไหนขันว่าบ่มีคู่มีค่ายนี่มันก็อีบ่คิ้วเอาซอกมาให้ได้เด้อกองไข่หน่วยชิ้นพื้นแพว่ามันค่อยอีแม่นอีย่ำได้ลูกเต้าเอ้ยว่าซะลุงหมอหมอก็ได้เมื่อจิตกับจ้อยนี่ตั้งค่ายเฮียพ่อยแล้วลุงหมอนี่ก็เริ่มต้นเฮ็ดเวียกของลาวซะแล้วเราก็เลยเว้าขึ้นว่าเออก็คือว่าครบเนาะเครื่องข้องเนี่ยจะเบิ่งให้เท่าจิตก่อนเนออันจอยหันนำลังเอาจิตนี่ก่อนทั้งสองก็ตอบรับกันแล้วก็เห็นดีนำโดยที่ลุงจะเบิ่งให้ไปก่อนก็ได้หลังจากตั้งเลขแล้วก็ได้ไล่ไปไล่มาไล่ศอกไล่เข่าฮอดปลายมือฮอดดิ้วโป้ดิ้วซี่แล้วซี่นั่นซี่นี่แล้วก็บอกว่าโอ้ล้านจิตเอ้ยตามดวงสาตานี้ล้านจะทุกข์จะยากปากมองเลยนี่นะในอนาคตเนี่ยจิตกับบูปากแล้วเห็ดเต็มหัวตอดงอกๆปานกี่ปอมแล้วก็ว่าอีกว่าเมียของเจ้านี่เป็นคนดำเยอปากกาว่าแข็งขัดข่วงเลี้ยงลูกบ่ใหญ่มันเป็นน้ำชายเลยเมียเจ้าเนี่ยเพราะมันมีปานแดงจับท้องน้อยเมื่อเบิ่งตามเกณฑ์เลขเจ้านี้ถ้าบ่เฮ็ดอีลี่นี่เจ้าจะถูกคอดมือตายเลยเท่าเว้ยเออหมอว่าจังซั่นได้บาดนี่สิได้เมียกึกใหญ่มีแมงวันอยู่ท้องน้อยอีกซ้ำเอ้ยถ้าจิตได้ฟังลุงหมอเว้านั้นก็สีหน้าโศกเศร้าเงาหงอยตกกระบาดสีหน้าตกเกิดความค่ำค่อยน้อยใจในชีวิตและอนาคตของตนเองซะแล้วสตากรรมว่าซั่นซะแล้วก็นั่งรอท่าฟังเบิ่งการถ้วยของเท่าจ้อยจะเป็นแนวใดต่อไปอีกหลังจากเว้าให้จิตเป็นพี่เฮียพ้อยแล้วจิตนี่ก็คิดงำย้อนแล้วก็น้อยใจในชีวิตชะตากรรมของตัวเองเออคือสิว่าเมียกับผู้ดำกึกใหญ่เอาละคือจะจอยน้อยๆไอ้จิตนี่คิดก็ได้จังซั่นก็คิดน้อยใจเมื่อถ้วยของจิตแล้วนี่ เออแล้วก็เอามาใส่ของทอจ้อยได้บาทนี่ทางลุงหมอมอนี่ลุงเงินหมอมอนี่ก็ได้อืมบอกว่าเออเอาพ้องจิตแล้วบัดนี้เอาจ้อยเนาะเอามาจ้อยเอ้ยบอกแล้วก็เฮ็ดคือกันฮะแหละสี่พุ่นสี่มีสี่พุ่นสี่พี่สี่เสกดานเจนั่นเจนี่มุมไส้มุมขวาปานชิเตลูกโทษบานเตละวะจังซะแล้วก็บอกคุณว่าโอ้โอ้เจ้านี้ด้วงสตาดีไล่เลยเท่าเอ้ยเด้อโอ้ได้ยินทอดนี่หนึ่งนะจ้อยนี่เงือกหัวแล้วก็ยิ้มเห็นฮอดแขวแมงพุ่นละแล้วก็บอกคุณว่าโอ้เจ้านี่เกิดมาเลยมีแต่คนหักคนแพงเลยนี่นะผู้เศร้าก็หักไล่ตอนนี้จ้อยเจ้านี่ก็บ่แม่นเรื่องง่ายว่าซั่นซะแล้วก็เว้าอยู่ว่าเมียเจ้านี่ผู้งามแท้ปานนางฟ้าเจ้าจะได้มีความสุขสาตาเจ้านี่ตกทึกกินละพะเจ้าจะได้นั่งกินนอนกินบ่เอ็ดบ่สร้างยังก็ได้กินได้เจ้าเนี่ยตามเรียกนี่เจ้าจะได้กังห่มเขียวโถได้ยินกังห่มเขียวนี่ห่วยปานพระแก้วมรกตแห้งยิ้มออกไปกว้างกว่าเก่าปากเพิ่นไอ้จ้อยนี่ก็มีความสุขอิ่มกับสตาของตนเองและเบิกบานจิตใจแหละจนบ่ฮู้สิเว้าแนวใดล่ะในหันหมอหมอก็เน้นเข้าอีกว่าเจ้าอีใดกังห่มเขียวมีความอยู่เย็นเป็นสุขแท้ๆท่าเอ้ยชีวิตเจ้าเนี่ย ว่าซั่นซะผ่านการดูหมอมือนั้นจิตและจ้อยก็ต่างคนก็มีความคิดและความตั้งใจแตกต่างกันได้บาดนี่เด้นะจิตนี่คิดว่าย่านตนทุกตนยากย่านบ่มีเงินอยู่คือบ้านคือเมืองเขาเพิ่นย่านบ่ได้เมียผู้ฮู้บ่ได้สู้ผู้งามก็ชื่อความของหมอหมอนี่แหละคันบ่เฮ็ดอีหลีจะถูกฮอดมือตายดังนั้นจิตนี่จึงตั้งใจไว้ว่าอะนักได้ก็สมัยแต่เฮ็ดนี่แหละมันจะค่อยสิดุมันเท่านั้นมันจึงจะเฮ็ดให้ชีวิตเฮาดีขึ้นว่าซะไอ้จิตนี่คิดอยู่จังซั่นจากตั้งแต่นั้นมานี่จิตก็เริ่มเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผลสำเร็จของเราถึงยามนาก็เฮ็ดนาเอาแท้เอาว่าเช่นว่าขุดโพนก้นไม้เพื่อสร้างให้เป็นไหนาเจียหญ้าข้าวหุ่นบัวระบัดข้าวนาเฮ็ดให้ข้าวนาของเรานี่เขียวงามแล้วไผๆมาเห็นก็ย่องยอสรรเสริญว่าข้าวนาเท่าจิตปีนี้จังมันงามถึงยามแล้งแห้งดีว่าซั่นซะคนเข้าขึ้นเล่าแล้วจิตก็เฮ็ดสวนทั่วอีกได้บัดนี้โอ้เกี่ยวข้าวแล้วแล้วนาปีต่อนาแสงแล้วนาแสงเฮ็ดสวนทั่วยาวกว้างสุดสายตาแหนมเบิ่งมักแตงมักทั่วนี่ป้าโทของเท่าจิตนี่ไผก็ท่วงว่าความงามนั้นสะอ่อนจังแม่นมักทั่วคักมักแตงดีหน่วยใหญ่หน่วยงามและก็เท่าจิตก็มีแต่แนวงามๆว่าซั่นซะเบิ่งมักแตงก็นิดหน่อยงามๆในส่วนนี้อุลุอาล่าอยู่แล้วเดียร์ระดาษอยู่ป่านก้อนหินอยู่ภูเอาโลดแหละเบิ่งมักทั่วนี่ยาวสำแขนสำวาพุ่นล่ะในนั้นมันก็ได้แสดงให้เห็นผลนะครับย้อนความดูมันภาคเพียนเพื่อต้านกับความถูกยากนี่แหละเพื่อนว่าความดูมันก็ยันเปลี่ยนมันเฮ็ดให้เฮามีอยู่มีกินขุดดินปิ้นไม้ขุดไม้ง่ายคอนครับก็ดอนคอนก็เดียวเฮ็ดผู้เดียวก็ได้บ่ทันมีเมียได้ไอ้จิตนี่ก็ยังเป็นบ่าวแต่ว่าย่านทุกพอฟังหมอๆเว้าก็เลยเฮ็ดบางคนก็มาเห็นแล้วว่าโอ้ก็ต้องแม่นงามเอาแท้ว่าเนาะส่วนมันนี่ก็ได
1: ้ก็จังว่าจังเฮ็ดแนวเด้องามนี่นะจังเป็นลูกเคยนี่นะ
0: ว่าซั่นซะบางคนก็ได้จากความตั้งใจเลยเฮ็ดจริงเอาแท้ว่าเท่าจิตชาวบ้านชาวเมืองบ่ว่าผู้เฒ่าผู้หนุ่มผู้น้อยไผก็ฮักหอมทอมตุ้มสละแดวในที่สุดจิตก็ได้แต่งดองกับลูกสาวคนงามของผู้หนึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเป็นคนคิงบางหางน้อยผิวขาวเดียระดาษบ่ได้ดำแดงกึกกักปากบ่แห้งแฝงบ่มีขี้แมงวันท้องน้อยก็บ่จับว่าซั่นซะเพราะว่าเฒ่าฮู้ละเด้เราก็ไปเลือกเอาผู้บ่มีขี้แมงวันเอาไว้เนาะนะก่อนสิเอาเฮ็ดเมียก็ได้ถ้าคิดก็สร้างครอบครัวตามฮีดของบ้านของเมืองมีความหักหอมตอมตุ้มกันดีเราได้ว่าครอบครัวของจิตนี่เป็นครอบครัวอุดมสมบูรณ์แล้ว อุดมสมบูรณ์มีความหักความแพงมีหลายสิ่งหลายอย่างโภคสมบัติมากมายแล้วก็อันใดก็แม่นมีครบหมดไผๆก็ย่องยอดีแท้แหล่มานี่กล่าวถึงเท่าจ้อยเด้อบัดนี้เพ้ออายนี่ก็ได้บ่ได้ยินหมอบอกแต่มือไปหมอเพิ่นก็บ่มั่นใจตนเอง

0: วันขึ้นบ้านนั่นลงบ้านนี้ซุ่มแซวโอเอเป้ถงแน่เมืองผลละปลูกของเพื่อนบัดแห้งแล้งไปแล้วบกกุ้มกินแล้วบัดนี้ขายมุนมังของพ่อแม่กินไล่เป็นตะแมดเด้แมดกะเล่ทอดได้รถได้เพื่อนขายก็บ่แม่นธรรมดาในที่สุดก็กุดก็เหี้ยนเขาจ้อยกลายเป็นคนทุกข์ยากหมอกปากหมองซะแล้วได้บัดทุกข์ยากปากหมองชาวบ้านชาวเมืองไผๆก็ย่อเหยว่ามีแต่ฮู้กินฮู้ม่วนแต่บ่ฮู้เฮ็ดฮู้สร้างแนวใดมันจังสิมีอยู่มีกินอิ่มน้ำสำราญได้มันเกียจข้านเป็นคือจังสิขี้ข้านปานมาขี้เหื่อนเพิ่นว่าบางคนก็ว่าซั่นเป็นนานี่มันบ่ฮอนจะเป็นครอบครัวได้ติเป็นครอบเป็นครัวได้บางคนก็เว้าอ๋อมันก็คือว่าบ่เฮ็ดบ่สร้างอีหยังเนาะมุ่นมั่งพ่อมันเอาให้ก็ข้านกินหมดแล้วเด้โอ้ยโอ้ยใครเขาว่าคือกันมันก็เลยบ่เฮ็ดอีหยังเนาะเขากันย่านมันทุกข์ไปหน้าบักอันนี้เออจ้ะหลายคนก็ว่ากันไปสุดท้ายไอ้บ่าวจ้อยนี่ก็กลายเป็นนาไอ้บ่าวแก่จนบ่มีผู้สาวคนใดจะมาแต่งดอกนำแล้วเนื้อแหวหนังยานไปแล้วเฒ่าไปน้ำทุมือแล้วบัดนี้ฉะนั้นจ้อยจึงกลายเป็นไอ้บ่าวทึมถึกทึมถึกในบ้านน้อยแห่งนั้นจนเฒ่าจนลูกหลานเอื้อนว่าลุงจ้อยก็ยังเป็นลุงที่บ่มีป้าจักเถื่อว่าซั่นซะย้อนบ่มีผู้มาเอาถ้าสาวงามวาสนาบ่ฮอดจนเฒ่าจนแก่ย้อนจ้อยเป็นคนบ่มักเฮ็ดมักสร้างมีแต่เที่ยวสัดเซพนิจรไปจากบ้านนั่นไกลแสนไกลจนไทยบ้านนั่นบ่ฮู้ว่าเฒ่าจ้อยผู้พยศย้ายไปอยู่ไสแท้ก้าวถึงลุงจิตหรือว่าบ่าวจิตที่เคยยังหนุ่มยังน้อยบัดนี้ก็เฒ่าก็เป็นลุงจิตเมื่อเฒ่าแก่สมควรมีลูกเต้าเต็มเฮือนแล้วแตกยาวๆก็คิดฮอดเสี่ยวจ้อยบาดนี้จึงได้ถามข่าวหาและฮู้ว่าเสี่ยวจ้อยของตนนี่อยู่บ้านน้อยแห่งหนึ่งอยู่ไกลๆพุ่นล่ะบ่แม่นอยู่บ้านเดียวกันนี่ได้จึงได้ตั้งหน้าตั้งตาไปยามแล้วบัดนี้ออกบ้านเดินดั้นไปนำหาเสี่ยวนอนแฮมหลายคืนนั่นแหละมันรีบไปอยู่ไกลเนาะไปรีบอยู่ไกลจึงฮอดบ้านเสี่ยวถามไทยบ้านนั่นว่าอยู่ใส่เฮือนก็จึงฮู้ว่าเฮือนเสี่ยวจ้อยนี่ของตนนี่แม่นอยู่บ่อนใดจึงฮู้ว่าแม่นอยู่กระตูบตองกล้วยอยู่หิมบ้านแปะทุ่งนานั่นเองลุงจิตเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ท้วงขึ้นหมดแหงว่า
1: เฮ้ยเสี่ยวจ้อยโอ้ดูใส่ว่าความสุขกองห่มแข้วที่ลุงหม้อว่าตอนนั้นนะ
0: ลุงจ้อยก้มหน้าลงแล้วก็ตอบพร้อมด้วยชี้มือใส่กระตูบของตนเองว่า
1: เอ้ยหอมเขียวอธิวานักกะหันเด้ใบกล้วยหันเด้เขียวแท้เขียวว่าแล้วใบกล้วยปกอยู่หันแล้วหมู่เอ้ยเว้ามาเนาะเฮาล่ะคิดกินแนงต่อเส้นทางชีวิตของเฮาแท้ๆกูบ่เชื่ออีกแล้วหมอๆนี่เชียวเอ้ย
0: ว่าซั่นซะไอ้จ้อยก็ได้โอ้เมื่อเห็นลุงจ้อยง่อยเงาในนั้นลุงจิตก็อ่อยใจว่าเอออย่าท้อชีวิตเฮามันยังมีค่าอยู่จงสู้ต่อไปวันหนึ่งนะเฮาอาจสิได้พ้นทุกข์แต่สิ่งควรเอาใจใส่แหละนั่นก็บ่ควรเชื่อสิ่งที่บ่ท่านมีเหตุมีผลบ่แม่นความเชื่อเรื่องเดาๆตวงๆเป็นคือนั้นเด้หมู่เอ้ย ละหมู่เอ้ยอีกเด้โอ้ยไอ้ลุงจ้อยก็ย่อมือขึ้นเหนือหัวแล้วก็เว้าขึ้นโอ้เหนือหัวโอ้ยเสี่ยวไอ้จะว่ามาทอนกูเบื่อแห้งละหมอแห้งนี่นะจะว่ามามันเฮ็ดให้กูขากหลายกูจนได้อยู่กั่งห่มเขียวนี่แล้วเสี่ยวเอ้ยว่าแล้วก็ไอ้จิตนี่ก็ได้ปลอบใจเสี่ยวเพิ่นแท้แล้วเนาะล้มกันไปกันมาเว้าว่าหลายอันหลายแนวแล้วก็ได้ทักทายปลอบจิตปลอบใจมอบเงินให้ก้อนหนึ่งน้อยๆแล้วก็ลาหลับกันไปแล้วก็ลากันไปด้วยความคิดฮอดและเป็นห่วงกันตลอดกาลเวลานั่นแหละเพิ่นว่าที่มาของกั้งห่มเขียวหมายว่าเฮือนมุงกระตูบใบตองเขียวตูบน้อยใบตองเขียวจะได้คันเฮาหวังแต่อนาคตสิร่ำสิรวยเชื่อแต่โชคชะตาวาสนาหมอดูหมอเดาหมอเหย้ากันไปและก็บ่เฮ็ดบ่ซ้ำบ่สร้างมันก็ยากมันก็คือนิทานสองไอ้น้องนั่นแหละพอสิตายก็ได้สั่งเสียบอกว่า

0: มีดินส่วนหลังบ้านนั้นให้ไอ้กกนี่ซะเบิ่งกับมันเป็นคนขี้ข้านแน่พอฝังคำไว้หันอยู่หัวเฮือนหันพอตายแล้วให้ขุดเอาบอกไอ้กกพอเห็นน้องซ้ายล่านี่มันคนดูมันประหยัดมัธยัสถ์บอกว่าไปซับชาวเอาให้นาหัวสวนอยู่ทงนาหันอยู่ป่าแคมบ้านหันทางน้องก็ไปซับไปชาวจนปลูกจนฟังจนหั่งจนมีไอ้นี่บ่เห็นอย่างก้นหาแต่คำอยู่หัวเฮือนหันบ่ได้จักเถื่อตั้งแต่พอบอกให้ซอกเห็ดซอกขาคนไปคนมามันเป็นนานพักกับปลูกพักตัวเนาะหอมป้อมแพงๆผักกัดนาโมนี่โอ้ยเป็นก็ยังสั้นดอกว่าสั้นซาว่าให้กันฟังนิทานเขาก็มีหลายอันให้ประโยชน์ให้แก่สังคมมีหลายอันที่ในเขาหูได้การเขียดข้านบ่ดุบ่มันบ่เห็ดบ่หามันจะบ่มีความเจริญบ่มีอยู่มีกินได้เป็นขึ้นนั้น
1: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบอกอาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของห่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในห่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของห่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากกะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั้นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ท่านรักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียว วินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่น่ะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากกะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี่เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี่นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสชาติแห่งสารอาหารเด้นอหมากไม้โนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีหุ้งหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้หมากโนนี้นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆนะอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้น
0: เดี๋ยวนี้พวกเขาปรับปรุงเกี่ยวกับเอนไซม์โนนี้มาใหม่ได้พี่น้องเอ้ยปรับปรุงเอนไซม์โนนี้มาใหม่ช่วยฟอกเลือดได้ดีผู้ที่มีอายุเนาะผู้มีอายุหลายนะช่วยให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวมาบ่ขุ่นบ่เหนียวตัวนี้แม่นมาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี้มาใหม่ตัวนี้แม่นช่วยฟอกเลือดได้ดีสำหรับผู้สูงอายุเด้อพี่น้องเด้อท่านที่มีปัญหาเรื่องความดันไขมันไขมันเส้นเลือดตีบตันจังซี่นะช่วยเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเนาะเอนไซม์โนนี้สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะมาใหม่ปัจจุบันนี้เฮาได้พัฒนาสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้พวกเฮายังมีการพัฒนาตัวฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวสำหรับผู้สูงอายุเด้อผู้อายุหลายนะเกี่ยวกับน้ำตอกน้ำตาลไขมอกไขมันเส้นเลือดอุดตอกอุดตันอัมพฤกษ์อัมพาตจะสิใส่โนนี้เอนไซม์สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะโนนี้เอนไซม์สูตรใหม่ช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวอันนี้แม่นถือว่าเฮาพัฒนาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี้มาใหม่ปัจจุบันนี้ได้มีพัฒนา ปัจจุบันนี้พวกเขาได้พัฒนาสูตรเข้มสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้พวกเขายังมีการพัฒนาสูตรฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดล้มดีเลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวเลือดไหลลวงถาดเลือดบ่ตึงบ่เหนียวเลือดบ่ตีบบ่ตันว่าซั่นซะอันนั้นแม่นโนนี้สูตรใหม่เด้อพี่น้องเด้อเอามาเว้าให้กันฟังเอาในระยะนี้เมื่อทานซื้อ1สูตรแถม3แก้วไปเลยเนาะมูลค่า 200,000 กีบเมื่อทานซื้อ1สูตรเด้เนาะซื้อโนนี้1สูตรแถม3แก้วไปเลยมูลค่า 200,000 กีบให้พี่น้องเฮาไปล่าๆนี่ละแถมกันเลยเนาะในระยะนี้ก็ดี
1: วิศวกรเฮาแนะนําบ่ให้คําปรึกษานะพวกเฮามีวิศวกรบริการทานตลอด24ชั่วโมงให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงโทรหาเลย020-8856-5599 020-8856-5599และ020-5449-5449 020-5449-5449ให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะโนนี้เอนไซม์มากไม่สูตรเข้มข้นโนนี้เอนไซม์มากไม่สมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาฝากมาตอนมิดรายการเราเมื่อสุภูสุคนที่ให้เกียรติตามมาฟังกันอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้เอาเบิ่งเวลาเวลาก็ดีเนาะชวนและได้พี่น้องเลยก็สิได้อำลาค้าห่างกันบ่นี้แหละพอกันใหม่โอกาสหน้าขอมีรายการจุ่มโชคดีมีความสุขทุกทีวาราติการสบายดีเอ็นไซโนนี่เอ็นไซโนนี่ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนมันมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซม์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซม์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรากแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-8856-5599 020-8856-5599และ020-5449-5449 นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-8856-5599 020-8856-5599โนนี้เอ็นไซม์โนนี้เอ็นไซม์ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่สื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกหลานโนนี้เอ็นไซม์น้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นรากแห่งสารอาหารของมะไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี้เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-5449-5449 5449-5449

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจังหวัดลบบุรีจันทร์ต่อไปสถานทานฟังข่าวต้นสมงเมื่อบดมนี้อิงตามการรายงานของแผนกสถิติและวิจัยการท่องเที่ยวกลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยวเห็นว่าตัวเลขสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวสากลที่เข้ามาท่องเที่ยวอยู่ลาวในระยะ8เดือนต้นปี2025มีจำนวน 3,61,928 เถือคนเพิ่มขึ้น 15% ถ้าเทียบใส่ปี2024กลุ่มนักท่องเที่ยวอาเซียนยังเป็นตลาดต้นต่อที่เข้ามาท่องเที่ยวลาวในนี้ประเทศไทยเป็นอันดับที่1รองลงมาเป็นเวียดนามและจีนแขวงที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมหลายที่สุดแม่นนครหลวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์หลวงฮะบางและแขวงจำปาสักเนื่องจากมีความสะดวกด้านการเดินทางผ่านเส้นทางรถไฟแล้วจีนเส้นทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์วังเวียงและเส้นทางเลขที่13ใต้ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความสะดวกสบายหลายขึ้นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแม่นท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. หา 15:30 น. อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการของพวกเราเป็นประจำวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:35 เวลา 13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 นาที หา 15:30 นาทีทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้ทำนาทีดำเนินรายการโดยปาวีคำเพชรกุลมาพบกับทางรายการของพวกเรามีข่าวการเคลื่อนไหวของคะแนนการยุติธรรมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอยู่ในระยะต่อไปและนอกจากนั้นก็ยังมีนานาของกฎหมายที่ทางรายการของพวกเฮานั้นได้กะเกี้ยมที่ว่าจะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งมาในมื้อนี้เราจะมาเว้าถึงการเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกซึ่งว่าการเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกนี้มันจะมีอย่างแดเนาะในมื้อนี้จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างแน่นอนซึ่งว่าเนื้อในดังกล่าวนี้ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งฉบับเลขที5/2/PS ลงวันที่6 ธันวาคม 2018เนื้อในรายละเอียดต่างๆนั้นจะให้ท่านได้รับฟังกันอยู่ในระยะที่3ของทางรายการเด้อแต่ว่าในตอนนี้จะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ไปพักผ่อนรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเฮากันสักก่อน

0: นำพาท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการที่2ของทางรายการกับเข้าสู่รายการที่2ของทางรายการของพวกเฮาในตอนนี้ท่านก็ยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการป๋าวีคำเพชรกุลกับรายการความรู้ทางด้านกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าสู่รายการนี้เฮาจะนำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวของแขนงการยุติธรรมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซะก่อนซึ่งเฮาจะไปรับฟังข่าวจากห้องการยุติธรรมเมืองเวียงคำจัดกองประชุมปรึกษาหาเกี่ยวกับกลไกประสานงานการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมซึ่งว่ากองประชุมดังกล่าวนั้นได้จัดขึ้นในวันที่25พฤษภาคม2026ที่ผ่านมาอยู่ที่ห้องการยุติธรรมเมืองคำแขวงเสียงขวงโดยการเป็นประธานของทานเป้มะลัดวันกรรมการพรรคเมืองหัวหน้าห้องการยุติธรรมเมืองคำมีคณะห้องการยุติธรรมเมืองผู้ตั้งหน้าเจ้าองค์การอัยการประชาชนเขตศาลประชาชนเขตและพนักงานที่เกี่ยวข้องของห้องการยุติธรรมเมืองเข้าร่วมในกองประชุมทานวีแดงผาสุกหัวหน้าหน่วยงานจัดตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลห้องการยุติธรรมเมืองคำก็ได้คืนผ่านบทสรุปการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวในระยะ6เดือนผ่านมาตามกลไกประสานงานของการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมซึ่งในบทสรุปได้ยกให้เห็นด้านดีด้านอ่อนข้อสะดวกข้อยุ่งยากพร้อมทางวางทิศทางแผนการ6เดือนต่อหน้าหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมยังได้พร้อมกันปรึกษาหารือและประกอบคำคิดคำเห็นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนถอดถอนบทเรียนซึ่งกันและกันอย่างกงไปกงมาเพื่อแน่ใจปรับปรุงแก้ไขจุดดีและข้อคงค้างสองหาวิธีแก้ไขให้ทันการและหาประกันความถูกต้องตามกฎหมายในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวในระยะผ่านมาในตอนท้ายของกองประชุมทานเป้มาลัดวันหัวหน้าห้องการยุติธรรมเมืองก็ได้มีคำเห็นโอ้ลมซึ่งบางตอนทานได้ว่าเพื่อเป็นการแก้ไขข้อคงค้างข้อยุ่งยากในการจะตั้งปฏิบัติในการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมและหาประกันให้มีความว่องไวทันการเข้มงวดเป็นเอกภาพสอดคล้องกับกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้ทุกภาคส่วนต้องได้เอาใจใส่ปรับปรุงขอดการประสานงานให้มีความลงเรียนพร้อมกันนั้นก็ต้องแก้ไขและรายงานขอดการจัดตั้งปฏิบัติให้สายตั้งสายควงเพื่อขอทิศซีนำในคดีที่มีความยุ่งยากให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามกฎหมายอันนั้นก็แม่นข่าวการเคลื่อนไหวของแขนงการยุติธรรมที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่ในระยะนี้และในตอนนี้จะให้ท่านได้พากันกันอีกตื่มสะก่อนในระยะหน้าอย่าฟ้ามูลขึ้นไปใส่เด้อเนื้อในของกฎหมายของพวกเฮาในมื้อนี้จะมาเว้านั่นก็คือการเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกเฮาจะเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกได้คือแนวใดเฮาจะมาเว้าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่ในมื้อนี้เพราะฉะนั้นละตอนนี้ให้ท่านผู้ฟังได้พักผ่อนก่อนรับฟังสิ่งที่น่าสนใจพร้อมกับเสียงเพลงและจึงเข้ามาสู่ระยะที่3ของทางรายการเด้อ
1: สบายดีเซียวเป็นแนวใดสบายดีบ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแฮงคือเก่าเนาะ
2: สบายดีอยู
1: ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแฮงคือเก่าเนาะหมู่เฮานี
2: ่ก็คือเก่าตามสภาพนั่นแหละแต่ภายในครอบครัวยังเป็นวุ่นๆกันอยู่ตั้งแต่พอเฮาเสียมาอ้ายเอ้ยน้องกระวนกันอยากปั่นมูลกัน
1: โอ้แม่นวะตัวเด้ซั่นก็แม่นลูกคือกัน
2: แม่นแต่เฮาบ่สนดอกเฮาเป็นลูกเลี้ยงคือสิบ่ได้นําเพิ่นดอก
3: อย่าเว้าสั้นแพงโตก็เป็นลูกก็มีสิทธิ์ได้สืบทอดคือกันกับลูกผู้อื่น
1: โอ้ลืมไปนี่แม่นหมู่เฮาซื้อดวงถามเหล่าโลดและปรึกษาได้เกี่ยวกับปัญหาที่พัวพันกับกฎหมายแล้วหาประจบมาจากสถาบันที่ทําแห่งชาติใหม่ๆมันมาได
2: ้โอ้พอดีเลยเฮาอยากฮู้ว่าเฮาเป็นลูกเลี้ยงที่เพิ่นเอามาเลี้ยงหรือเอิ้นว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหั่นนะเฮาสิมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกนําเพิ่นบ่
3: มีละบออยู่ในกฎหมายว่าด้วยการสืบทอดมูลมรดกมาตรา10เพิ่นได้กำหนดไว้ว่าผู้สืบทอดมีดังนี้บ่ว่าจะเป็นลูกลูกคิงลูกเลี้ยงลูกหน้าของผู้เสียชีวิตผัวหรือเมียของเจ้าของมูลมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นยังมีญาติสายตั้งบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าทวดของผู้เสียชีวิตและยังมีญาติสายขวงน้ำอีกบ่ว่าจะเป็นอ้ายเอื้อยน้องลุงป้าอ่าวอาณบ่าวณสาวหลานเหลนหลอนของผู้เสียชีวิตและยังมีลัดหรือนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ว่าได้กำหนดไว้ในกฎหมาย
1: ปะโทละเอียดเลยเนาะ
2: โอ้เป็นแบบนี้เนาะขอบใจหลายๆเด้อดวง
3: บ่เป็นหยังมูกันมีปัญหาหยังก็ปรึกษากันได้ สนับสนุนโดยโครงการลาว031

เสียงเพลงมันมัวและสิ่งที่น่าสนใจก็ได้ผ่านพ้นเป็นทีเฮียมห้อยแล้วหวังว่าจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรและก้าวเข้าสู่ระยะนี้ก็เป็นระยะที่3ของทางรายการได้ท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังก็ยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวิคำเพชรธารกุลและรายการความรู้ทางด้านกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าสู่ระยะนี้แน่นอนว่าเป็นระยะที่เราจะนำเสนอเนื้อในของกฎหมายดังที่ได้นำเสนอในระยะต้นว่าในมื้อนี้เราจะมาเว้าถึงการเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งฉบับเลขที่55ทับสบส.ลงวันที่6ธันวาคม2018ถ้าผู้ฟังที่เคารพก่อนอื่นหมดเฮาจะให้ท่านผู้ฟังนี่ได้รับรู้เกี่ยวกับความหมายของมูลมรดกกันซะก่อนเนาะว่ามูลมรดกนี้มันแม่นหยังซึ่งว่ามูลมรดกนี้แม่นทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิทธิ์และพันธะของผู้เกี่ยวซึ่งกฎหมายหรือสัญญาได้กำหนดไว้ให้ผู้เสียชีวิตนี้ต้องปฏิบัติด้วยตนเองในเวลาที่ผู้เกี่ยวยังมีชีวิตอยู่นั้นในเมื่อผู้ที่ว่าเป็นเจ้ามูลนั้นได้เสียชีวิตก็จะมีการสืบทอดมูลมรดกหมายความว่าจังไหนท่านผู้ฟังหมายความว่าการสืบทอดมูลมรดกแม่นการตกทอดมูลมรดกของผู้เสียชีวิตให้แก่ผู้สืบทอดมูลมรดกตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรมเราจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพื่อให้ท่านนั้นได้เข้าใจง่ายเนาะตัวอย่างเท่าโกและนางขอคู่ผัวเมียมีลูกนํากัน2คนคือเท่าโกและนางงอคู่ผัวเมียนี่มีทรัพย์สินก็คือเงิน1หลังที่ดิน1ตอนรถ1คันและเงินสดจำนวน10ล้านกีบต่อมาเท่าโกผู้เป็นพ่อนี่ได้เสียชีวิตฉะนั้นมูลมรดกที่เป็นพูดของเท่าโกผู้เป็นพ่อนั้นจึงตกทอดให้แก่เท่าโกและนางงอผู้เป็นลูกซึ่งมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกตามกฎหมายแต่ถ้าในกรณีที่เท่าโกผู้เป็นพ่อได้เฮ็ดพินัยกรรมมอบเงินจำนวน10ล้านกีบให้แก่นางงอผู้เป็นลูกสาวต่อมาผู้เป็นพ่อได้เสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุฉะนั้นเงินจำนวน10ล้านกีบของเท่าโกจึงตกทอดตามพินัยกรรมให้แก่นางงอตามที่เท่าโกได้เขียนไว้อยู่ในพินัยกรรมและในกรณีแบบนี้นางงอลูกสาวนี่เนาะยังจะได้รับมูลมรดกตามกฎหมายอีกด้วยอันนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้ยกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนาะในเมื่อเฮาฮู้แล้วว่าผู้ที่ว่าเป็นเจ้ามูลหากได้เสียชีวิตก็จะมีการสืบทอดมูลมรดกของผู้เกี่ยวและในการสืบทอดนั้นจะมีการสืบทอดตามกฎหมายและตามพินัยกรรมและผู้ที่จะสืบทอดมูลมรดกแม่นผู้ที่ว่าบ่ได้เสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกในประมวลกฎหมายแพ่งได้กำหนดไว้อยู่ในมาตรา615การเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกซึ่งได้กำหนดไว้ว่าผู้ที่ว่ามีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกจะเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกในกรณีดังต่อไปนี้อันที่1การโซ่โกงหรือการยักยอกมูลมรดกอันที่2การเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกของพ่อแม่และลูกตามคำตัดสินของศาลอันที่3การเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกตามกฎหมายและตามพินัยกรรมนี่ก็แม่น3กรณีของการเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกสำหรับเนื้อในรายละเอียดต่างๆนั้นมันก็จะแสดงออกเป็นแต่ละกรณีดังนี้ได้ทำผู้ฟังเด้อกรณีที่1กรณีส่อโกงหรือยักยอกมูลมรดกเกี่ยวกับการส่อโกงหรือยักยอกมูลมรดกนั้นได้กำหนดไว้อยู่ในมาตรา616ของประมวลกฎหมายแพ่งในกรณีผู้สืบทอดมูลมรดกที่ได้ส่อโกงปิดบังยักยอกมูลมรดกหลายกว่าผู้ที่ตนควรจะได้รับก็จะบ่ได้รับมูลมรดกนั้นแต่อย่างใดและยังต้องส่งมูลมรดกที่ได้เอาไปนั้นคืนทั้งหมดถ้าในกรณีที่ว่าการส่อโกงปิดบังการยักยอกมูลมรดกนั้นหากน้อยกว่าหรือเท่ากับผู้ที่ตนเองควรจะได้รับก็จะบ่ได้รับผู้ที่ตนควรจะได้รับอีกหมายความว่าจะเบิ่งตามความเป็นจริงว่าผู้ที่ยักยอกส่อโกงปิดบังนั้นเอาหลายกว่าหรือหน่อยกว่าผู้ที่ตนเองจะได้รับหันแต่ในกรณีที่ได้เว้าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันไปเมื่อกี้นี้จะบ่มีผลบังคับใช้ต่อผู้ที่มีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกตามพินัยกรรมเนื่องจากว่าเจ้ามูลมรดกนั้นได้เฮ็ดพินัยกรรมให้ผู้เกี่ยวตัวอย่างเท่าป่าและนางปู่น้ำสมมุติได้ท่านผู้ฟังเด้อเป็นคู่ผัวเมียกันมีลูกร่วมกัน
สามคนเนาะมีเท่ามีมีนางมาและนางเมอันนี้ก็แม่น้ำสมมุติได้ทำผู้ฟังเด้อและมีทรัพย์สินทั้งหมดจำนวน160ล้านกีบต่อมาเท่าป่าและนางปู่ผู้เป็นพ่อและเมนี่นะได้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตผ่านการเมียนคาบทรงสกัดแล้วมูลมรดกที่ยังเหลือแมนจำนวน150ล้านกีบซึ่งเท่ามีเป็นลูกผู้ที่ว่าอยู่นำพ่อแม่และได้รักษาเงินที่ยังเหลือไว้นั้นต่อมาเท่ามีได้เอาเงินที่ว่าเป็นมูลมรดกนี้ไปลิ้นการพนันและเอาไปใช้จ่ายเพียงแต่คนเดียวจำนวน100ล้านกีบแล้วบอกนางมาและนางมีว่ามูลมรดกของพ่อนั้นมีเพียงแต่50ล้านกีบจึงนำมาแบ่งปันกันแต่ผ่านการกวดกะคืนเห็นว่ามูลมรดกของพ่อแม่มีจำนวน150ล้านกีบและถูกเท่ามียักยอกไปตามคำตัดสินของศาลในนี้เท่ามีต้องส่งมูลมรดกที่เอาไปคืนทั้งหมดและเสียสิทธิ์ในการสืบทอดมูลมรดกแต่ถ้าหากว่าเท่ามีสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนเองบ่ได้ยักยอกแล้วเท่ามีก็จะได้รับการแบ่งปันตามกฎหมายคือกับนางมาและนางมีแต่ถ้าในกรณีที่เท่ามีได้เอาเงินที่ว่าเป็นมูลมรดกจำนวน40ล้านกีบไปลิ้นการพนันและใช้จ่ายเพียงคนเดียวโดยปิดบังบอกว่ามูลมรดกของพ่อแม่มีเพียงแต่110ล้านกีบแล้วนำมาแบ่งปันกันแต่ผ่านการกวดคืนเนาะเห็นว่ามูลมรดกตัวจริงมีอยู่150ล้านกีบสามารถแบ่งเป็น3พูดให้ลูก3คนได้พูดละ50ล้านกีบเห็นว่าพูดของเท่ามียังจำนวน10ล้านกีบจะบ่ได้รับอีกเนื่องจากว่าผู้เกี่ยวนี้ปิดบังจำนวนเงิน40ล้านกีบไปลิ้นการพนันฉะนั้นเงินจำนวน10ล้านกีบที่ยังเหลือจะเอามาแบ่งปันให้ผู้มีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกที่โบได้กระทำผิดก็คือนางมาและนางมีนั่นเองเดี๋ยวทำผู้ฟังเด้ออันนั้นก็เป็นกรณีที่หนึ่งเดี๋ยวทำผู้ฟังและบัดนี้เราจะมาถึงกรณีที่สองก็คือการเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกของพ่อแม่และลูกตามคำตัดสินของศาลในกรณีนี้พ่อแม่ที่ถูกตัดสิทธิ์จากความเป็นพ่อแม่ตามคำตัดสินของศาลจะโบมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกของลูกส่วนลูกนั้นก็จะบ่มีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกของพ่อแม่เช่นเดียวกันเว้นเสียแต่ลูกหากยังบ่ทันพ้นเกษียณอายุก็คืออายุบ่ฮอด18ปีในกรณีที่พ่อแม่หากบ่ปฏิบัติพันธะในการเลี้ยงดูลูกก็จะบ่มีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกของลูกส่วนลูกที่ยังบ่ฮอดอายุ18ปีหากบ่ปฏิบัติพันธะในการเลี้ยงดูพ่อแม่ตามคำตัดสินของศาลก็จะบ่มีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกของพ่อแม่เช่นเดียวกันเราจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเท่าก๋อเป็นพ่อของเท่าคอแต่เท่าก๋อผู้เป็นพ่อบ่ปฏิบัติหน้าที่ในการเบิ่งแยงเลี้ยงดูลูกเป็นต้นแมนการศึกษาอบรมบ่ส่งเสียให้ลูกทำเหียนบ่ปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของเท่าคอในกรณีเท่าคอผู้เป็นลูกเสียชีวิตเท่าก๋อผู้เป็นพ่อก็จะบ่มีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกของเท่าคอผู้เป็นลูกนั้นเนาะโกงกันข้ามหากเท่าคอถึงเกษียณอายุแล้วเนาะบ่ปฏิบัติพันธะในการเลี้ยงดูพ่อแม่ตามคำตัดสินของศาลผู้เกี่ยวก็บ่มีสิทธิ์ในการสืบทอดมูลมรดกของพ่อแม่เช่นเดียวกันอันนั้นก็แม่นเว้าถึงกรณีที่2เด้อท่านผู้ฟังเด้อเว้าถึงการเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกต่อไปเนาะเป็นการเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกตามกฎหมายและตามพินัยกรรมซึ่งว่ากฎหมายนี้ก็ได้มีการแบ่งผู้เสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรมนี้ออกมาเป็นแบบนี้ท่านผู้ฟัง1ผู้ที่ว่าถูกศาลตัดสินว่าได้มีเจตนาหรือพยายามเฮ็ดให้เจ้ามูลมรดกหรือผู้มีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตหรือรับบาดเจ็บสาหัสเพื่อญาติสิ่งเอามูลมรดก2ผู้ที่ว่าได้ทำลายปิดบังหรือปลอมแปลงพินัยกรรมทั้งหมดหรือบางส่วนผู้ที่อยู่แขวงหรือเมืองเดียวกันกับผู้เสียชีวิตเมื่อฮู้หรือควรฮู้ข่าวการเสียชีวิตแล้วหากบ่ไปเมียนคาบทรงสการหรือบ่ได้มอบหมายให้คนอื่นมาหัวแทนตนเองโดยบ่มีเหตุผล 4. ผู้ที่ได้ข่มขู่เจ้าของทรัพย์ให้เหตุถอนหรือเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง 5. ผู้ที่ได้ปิดบังหรือสุกเสื่องผู้กระทำผิดต่อชีวิตหรือสุขภาพของเจ้ามูลมรดกซึ่งเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเสียองค์ขาดหรือว่าเสียชีวิต 6. ผู้ที่ถูกศาลตัดสินว่าได้หาความบ่จริงใส่เจ้าของทรัพย์หรือใส่ผู้ที่มีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกด้วยกันตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญา
ถ้าผู้ฟังบุคคลที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้เว้ามาผ่านไปเมื่อกี้นั้นจะเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของทรัพย์หากได้แสดงเจตจำนงของตนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นเว้นเสียแต่ว่าเจ้ามูลมรดกหากได้เสียชีวิตตามที่เฮาได้เว้าในข้อที่1ข้อที่3และข้อที่5ถ้าว่าบุคคลที่ได้กล่าวมานั้นเนาะหากได้ประพฤติโดยบ่ชอบธรรมบ่ยอมอยู่ใต้การครอบครองของพ่อแม่บ่ได้เบิ่งแยงพ่อแม่ในเวลาที่เฒ่าแก่หรือเจ็บเป็นทั้งที่ตนมีความอาจสามารถอยู่แล้วก็จะถือว่าเป็นผู้เสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกและจะได้ปฏิบัติคือกันกับการเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกของพ่อแม่ตามคำตัดสินของศาลที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้เว้าไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะลูกที่ว่าบ่พ้นเกษียณอายุหากบ่ปฏิบัติพันธะในการเลี้ยงดูพ่อแม่ตามคำตัดสินของศาลก็จะบ่มีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกของพ่อแม่เช่นเดียวกันนั่นเองเด้อท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็แม่นเว้าถึงเนื้อในการเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งที่ทางรายการของพวกเราได้นำเสนอไปนั่นหวังว่าจะสร้างความรับรู้เนาะและเป็นประโยชน์ให้แก่ท่านผู้ฟังที่ว่ากำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮากันอยู่ในตอนนี้และในตอนนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการของพวกเฮาแล้วก่อนจากกันไปเช่นเก่าเช่นเคยเฮามีคำศัพท์กฎหมายมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซะก่อนสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอคำว่าพินัยกรรมพินัยกรรมแม่นการแสดงเจตจำนงของเจ้าของทรัพย์ของตนให้บุคคลหรือนิติบุคคลหรือการจัดตั้งด้วยการเฮ็ดเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางปากเป้าพินัยกรรมมีผลบังคับทางด้านกฎหมายนับแต่วันที่เจ้าของทรัพย์เสียชีวิตเป็นต้นไปอันนั้นก็เป็นคำศัพท์กฎหมายที่ทางรายการของเฮาได้นำเสนอไปและเมื่อตอนนี้เวลาของทางรายการของเฮาหมดเวลากันอีกแล้วต้องขอขอบใจกับท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายของเฮามาแต่ต้นจนจบถ้าสามารถติดตามมาฟังรายการของเฮาได้ในทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการปาวีคำพิธารกุลพร้อมด้วยนายสังควบคุมเสียงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สบายดี

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำมะโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

บายดีท่านผู้ฟังต้อนรับด้วยกันเข้าสู่รายการประกันสังคมพบกับสันติภาพเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงสาร FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 ทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงอินจันทน์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:00 เช้าหา 9:00 1ชั่วโมงเต็มทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งรายการของพวกเราก็จะนำเอาบรรดาสิทธิผลประโยชน์เนาะที่เป็นหัวข้อสำคัญนำมาโอมารมให้กับบรรดาท่านได้รับฟังในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมเพื่อเป็นการทบทวนสร้างความเข้าใจให้กับท่านที่เป็นสมาชิกได้รับรู้นะผลประโยชน์ของตัวเองเพราะว่าบางท่านก็เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมมาหลายปีแล้วเนาะแต่อาจจะบ่ทันได้รับรู้ว่าผลประโยชน์ของตัวเองมีหยังแน่ฮู้แต่ว่ามีบัตรประกันสังคมไปเป็นปัวอยู่หมอเท่านั้นเนาะแต่ว่าสิทธิผลประโยชน์อันอื่นเด้ท่านมั่นใจแล้วหรือยังว่าท่านนะสามารถรับรู้ผลประโยชน์ของตัวเองครบถ้วนเพียงพอแล้วหรือยังเนาะซึ่งรายการของเราจุดประสงค์เป้าหมายกับนั้นมาสร้างความเข้าใจเนาะให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ที่เป็นพนักงานราชการเนาะทหารตำรวจเนาะก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมรวมไปถึงพนักงานในหัวหน่วยวิชาการภาคสมัครใจเองก็ดีเนาะเพิ่นก็มีความสนใจหรือว่ามีคำถามหลายอันเนาะเวลาที่ทีมงานของพวกเราได้ลงไปเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกตัวจริงเนาะซึ่งเป็นเวียกงานปกติในการลงไปโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลประกันสังคมอยู่บรรดาองค์การจัดตั้งของรัฐบรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจองค์การจัดตั้งสากลรวมไปถึงบรรดาประชาชนที่เพิ่นมีความสนใจเพิ่นก็ติดต่อผ่านอำนาจการปกครองบ้านเนาะหรือว่าบรรดาสมาคมนะเพิ่นก็ได้ช่วยเหลือทางประกันสังคมหลายพอสมควรนะบรรดาองค์การโครงการได้มีการลงไปเฮ็ดเวียกร่วมกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่สมาคมนะบรรดาบ้านในเขตต่างๆก็เห็นว่าระบบสมัครใจประชาชนก็ให้ความสนใจหลายนะก็ได้มีการร่วมนะมือกับบรรดาคู่ร่วมงานเนาะในการสุขยุ่งพักดันให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมในขอบเขตทั่วประเทศท่านใดที่มีความสนใจโดยเฉพาะแม่นบรรดาสมาคม

หรือว่าบ้านทางคณะบ้านเห็นว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนลูกบ้านของทานเนาะมีความสนใจจำนวนหลายก็สามารถติดต่อมาทาง1508พวกเขาได้เนาะเอาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจะได้จัดให้มีทีมงานลงไปสร้างความเข้าใจตื่มหรือเอาทีมงานเคลื่อนที่ลงไปขึ้นทะเบียนเคลื่อนที่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในมือดังกล่าวอาจจะมีการนัดหมายเต้าโฮมเนาะพ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าร่วมในมื้อนั้นอาจจะรับฟังแล้วก็มาขึ้นทะเบียนเคลื่อนที่แต่ว่าอาจจะลักษณะอาจจะไปเผยแพร่ก่อนบ่นะหรือว่ามีผู้ที่อยากเข้าแล้วรับผู้ข้อมูลประกันสังคมมาถึงแล้วอยากเข้าแล้วสินี่ก็อาจจะมีความเป็นไปได้เนาะเอาทีมงานเคลื่อนที่ลงไปเลยนะเพื่ออันน่ะเอิ้นว่าออกบัตรประกันสังคมมีการสำหรับการจ่ายเงินประกันสังคมนะโดยที่สมาชิกบ่จำเป็นต้องเข้ามาหาทางประกันสังคมเลยก็เปลี่ยนไปได้เนาะเพราะว่าในระยะที่ผ่านมาทีมงานเคลื่อนที่ของเฮาก็ได้ลงไปหลายแขวงเนาะในหลายบ้านแล้วก็บางแขวงก็ถือว่าเอิ้นว่ามีความพร้อมแล้วเนาะที่จะลงไปเคลื่อนที่นะอันน่ะเฮ็ดเวียกหมายความว่าไปขึ้นทะเบียนกับที่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตัวอย่างทั้งแขวงหัวพันทั้งแขวงหลวงพระบางสินี่นะทั้งผมจริงก็มีหลายแขวงนั่นแหละเนาะก็มีเงื่อนไขหลังจากที่ทางศูนย์การได้ลงไปสุกยุ่งพักดันนะแล้วก็ทางภาคใต้เนาะทั้งหลายๆแขวงทางภาคใต้สาระวันนะเสกองอัตปือตัวนี้ก็สามารถประสานกันได้นะภาคกลางก็มีเช่นเดียวกันก็ติดต่อมา1508ก่อนก็ดีนะเพื่อพวกเขาจะได้มีการโอลมนัดหมายเพื่อจะจัดให้มีทีมงานทันทีลงไปประดาบ้านต่างๆที่มีความสนใจเนาะขึ้นทะเบียนประกันสังคมก็คือประดาสมาคมต่างๆก็เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ในมื้อนี้นี่พวกเขาก็จะมีอีกหนึ่งหัวข้อมาโอมาลมให้กับอเมริกันได้ฟังเกี่ยวข้องกับอันนี้อาจจะติดพันกับผู้ที่เคยเป็นสมาชิกประกันสังคมมาแล้วเนาะแล้วน่ะเป็นข้อสงสัยอันนึงกับว่าแม่นั่นแหละเนาะที่พวกเขาไปลงเฮ็ดเวียกเคลื่อนที่อาจจะเวียกเคลื่อนที่แน่เวียกโฆษณาประชาสัมพันธ์แน่ก็แล้วน่ะไปพบพ่อตัวจริงเนาะเพิ่นก็ถามเข้ามาเป็นข้อสงสัยของเพิ่นก็คือว่าก่อนหน้านี้ที่เฮาเคยเป็นสมาชิกเฮาอันน่ะยุดจ่ายมาหลายปีแล้วอันน่ะเนาะเพิ่นว่าเงินที่เฮาเคยจ่ายมานี่เพิ่นจะโมฆะเลยบ่หรือว่าเพิ่นยังรักษาไว้ให้แน่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสนใจอันหนึ่งสำหรับท่านที่เคยเป็นสมาชิกเนาะสำหรับผู้ที่แบบหยุดใจมาหลายปีแล้วอยากพูดว่าเงินนะนะเพิ่นยังรักษาไว้ให้บ่หรือว่าเพิ่นโมฆะแหละมื้อนี้ก็จะมีคำตอบให้กับบรรดาท่านเนาะได้รับฟังนำกันก็แน่นอนเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจเพิ่นมีการย้ายเวียกอยู่ตลอดเวลาได้สำหรับภาคธุรกิจนี่เนาะโดยเฉพาะแม่นผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่ห้านอาหารโรงแรมสินี่โรงจักโรงงานเนาะโรงเรียนแม้แต่ว่าโรงเรียนเอกชนนะหรือว่าแล้วเป็นโครงเขตที่ว่ามีคนหลายๆเนาะผู้ให้บริการหลายๆกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีการย้ายเวียกเป็นระยะเนาะเป็นเวียกปกติอันแหละบ่ได้มีสวัสดิการที่ดีกว่าเพิ่นก็ครอบออกไปเนาะไปเฮ็ดอยู่กับบนใหม่เนาะไปเรื่อยๆแบบนี้บัดนั้นบางคนก็ออกไปเลยเมื่อยละเนาะเฮ็ดเวียกนําเอกชนโรงแรมฮัทอาหารออกไปเฮ็ดธุรกิจส่วนตัวกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เนาะหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายเครื่องออนไลน์เพิ่นก็ออกไปเลยแต่ว่าเพิ่นสนใจว่าอันเงินที่เฮาเคยสะสมมานี่นะเพิ่นยังรักษาไว้บ่นะเพราะว่าอายุก็บ่ทันได้ครบเกษียณเนาะยังหนุ่มยังน้อยนี่แหละบางคนก็อายุก็หลายแล้วเด้ก็มีก็สนใจว่าต้องเฮ็ดแนวใดอยากรู้ว่าเงินนี่เพิ่นโมฆะเลยบ่หรือว่าเพิ่นยังรักษาไว้ให้เนาะ
อันนี้ก็จะมาตอบข้อสนใจข้อข้องใจให้กับบรรดาท่านที่รับฟังอยู่ได้อันน่ะหาผู้เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองในกรณีดังกล่าวนะซึ่งจะอันน่ะขออนุญาตตอบก็คือแม่นสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจก่อนเนาะที่ว่ามีการย้ายเวียกตลอดก็คือเป็นเงินเพิ่นก็ยังคงรักษาไว้ให้อยู่นั่นแหละบ่ได้ไปใส่แล้วก็บ่ได้มีเงื่อนไขว่าหยุดจ่ายมาแล้ว5ปี10ปี20ปีแล้วเงินของทานจะโมฆะบ่เนาะจะบ่ได้มีระเบียบการดังกล่าวหมายความว่าเงินของทานถึงว่าทานจะเข้าเฮ็ดเวียกอยู่นําบริษัทเพียงแต่1ปีเพิ่นก็ยังคงรักษาไว้ให้ถึงว่าทานเดี๋ยวนี้อาจจะ20 30 40ปีแล้วบ่ได้จ่ายเมื่ออายุครบ60ปีเฮาก็สามารถกลับไปเอาเงินเฮาคืนได้เห็นบ่มันบ่ได้สูญเสียไปใส่เนาะเพิ่นยังคงรักษาไว้ให้จนกว่าท่านจะอายุครบ60ปีแต่ว่าก็จะได้น้อยเพราะว่าเฮาสมทบมาน้อยแต่ว่าได้คืนบ่ได้แต่ต้องอายุครบ60ปีถ้าว่าท่านบ่ได้มีการชำระจ่ายต่อเนื่องเนาะวันนี้อย่าลืมว่ากรณีที่ว่ามีการหยุดจ่ายเนาะหยุดจ่ายเกิน3เดือนนี่นะเกิน3เดือนสมมุติว่าท่านอันนี้สมมุติเนาะสมมุติว่าท่านออกเวียกวันที่10เดือน12ปี2025นี่สมมุตินะเดือน12ปี2025เดือน1เดือน2เดือน3ท่านยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้อยู่ในการไปปิ้นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวเนาะหมายว่าผลศักดิ์สิทธิ์ก็คือแม่นเริ่มมันที่1เดือน1 2026เนาะท่านขาดจากการเป็นพนักงานแต่ว่าเดือน1เดือน2เดือน3นี้ท่านยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมในการปิ้นปัวสุขภาพได้อยู่พร้อมด้วยครอบครัวแต่คันว่ากาย3เดือนแล้วบ่มีการสำลักเงินเข้ามาเนาะท่านจะบ่สามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอได้เนาะจะบ่สามารถใช้ได้คันว่ากาย3เดือนขึ้นไปแล้วบ่มีการสมทบเงินเข้ามาเนาะอันนี้มันต้องได้รับผู้เงื่อนไขเนาะแล้วก็ถ้ามีการเสียชีวิตสมมุติกาย3เดือนก็จะโมฆะเนาะตัวนี้มันจะโมฆะกรณีเสียชีวิตบ่ได้มีการสำลักเงินเข้ามาเกิน3เดือนแล้วเนาะบ่ได้มีการสำลักเงินเข้ามาอันนี้ก็จะโมฆะเช่นเดียวกันถึงว่าท่านจะจ่ายมาหลายปีแล้วก็ตามเนาะและเพื่อเป็นการรักษาสิทธิผลประโยชน์ของท่านไว้ดีที่สุดแมนให้ท่านถ้าว่าก็มีหลายกรณีเนาะคำว่าย้ายไปเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนใหม่แน่นอนบริษัทใหม่ก็จะแจ้งท่านขึ้นทะเบียนประกันสังคมบริษัทใหม่ก็จะแจ้งท่านมาขึ้นทะเบียนประกันสังคมก็แปลว่าเป็นออโต้อยู่แล้วเนาะเป็นออโต้อันสองมากก็คือมันถ้าว่าท่านบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่เอิ้นว่าบริษัทเนาะหรือว่าองค์การจัดตั้งของรัฐก็แม่นดีที่สุดแม่นหลังจากออกจากเวียกให้มาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจตามเงื่อนไขสามารถจ่ายได้เนาะเพื่ออย่างเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของทานไว้คือเก่านะเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของทานไว้คือเก่าเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเนาะเพื่อป้องกันเวลาที่มีการเจ็บเป็นสามารถใช้บัตรได้ปกติเนาะก็คือมันสามารถรับการคุ้มครองได้ครบทั้งหมด7อุณูนสารพัดสมัครใจเพื่อป้องกันการเสียสิทธิผลประโยชน์ของท่านเองก็ที่สำคัญก็คือแมนสะสมให้ครบ15ปีอายุครบเกษียณเพื่อรับบำนาญนั่นแหละอันนี้แมนว่าเรื่องของการยุดจ่ายมาหลายปีเนาะท่านบ่ต้องกังวลท่านบ่ต้องตกใจส่วนหลายแล้วเนาะที่สมาชิกบ่อยากมาต่อก็คือออกจากบริษัทแล้วเนาะมา5ปี10ปีตัวอย่างบ่อยากต่อตัวเก่าย้อนว่าหยังย้อนว่าย่านได้ถอกเงินประกันสังคมคืนหลังเนาะโอ้ถ้าว่าอะไรเป็นเงินนี่ก็หลายเนาะก็
ยันว่าตัวเองบ่มีความสามารถบ่มีเงื่อนไขที่จะจ่ายได้ตัวอย่างว่าหยุดจ่ายมาแล้ว5ปี6ปี10ปีสินะยันว่าได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะท่านบ่ต้องกังวลนะอันนั้นท่านคิดเองเนาะท่านบ่ต้องกังวลเพราะว่ากรณีที่ออกจากบริษัทนี่พวกเขาจะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังออกมาแล้ว5ปี10ปีท่านไปเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนใหม่หรือว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกนะท่านก็ท่านอยากมาสมัครใจสามารถมาสมัครได้โดยที่บ่จําเป็นต้องได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะพวกเขาจะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังนะกรณีที่ว่ามีการหยุดจ่ายเนาะมาหลายปีบ่ต้องตกใจเนาะมาสมัครโลดเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของเฮาไว้เนาะเพราะว่าเป็นห่วงยันว่ากาย3เดือนแล้วท่านบ่ได้มีการสำรองเงินเข้ามาเนาะท่านจะเสียสิทธิ์เนาะเวลาไปโรงหมอหรือว่าเจ็บเป็นอย่างต่างๆรวมไปถึงอุดหนุนอันอื่นๆเนาะแม้แต่ว่าเสียชีวิตสินะกาย3เดือนถ้าบ่ได้มีเงินสมทบเข้ามานี่ก็ถือว่าโมฆะเลยอันเงินที่เคยจ่ายมา5ปี10ปีนี่บ่ได้มีความหมายเนาะท่านต้องอันน่ะเอิ้นว่ามาสิบต่อจ่ายหรือบ่จ่ายก็เป็นเงื่อนไขสุดท้ายแหละท่านต้องยอมรับเงื่อนไขตัวนี้ก็คือท่านต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจนอายุครบ60ปีแล้วจึงกลับมาเอาแต่อย่าลืมว่าถ้าว่ากาย3เดือนแล้วเนาะท่านจะบ่สามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่โรงหมอได้แล้วท่านจะบ่สามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่โรงหมอได้แล้วเนาะก็หมายความว่าเวลาเจ็บเวลาเป็นแม่นยูเงินเพิ่นรักษาไว้ให้แต่ว่าเวลาเจ็บเวลาเป็นหยุดจ่ายกาย3เดือนนี้นะเนาะท่านจะต้องได้ใช้เงินของท่านเองในการสำหรับค่าใช้จ่ายและก็บ่สามารถมาเคลมมาถอนคืนได้เนาะอันนี้แม่นเป็นเงื่อนไขที่ท่านต้องได้ยอมรับและก็กรณีที่มีเหตุการณ์อันอื่นๆเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือว่าเสียกำลังแรงงานตัวนี้ก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองถ้าว่าเฮาบ่ได้มีการจ่ายเงินประกันแบบต่อเนื่องนะก็คือคันว่ากาย3เดือนแล้วก็จะบ่ได้คุ้มครองในจุดนี้นะคุ้มครองแต่เอิ้นว่าอุดหนุนระยะยาวเท่านั้นเนาะเมื่อท่านอายุครบ60ปีเพิ่นรักษาไว้ให้ก็คือแม่นถ้าว่าครบเงื่อนไขบํานาญเวลาครบอายุ60ปีก็จะไล่เป็นบํานาญให้ถึงว่าจะบ่จ่ายต่อเนื่องก็ตามแต่ก็จะได้น้อยเพราะว่าปีการเพราะหลายเนาะเลยก็ถ้าว่าบ่ครบเงินไทยบำนาญเพิ่นก็จะไล่เป็นบำเหน็จส่งขึ้นให้แต่ว่าอย่าลืมว่าท่านต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจนฮอด60ปีได้เนาะอันนี้แม่นแต่ว่าคันว่าแม่นสันติภาพแนะนำก็คือแม่นให้มาต่อแบบสมัครใจนั่นแหละเนาะเฮาบ่มีเงินไขเฮากระจายตัวต่ําได้ปัจจุบันนี้ก็แม่น 144,000 กีบหรือว่า 144,000 กีบต่อเดือนสําหรับไปครบ15ปีก็ได้ประมาณนั้นเนาะแต่สําหรับผู้ที่อายุหลายแล้วเนาะสะสมปีการมาหลายแล้วอันน่ะออกจากเวียกแนะนําเนาะคันว่าอายุพันใดฮอด60ก็หมายความว่ายัง5ปี4 3ปี2ปีใกล้สิบํานาญแล้วนะเนาะให้รักษาวงเงินเก่าที่สูงไว้เนาะเพื่อบ่ให้เงินบํานาญของท่านตกถ้าท่านไปเลือกวงเงินต่ําในระยะที่ว่าใกล้สิบํานาญไปแล้วมาต่อสมัครใจอ่ะนะเนาะเงินบํานาญของท่านจะดึงลงเพราะว่าการรับเงินบํานาญนี้เนาะเพิ่นจะเอาเงินเดือนประกันตนในแต่ละเดือนมาบวกกันแล้วมาเสลี่ยมาบวกกันแล้วมาเสลี่ยจากที่เคยจ่ายสูงๆมาเลือกต่ำมันก็จะดึงลงนะดีแท้มันให้รักษาระดับเก่าถ้าระดับเก่ามันต่ำเฮาก็สามารถเพิ่มระดับสมัครใหม่ก็คือเป็นเพดานเก้าส่วนห้อยของ 2,700,000 สูงสุดสำหรับผู้สมัครใหม่แต่สำหรับท่านใดที่เงินเดือนสูงเคยจ่ายเงินสมทบใกล้สิบํานาญแล้วเงินเดือนแจ้งมา 4,500,000 ท่านควรจะรักษาระดับเก่าหันไว้จ่ายเติมอีกบ่พอ5ปีก็จ่ายเติมอีก5ปีบ่พอ2ปีก็จ่ายเติมอีก2ปีให้มันครบแล้วเงินบํานาญของท่านก็จะหมายความว่า
บ่ลดลงนะบ่ลดลงจากแต่ก่อนอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะฝากไว้เพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็มีแล้วเนาะกรณีที่ว่าใกล้สิบำนาญเพิ่นมาจ่ายสมัครใจต่อเมื่อก่อนนี่เคยจ่าย 4.5 ล้านอยู่นําบริษัทมื้อนี้ออกจากบริษัทแล้วยังอีกประมาณ2ปีก็จึงบ่ได้บํานาญเพิ่นก็มาจ่ายต่อแต่เพิ่นผัดเลือกวงเงินต่ําลดโตเงินเดือนที่เคยจ่ายเวลาบํานาญมาเงินเดือนก็ลดลงลดลงความจริงแล้วพนักงานเฮานี่ก็อาจจะมีการแนะนําเนาะว่าใกล้สิบำนาญแล้วบ่ควรรักษาไว้เนาะตัวระดับที่สูงไว้เพื่อบ่ให้เงินบำนาญลดแต่ว่าก็ปัสจากบ่ได้ปัสจากบ่ได้บางเทื่อก็อาจจะเป็นบ่ได้ถามละเอียดบ่เนาะพนักงานบ่ได้ถามละเอียดหรือว่าผู้ประกันตนมาแล้วก็เลือกเองเลยว่าสิเอาวงเงินเท่านี้ให้นะเฮาก็ตามความสมัครใจนะแต่ว่าโดยหลักการโดยพื้นฐานแล้วถ้าว่าผู้ที่ใกล้จะบำนาญแล้วพนักงานเฮานี่จะแนะนำว่าให้เลือกระดับวงเงินประกันตนในระดับเก่าที่สูงไว้นะบ่ให้เลือกลดลงเพื่อป้องกันบ่ให้เงินบำนาญของทานลดลงนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่มาโอมาลมให้กับประธานได้รับฟังเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะหวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ฟังมีรายการก็คือสมาชิกประกันสังคมของพวกเราได้เห็นความสำคัญในจุดนี้ก็คือย้ำว่ากรณีที่ท่านยึดจ่ายมาหลายปีเนาะเงินของท่านประกันสังคมยังคงรักษาไว้ให้ถึงว่าจะยึดจ่ายมาแล้ว5ปี10ปี20ปี30 40ปีแล้วก็ตามที่สุดมาสมัครใจต่อแต่คณะทานบ่สมัครใจต่อก็คือไปเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทมันก็จะเป็นออโต้บริษัทก็จะแจ้งมาอยู่แล้วมันก็จะต่อกันอยู่แล้วเนาะหรือทานบ่ได้เข้าเลยสู่ระบบดังกล่าวออกเวียกไปบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่นําบริษัทอย่างต่างๆเป็นอาชีพอิสระอย่าลืมว่าให้ชื่อว่าทานเคยเป็นสมาชิกประกันสังคมถ้าว่าอายุครบ60ปีแล้วให้กลับคืนมาหาประกันสังคมพร้อมด้วยถือปึ้มสมโนครัวเข้ามาถ้าว่าบัตรของท่านสูญเสียไปแล้วเนาะบัตรบ่เห็นบัตรเสียถือปึ้มสมโนครัวของท่านเข้ามาเมื่ออายุครบ60ปีแล้วพนักงานจะกวดข้อมูลถ้าว่าเงื่อนไขของท่านบ่ครบบำนาญก็จะไล่เป็นบำเหน็จแต่คันว่าปีการครบบำนาญพวกเขาก็จะไล่เป็นบำนาญให้ท่านได้รับไปตลอดชีวิตถึงว่าจะบ่ได้จ่ายเงินมาต่อเนื่องก็ตามเนาะแต่ว่าเงินบำนาญก็จะน้อยเพราะว่าปีการเฮาบ่หลายปีสมทบนี่บ่หลายก็จะได้ตามที่เฮาได้มีการสมทบเข้ามาเนาะก็ฝากเป็นข้อคิดเป็นความรู้ให้แก่สมาชิกประกันสังคมก็แล้วกันเนาะกรณีที่มีการยุติจ่ายเงินต่างๆเนาะอย่าลืมว่าเงินเพิ่นยังคงรักษาไว้ให้คือเก่าจนกว่าอายุจะครบ60ปีเนาะก็บ่สามารถขอก่อนได้ถ้าว่าอายุยังบ่ทันได้ครบ60ปีเนาะต้องแม่นเพศหญิงเพศชายต้องครบ60ปีถ้าว่ามีการยุติจ่ายมาหลายปีต้องครบ60ปีจึงจะสามารถขอเงินคืนได้แต่ว่าคันว่าคันมีการสมทบมาเงินตามปกติก็คือแม่นเพศหญิงก็แม่น55เพศชาย60ปีเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจกับสมัครใจก็สามารถขอได้ตามระเบียบการเนาะก็ขอขอบใจในการติดตามฟังรายการของพวกเขามาจนถึงปัจจุบันเนาะขอทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเนาะค้าขายก็ขอให้ขายดีร่ำรวยร่ำรวยกันหมดสุขสุขคนกันแล้วกันสำหรับมื้อนี้สันติภาพลาไปก่อนสบายดี

องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การชี้นำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ะพักเรียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิต

0: ใดที่กำลังซอกเวียกเหตุฟังทางนี้ปัจจุบันธนาคารเวียดตินลาวจำกัดต้องการพนักงาน8ตำแหน่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และสาขาปากเสแขวงจำปาสักตามตำแหน่งคืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์พนักงานสินเชื่อ6ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า1ตำแหน่งอยู่นครปากเสแขวงจำปาสักพนักงานสินเชื่อ1ตำแหน่งกำหนดส่งเอกสารเริ่มแต่มื้อนี้ฮอดวันที่20มิถุนายน2026ยื่นเอกสารอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่แผนกคุ้มครองบุคลากรและบริหารธนาคารเวียดตินลาวจำกัดถนนล้านสร้างบ้านหัสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือส่งเอกสารผ่านทางอีเมลพิมพ์มาสอน @vietinbank.vn โทรศัพท์020-9432-1692ยื่นเอกสารอยู่นครปากเซแขวงจำปาสักที่แผนกบริหารสั่งรวมธนาคารเวียดตินลาวสาขาจำปาสักบ้านโพนกุ้งนครปากเซแขวงจำปาสักข้างตลาดดาวเฮืองหรือส่งอีเมล johnson.k01@vietinbank.vn โทรศัพท์020-5415-0831แบบฟอร์มสมัครเรียกสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Facebook เวียดตินแบงค์ลาวเอกสารประกอบมีใบประกาศใบคะแนนฉบับก๊อปปี้และใบยั่งยืนการศึกษาต่างๆถ้ามีบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตฉบับก๊อปปี้ธนาคารเวียดตินลาวจำกัดยินดีต้อนรับทานเข้ามาเป็นครอบครัวของพวกเขาด่วนๆเด้อหมดเขตรับสมัครวันที่20มิถุนายน2026นี่เท่านั้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากรู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหั่นเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมมาพบกันเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านสามารถรับฟังรายการนี้ทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. ถึง 16:30 นนอกจากนั้นท่านยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีของพวกเขาทางผู้ฟังที่ฮักแพงรายการชีวิตติดพันสังคมก็แม่นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับบรรดาท่านได้รับฟังตอนต้นรายการมาติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาทีปัญหารถบรรทุกกันแน่ท่านผู้ฟังปัญหานี้สังคมกับมีการสนทนากันเรื่อยๆเนาะรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่แต่10ล้อขึ้นไปนี่ต้องได้ปฏิบัติตามแจ้งการอย่างเข้มงวดพอคันเว้าเรื่องการคมนาคมขนส่งทางบกตามตัวเมืองใหญ่ในลาวของเฮานี่แหละเซนวานครหลวงเมียงจันทและตัวเมืองอื่นๆเห็นว่ามีความซับสนวุ่นวายสมควรย้อนว่าต่างคนต่างไปบ่เอาหัวใส่ใจซาน้ำระเบียบการต่างๆที่กำหนดออกกลายเป็นเหตุให้รถติดเป็นแถวยาวเหยียดกว่าจะผ่านไปได้ก็ต้องใช้เวลาดนพอสมควรและยังเป็นสาเหตุที่พาให้มีความสูญเสียทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนเป็นจำนวนหลวงหลายจากอุบัติเหตุว่าเฉพาะอยู่ในครหลวงจันทน์วันนี้ทางผู้ฟังซึ่งว่าระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันแต่ละเส้นทางแม่นเต็มไปด้วยรถลาพาหนะทั้งรถน้อยรถใหญ่แล่นด้วยพลังงานไฟฟ้าก็มีหากินน้ำมันเสื้อไฟทั้งเก่าและใหม่หรูหราราคาแพงแล่นลุยลายไปมาป่านหมดย่ายหังเต็มไปหมดเท่านั้นยังบ่พอยังมีรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่เติมอีกตั้งแต่10ล้อขึ้นไปจนฮอด22กว่ามีหรือหลายกว่านั้นก็เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความหนุ่งยากให้กับผู้คนที่สัญจรไปมาตามเส้นทางบางครั้งสัมผัสเกิดอุบัติเหตุสร้างความสูญเสียก็มีหลายกรณีนี้อาจเป็นย้อนผู้ขับขี่หันถือเบาบ่ปฏิบัติตามระเบียบการสัญจรบ่ปฏิบัติตามข้อห้ามป้ายต่างๆหรือเป็นย้อนระเบียบข้อห้ามเหล่านั้นกำหนดออกมาแล้วบ่มีการติดตามกวดกาประเมินผลหรือเป็นย้อนทุกคนที่เกี่ยวข้องถือเบาเฮ็ดเอาหูไปนะเอาตาไปให้สบายใจก่อนจังซี่หั่นน่ะเพื่อเฮ็ดให้สภาพการสัญจรตามท้องถนนในตัวเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยลดพรการจราจรที่แออัดการเกิดอุบัติเหตุและเพื่อความเป็นเอกภาพในการคุ้มครองและการกำหนดเวลาเข้าออกเมืองสำหรับรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่แต่10ล้อขึ้นไปซึ่งในระยะผ่านมาทางห้องการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการเกี่ยวกับการคุ้มครองและการกำหนดเวลาเข้าออกเมืองเนาะเข้าออกตัวเมืองสำหรับรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่มีจำนวน10ล้อขึ้นไปที่เข้ามาหับและส่งสินค้าประเภทต่างๆในตัวเมืองแม่นเด็ดขาดบ่อนุญาตให้รถขนส่งสินค้าเข้าออกตัวเมืองแต่วันจันทร์หาวันศุกร์ในชั่วโมงฮีบด่วนตอนเช้าก็แม่นตั้งแต่เวลา 7:00 น. หา 8:30 น. ตอนเที่ยงแม่นเริ่มแต่ 12:00 น. หา 13:30 น. และตอนแล้งก็แม่นเริ่มแต่เวลา 16:00 น. หา 18:00 น. ซึ่งก็ได้มอบให้ทางแผนกโยธาธิการและขนส่งบรรดาแขวงนครหลวงเมียงจันทน์กำหนดจุดล้อท่าขนส่งสินค้าและให้ออกแบบป้ายเตือนพร้อมทั้งกำหนดจุดติดตั้งป้ายขนาดใหญ่ตามมาตรฐานที่เพิ่นได้แจ้งออกมาฮั่นและกำหนดเส้นทางแล่นรถขนส่งสินค้าสำหรับเข้าออกตัวเมืองโดยสมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแขวงนครหลวงเมียงจันทน์และองค์การปกครองท้องถิ่นให้แท้เหมาะกับสภาพการจราจรตัวจริงในแต่ละเขตพร้อมทั้งสร้างคู่มือแนะนำน้ำอีกในการคุ้มครองการเข้าออกตัวเมืองของรถขนส่งสินค้าแต่ละประเภทให้เหมาะสมตามสภาพตัวจริงของแต่ละเขตเพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งแต่ละภาคส่วนหรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะรับรู้และเข้าใจให้บรรดาแขวงนครหลวงจัดตั้งการกวดกาการขนส่งตามคำแนะนำว่าด้วยการติดตามกวดกาเรียกงานขนส่งทางบกสบับเลขที่3408ทับยทขลงวันที่16กุมภาพันธ์2566เป็นบอนอีกในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกรณีหากมีความจำเป็นบัดนี้ท่านผู้ฟังหากมีความจำเป็นนำไส้รถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่แต่10ล้อขึ้นไปในการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่บ่สามารถแยกชิ้นส่วนออกจากกันได้หรือว่าสินค้าที่บ่สามารถเคลียร์ทายได้ก่อนจะนำเข้าต้องขออนุญาตจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเสียก่อนจึงนำเข้าได้ไดแล้วก็อื่นๆอีกเนาะส่วนว่ารายละเอียดนั่นก็ควรซอกฮู้นำแจ้งการของห้องการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งสำหรับเลขที่9226ทับหกลงวันที่24เมษายน2026กรณีหากมีการละเมิดต้องปฏิบัติมาตรการอย่างเข้มงวดก็คือมาตราที่40ของดำรัสว่าด้วยการปรับใหม่และมาตรการอื่นๆต่อผู้ละเมิดกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวข้องเนาะเกี่ยวกับการจราจรทางบกสำหรับเลขที่568ทับล้อบ่อลงวันที่16กันยาปี2011ก็ได้แต่หวังว่าผู้ที่ว่าใช้รถใช้ถนนรวมทั้งผู้ประกอบการที่พัวพันกับการขนส่งสินค้านำใช้รถขนาดใหญ่แต่10ล้อขึ้นไปจะเอาใจใส่ปฏิบัติเกี่ยวกับแจ้งการฉบับนี้อย่างจริงจังและเข้มงวดขึ้นกว่าเก่าเพื่อเฮ็ดให้การเดินรถอยู่นครหลวงจันทน์เมืองของคนที่มีความศรีวิไลทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมก็ควรสร้างให้มีความศรีวิไลทางด้านจิตใจไปนำก็หากดีเฮ็ดให้การสัญจรตามท้องถนนในตัวเมืองเฮานี่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยลดพรการจราจรที่แออัดลดพรการเกิดอุบัติเหตุให้ได้หลายที่สุดท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สังคมก็ให้ความสนใจดังนั้นพวกเฮาก็ต้องได้ซวยกันก็คือไทยเฮาเจ้าค่อยที่ใช้ยวดยานพาหนะตามถนนหนทางเอาแล้วในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนระยะต่อไปจึงกลับมา

0: ายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ทางผู้ฟังที่หักแพงขณะนี้ทานพวมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเขากันตื่มอีกมาทีเรื่องของสื่อมวลชนกันแน่สื่อมวลชนถือว่าเป็นเครื่องมือในการโฆษณาปลุกระดมคนขวายและเต้าโฮมความสามัคคีทั่วปวงชนแต่ใดๆมาพรรคและรัฐบาลได้ถือเวียกงานสื่อมวลชนเป็นพาหนะสำคัญเป็นเครื่องมือในการโฆษณาปลุกระดมศึกษาอบรมคนขวายและจัดตั้งเต้าโฮมความสามัคคีทั่วปวงชนสื่อมวลชนได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในไซสนะของการปฏิวัติในแต่ละระยะจนท่านเลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ขนานนามว่าสื่อมวลชนแมนผู้ปากออกแสงผู้ที่แท้งถึกใจผู้ที่สะดุ้งไว้ในเมื่ออ่านผู้ผ่านอุปสรรคผู้มักความจริงผู้ยิงถึกเป้าซึ่งคำเว้าดังกล่าวได้กลายเป็นทัศนะซี่นำที่เป็นเข็มทิศซี่บอกทางให้สื่อมวลชนยึดถือเป็นอุดมการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่อันสมเกียรติของตนซึ่งเวลาประกอบคำคิดคำเห็นในหัวข้อบทบาทของสื่อมวลชนในการปลุกระดมขนควายและเต้าโฮมความสามัคคีทั่วปวงชนลาวทั้งชาติอยู่กองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12ในวันที่24เมษายน2016ที่ผ่านมานี้ท่านคำมอนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคได้กล่าวว่าสื่อมวลชนเป็นผู้นำเอาแนวความคิดทฤษฎีปฏิวัติแนวทางของภาคไปสู่ประชาชนทั้งเปลี่ยนผู้นำเอาความคิดเห็นความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนมาส่องแสงให้พรรคได้รับทราบซึ่งสามารถสร้างได้สายพัวพันอันสนิทแน่นระหว่างพรรคกับประชาชนบ่สามารถตัดแยกออกจากกันได้การถือเอาประชาชนเป็นก๊กแม่นปัญหาที่พรรคได้ยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาและสื่อมวลชนยังเป็นโคศกของพรรครัฐเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมยั่งยืนทัศนะที่ถูกต้องต่อสู้ทัศนะที่พิษเขียวตีถอยทำนองบิดเบือนการออกข่าวด้านเดียวล้วงเดียวของคนที่บ่หวังดีนับมือวองไว้ทันการและจะแจ้งขึ้นทันแถวพนักงานที่เฮ็ดเวียกสื่อมวลชนก็ได้มีความเสียสละสูงในแต่ละระยะประวัติศาสตร์ทันแถวนักข่าวได้เติบใหญ่เข้มแข็งและมีคุณภาพมีทัศนะการเมืองจะแจ้งความสะดุ้งไว้ต่อสภาพการความสำนานในด้านวิชาการนักข่าวหนุ่มน้อยนับมือเพิ่มขึ้นการนำไส้ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการเก็บกำข่าวเขียนข่าวโฆษณาขนขวายในบ้านสำคัญของพรรคของชาติแมนมีหลายรูปหลายสีหลายเนื้อในหลายวิธีการที่อุดมสมบูรณ์และสร้างได้ความเชื่อมั่นจากพรรคหลัดและประชาชนเฮ็ดให้จิตใจหักชาติของคนลาวต่อชาติลาวความเอกอ้างทะนงใจในความเป็นเอกราชอำนาจอธิปไตยของประชาชนลาวบรรดาเผ่านับมือได้รับการเซิดสูสูงขึ้นความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวภายในชาติได้เพิ่มทวีขึ้นสู่ระดับใหม่อย่างแข็งแรงเอกลักษณ์ของชาติวัฒนธรรมอันดีงามได้รับการอนุรักษ์รักษาและพัฒนาสอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันอย่างใดก็ตามความเฮียกห้องต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่ต้องได้เพิ่มทวีบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคต่อสื่อมวลชนสร้างให้พรรคในบรรดาองค์การสื่อให้มีความปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่นเอาใจใส่ซี่น้ำคุ้มของสื่อมวลชนให้เคลื่อนไหวถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว้สร้างความเข้มแข็งให้แก่กงจักการจัดตั้งของสื่อมวลชนอยู่ในบรรดาองค์การจัดตั้งพรรครัฐองค์การจัดตั้งมหาชนและสังคมให้นักแน่นเข้มแข็งสามารถจัดตั้งปฏิบัติภาระบทบาทของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพรับประกัน4ลักษณะของสื่อมวลชนเพื่อเฮ็ดหน้าที่เคลื่อนไหวโฆษณาปลุกระดมเต้าโฮมความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าให้มีน้ำใจฮักชาติฮักระบอบใหม่ยกสูงจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพึ่งตนเองพร้อมการออกแห้งแข่งขันสร้างขบวนการฮักชาติและพัฒนาให้มีความฟดฟื้นและเป็นรูปธรรมเอาใจใส่บำรุงก่อสร้างทันแถวนักข่าวผู้เฮ็ดเวียกในขงเขตสื่อมวลชนให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพใหม่ตอบสนองกับเงื่อนไขและสภาพการเร่งท้วงใหม่ในการพัฒนาสื่อมวลชนของพรรค
ให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่าทางผู้ฟังที่เคารพอันนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งของสื่อมวลชนถือว่าสื่อมวลชนนี่ก็แม่นเป็นเครื่องมือในการโฆษณาปลุกระดมคนขวายและเต้าโฮมความสามัคคีทั่วปวงชนเอาและตอนนี้พักกันตื่มอีกมวลซื่นฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแนั่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีคุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ่ห
1: ือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสี่ยวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาสิจัดการอันนั้นเดี๋ยวนี้แหละเสี่ยวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ตอนหาทุกทานกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วและก่อนเวลาจะหมดลงนั้นมาฟังอีกหนึ่งข่าวเตือนกันไว้อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับคำว่าอยากร้องเพื่อความหม่วนสัวขาวถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและอันตรายที่สุดในปัจจุบันกับกระแสการนำไส้คอลลาเจนที่โบแมนอาหารเสริมเพื่อความงามธรรมดาแต่ผัดมีการผสมสารสิ่งเสพติดหรือที่มักเอิ้นกันว่ายาเคน้ำคอลลาเจนสายปาร์ตี้เหล่านี้เป็นต้นนี่ก็คือข้อความเตือนสติไว้หนุ่มสาวหนุ่มทั้งหลายให้หู้เท่าถึงภัยอันตรายเหล่านี้อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับความมวลสัวขาวสิ่งที่ยกขึ้นมาเว้านี้ท่านผู้ฟังมันโบแมนคอลลาเจนแต่มันคือยาผิดหรือที่เอิ้นว่าคอลลาเจนผสมสารเสพติดส่วนใหญ่แมนกันเอายาอียาเคหรือสารกดประสาทอื่นๆมาปนเป็นผงแล้วบรรจุใส่ซองคอลลาเจนเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่เมื่อกินเข้าไปมันจะออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทโดยกงเซนว่าเฮ็ดให้เสียสติเฮ็ดให้เกิดอาการประสาทหลอนควบคุมตนเองบ่ได้เสียอนาคตและอาจตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมอื่นๆนำอีกเหตุให้ทั้งเสียเงินเสียสุขภาพเสียอนาคตก็คือทางห่างกายหน้าตาสุดโทรมกงกันข้ามกับสรรพคุณคอลลาเจนอื่นๆเหตุให้สมองเสื่อมความจำสั้นให้แห้งไปกว่านั้นเนาะอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเช่นว่าเหตุให้หัวใจล้มเหลวสารเสพติดเหล่านี้เหตุให้หัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างหุนแหงเหตุให้ระบบหายใจสุดโทรมหากไส้เกินขนาดหรือห่างกายหับไหวอาจเหตุให้หยุดหายใจได้ทันทีซึ่งคอลลาเจนผสมสารเสพติดแมนพิษต่อระเบียบกฎหมายถ้ามีการครอบครองหรือเสพสารเหล่านี้มีโทษทางอาญาวิธีป้องกันก็คืออย่าไปลงเสื้อคำซักซวนของหมู่เพื่อนที่ซักซวนให้ร้องของแปลกหรือบอกว่ากินแล้วมีความสุขดีดมวนเอียงต่างๆอย่าเฝ้าท่านผู้ฟังอย่าไปลงเสื้อหีบเฝ้าถอยห่างทันทีโลดชีวิตมีค่ากลัวคำว่ามวนสัวขาวอย่าให้คำว่าอยากร้องกลายเป็นจุดจบอนาคตที่สดใสของเฮาได้อยากให้วัยหนุ่มวัยรุ่นแล้วทุกคนได้มีสติและห่างไกลจากสิ่งเสพติดทุกสนิทด้วยความเป็นห่วงเป็นใยยกปัญหานี้ขึ้นมาเว้าวาสู่ฟังเพื่อเป็นคติและเตือนสำหรับทุกคน
2: ท่านผู้ฟังที่หักแพงตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมก็หมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหับฟังรายการของพวกเขาและท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา16โมงหา16โมง30ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้างใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆเพื่อเฮ็ดให้สินค้าของท่านธุรกิจของท่านบริการของท่านได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วสังคมติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021212435 020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ดุมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อมีรายการที่ฮักแพงทุกท่านเช่นเก่าเช่นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่ซีซั่นบรรยากาศรายการข่าวของบ้านพันเมืองรายการของพวกเรานี้ก็มีนําเสนอให้มีรายการให้ฟังเป็นประจำเนาะทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:30 นหาเวลา 17:00 นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ทวีอีกเพื่อให้มีรายการได้รับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .laบ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพวกก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อวันพุธแต่มื้อนี้ใดเป็นมื้อวันพุธเนาะขึ้น3ค่ําเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ตรงกับวันที่17มิถุนายน2026วันเวลานาทีบ่คงคอยท่าผู้ใดเด้อท่านผู้ฟังเด้อมาฮอดมื้อนี้ก็วันที่17และอีกบ่พอเท่าใดมื้ออีก2อาทิตย์เท่านั้นเด้ถือว่าจะหมดเดือนไปแล้วเดือนมิถุนายนนี่เดือนกรกฎก้าวเข้ามาแทนที่เนาะสภาพดินฟ้าอากาศพบพ่อก็มีรายการค่อยคำยำแรงกันอย่างซี่กะมงหีบด่วนคือเก่าสมงหีบด่วนแต่ว่าสภาพดินฟ้าอากาศมื้อนี้อยู่นครเลยเมืองจันทน์ก็มีฝนตกมาแดเนาะนับแต่ต้นเช้ามาแล้วก็ทั้งต้นบ่ายคืออย่างซี่บางระยะบางชั่วโมงก็มีฝนตกลงมาเนาะก็เริ่มต้นคนละการทักทายสบายดีเช้าให้เช้าหน้าเช้าหัวเช้าส่วนเช้ากสิกรที่กำลังเหตุการณ์ผลิตอยู่ในปัจจุบันนี้มีวิทยุน้อยๆฟังอยู่กลางทงนาเนาะอยู่กอกแค่แจ๋งหัวอยู่ผู้อยู่พาก็สามารถรับฟังได้รายการข่าวของบ้านพันเมืองเนาะทักทายสบายดีเมื่อทุกคนเนาะเป็นกำลังแห่งใจเติมอีกได้ในการเฮ็ด

0: สบายดีดร.นางลำพันธ์
1: เจ้าสบายดี
0: ได้ยินแจ้งดีเนาะท่านเนาะ
1: เจ้าได้ยินแจ้งอยู่
0: เจ้าก็จะสนทนากันอยากถามท่านในว่าสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทั้งแขวงเชียงกองเป็นจังได๋เนาะปัจจุบันนี
1: ้ก็ปกติบ่มีฝนบ่มีหยังเนาะก็ปกติเนาะช่วงนี
0: ้เจ้าให้ท่านนางลำพันธ์เว้าสู่ฟังนี่เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสาธารณสุขอยู่ทั้งแขวงเชียงกองในระยะ6เดือนต้นปีนี้มีอันใดแน่ที่ว่าอันพ้นเด่นให้เว้าโดยสังเขปก็ได้ดอกท่านเจ้าเชิญเลย
1: โอ้เจ้าข้าพเจ้าก็ขอสบายดีบรรดาท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะข้าพเจ้าชื่อดร.ลำพันธ์ไปตันนีหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงเชียงกองก็ขอรายงานสภาพโดยย่อเกี่ยวกับการสอบตู่พญาแสงยุงลายของแขวงเชียงกองซึ่งในระยะ6เดือนผ่านมานี้ของเฮาปรากฏว่ามีตามการรายงานมีผู้ติดเชื้ออยู่263กรณีเนาะในนี้พวกเฮาก็เห็นว่ามีตัวเลขเทียบใส่ตัวประเทศก็แม่นอันดับที่3เนาะตัวประเทศ 1,650 ในนี้พวกเฮาก็โชคดียังบ่ทันมีผู้เสียชีวิตเชื้อเนาะต่อตัวเลขดังกล่าวนั้นพวกเฮาก็มีมาตรการในการตอบโต้เนาะโดยเฉพาะแม่นพวกเฮาได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสียงการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะเน้นของกรมควบคุมพยาธิต่อในการเฝ้าระวังเนาะติดตามป้องกันพยาธิไข้ยุงลายในคณะกรรมการคณะของเลขาในทั่วแขวงเชียงกงได้รับทราบจากนั้นก็เสนอให้เพิ่นปรับปรุงข้อตกลงเนาะเพราะว่าคณะกรรมการของเฮาก็มีบางท่านยกย้ายบางท่านก็บำนาญบางทานกับคนสบายสิก็เลยมีการปรับปรุงขอตกลงคณะกรรมการที่ช่วยในการตอบโต้ปัญหาแข็งยุ่งไร้และปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสำเร็จเนาะขอตกลงดังกล่าวนั้นเป็นทานประธานปกครองแขวงเพื่อนใดลงลายเซ็นแล้วเลขที่153และปัจจุบันนี้พวกเฮากำลังพันขยายให้กลุ่มเป้าหมายได้ช่วยกันในการป้องกันพยาธิแข็งไล่โดยเฉพาะเมนคณะกรรมการคณะกองเลขาจะต้องหันเวียกดังกล่าวเข้าสู่กิจกรรมขององค์กรตนเองเนาะอันนี้เมนสำหรับคณะกรรมการสำหรับฝ่ายสาธารณสุขพวกเฮาก็จะปฏิบัติอยู่3มาตรการนั้นอันที่1แม่นพวกเฮาให้ความรู้แก่ส่วนบุคคลโดยเฉพาะแม่นพวกเฮาก็เฮ็ดหลายตรงข้างโดยเฉพาะแมนออกรายการวิทยุเนาะกระจายเสียงเกี่ยวกับการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายโดยเฉพาะแมนการปฏิบัติหาโปไม่มีพวกเฮาจะออกรายการทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ของอาทิตย์นอกจากนี้พวกเฮาก็ยังได้สุขศึกษากับที่ดีก็คืออยู่สถานที่บริการที่คนเจ็บมากกินปัวยุงหมอหากว่ามีผู้ที่เสียไข้ยุงลายแต่จะได้แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติหาโปอย่างนั้นพ่อก็จะต้องได้ติดตามลงหอดขบคั่วผู้ที่ติดเสือหันเนาะให้ติดตามเบิ่งว่าเขาเจ้าได้เฮ็ดบ่อันหลักการปฏิบัติหาปอหันถ้าบ่ได้เฮ็ดปอได้พวกเฮาก็จะได้แนะนำทักทีเลยเนาะอันนี้เป็นการช่วยเหลือถึงขบคั่วเลย
0: จ้ะ
1: สองมาแล้วพวกเฮาก็ปัจจุบันนี้ยังติดตามการปฏิบัติหาโปของแต่ละแผนกการอมคางโดยเฉพาะแมนอยู่ในคณะกรรมการที่พวกเราตกลงกันนั้นว่าได้ปฏิบัติบ่เป็นแบบเป็นอย่างบ่เนาะอันนั้นแมนปัจจุบันนี้กำลังเคลื่อนไหวอยู่เนาะและอันที่ท้ายแมนพวกเราได้เกี่ยวกับการคุ้มครองกรณีก็คืออยู่สถานที่บริการแมนพวกเราจะได้มีการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ด้านบุคลากรโดยเฉพาะมีการฝึกอบรมบุคลากรเตรียมรับมือถามว่ามีผู้ที่ติดเชื้อร้ายจะต้องมีความพร้อมในการจัดสถานที่บุคลากรแล้วก็ยุกยาให้มีความพร้อมเนาะอันนี้เป็นจุดที่พวกเราเตรียมพร้อมในปัจจุบันนี้
0: เจ้า263กรณีนี่ถ้าสมเทียบเสียปีพันมาเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงทัน
1: เทียบเสียปีพันมาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่เนาะพันมาก969ในเบิดปี2025แต่ว่ามีห้าการ6เดือนก็ที่ว่าลดลงถ้าเทียบไปปี2025
0: ที่ว่าลดลง
1: เนาะใน6เดือนนี้มีแต่263
0: แต่ก็ยังบ่มีกรณีที่หายแห้งแล้วก็เสียชีวิตเนาะ
1: จ้ะผมมีกรณีหายแห้ง

0: ท่านมีสุเสียชีวิตอันนี้มันความโชคดีของเฮากัน
1: อืมเจ้าแต่ว่าประชาชนก็ให้การร่วมมือดีอยู่ที่ท่าน
0: เจ้าให้การร่วมมือเพราะว่าตนาเฮามีฮอดคันบ่าเนาะ
1: อืมเจ้าแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์วันพักวันพรนี่พวกเขาได้มีการสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเฮ็ดอนามัยวันเสาร์แดงบ่ทันหรือว่าเป็นจังได๋ตื่มอีกบ่ตัวนี้นอกจากโฆษณาพวกเขาศึกษาแล้วนี่เจ้า
0: เจ้าจุดนี้พวกเขาได้ตกลงอยู่ในคณะกรรมการว่าให้แผนกการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องได้อนามัยประจำอาทิตย์และเฮ็ดบุญรายงานให้ทางประชาพวกเขาและเขาจะจะเหลือเอาแต่องค์กรใดที่มีความสะดวกเนาะเขาจะเอาวันหนึ่งของอาทิตย
1: ์
0: บางแผนกก็จะเอาวันจันทร์บางแผนกก็จะเอาวันศุกร์บางแผนกก็จะวันพฤหัสเนาะแต่สำหรับประธานจะเอาทุกๆวันศุกร์เนาะเป็นถ่ายอาทิตย์เพราะประเทศจนเสาร์นั้น
1: เจ้านอกจากนี้พวกท่านได้มีแผนการบ่ท่านในการปอยงโวบักเคียนี่นะท่านอันนี้พวกเขาได้จัดตั้งปฏิบัติบ่ในระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันนี่เจ้า
0: โอ้สำหรับยุ่งดังกล่าวนั้นแม่นพื้นทดลองอยู่ของเมืองของนครหลวงยังบ่ทันได้ฮอดแสงติกองเทือเจ
1: ้
0: า
1: เจ้ากำลังอยู่ในน่ะทดลองอยู่นครหลวงจังหวัดเนาะท่านเนาะ
0: แม่นบ่ทันได้เข้าแผนติกองยังรอการเตรียมเหลืออยู
1: ่แต่ว่าก็มีแผนการอยู่ที่เนาะท่านเนาะตัวนี้
0: นี่มีแผนทางอันแผนใหญ่ของกระทรวงโดยเฉพาะมีกลุ่มควบคุมนี่เป็นว่า2027บ่เป็นสิขยายมาสิของ
1: อ
0: ันนี้มันแผนขาดแค่นี้ซื้อ
1: โดยเจ้าโดยรวมแล้วก็สามารถป้องกันได้เนาะท่านเนาะมันก็อาจจะบ่อันสามารถปราศจากได้เป็น0แต่มันก็อาจจะมีอยู่เนาะท่านเนาะเจ้าสภาพไข่แต่ว่ามันก็บ่มีกรณีที่หายแฮงบ่มีกรณีที่เสียชีวิตเนาะท่านเนาะ
0: เจ้า
1: แต่ว่าการปิ่นปั่วอีหยังก็ยังปิ่นปั่วปกติตามธรรมดาเนาะท่านเนาะตามอาการเนาะแม่นบ่ตัวนี
0: ้พวกเฮาปิ่นปั่วตามปื้มคู่มือเอกภาพแห่งชาติเนาะ
1: เจ้านอกจากพยาธิไข้เลือดออกแล้วท่านในระยะผ่านมานี่พวกเฮามีการเปิดขบวนการหยอดยาหรือว่าซักยากันพยาธิโปลิโอบ่หรือว่ามากมากแดงบ่ท่านนอกจากพยาธิไข้เลือดออกแล้วนี่เจ้า
0: โอ้จุดนี้พวกเฮาก็มีอันนั้นการเปิดกระบวนการซักยอดยาโปลิโอตัวโต2หอกไปที่ว่าสำเร็จไปแล้วเนาะส่วนมากแดงนั้นแม่นก็เพิ่นก็ดำเนินปกติเนาะเพราะการระบาดอยู่แกงใดเพิ่นก็จะบุกทะลุแต่แกงดังกล่าวแต่พวกเฮาก็เฝ้าระวังอยู่สำหรับแกงสิกอง
1: เจ้าสำหรับอาการยอดยาพยาธิโปลิโอนี่ถือว่ากวมเบิดได้กวมเบิดทุกๆเป้าหมายหมดท่านหรือว่าเป็นจังได๋อยู่ท่าน
0: อยู่ในเป้าหมายที่เพิ่นวางไว้เนาะก็คือต่ำกว่า5ปีค่ะ
1: ถือว่าได้เบิดเนาะท่านเนาะ
0: เจ้าขาดไม้เฮาโลดเฮาก็ได้อยู่ประมาณ98นี่แหละ
1: เจ้า
0: ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมาย
1: เจ้าผ่านมาพบเห็นเจ้าผ่านมาก็ได้พบเห็นอยู่บ่ท่านคนเป็นพยาธิโปลิโอนี่เจ้าแข็งแข็งของพวกเขา
0: สำหรับแข็งสีกองยังบ่เห็นเผื่อเนาะ
1: เจ้าจะถามท่านตื่มจะถามท่านดร.ตื่มอีกว่าเวียดงานโฆษณาการในพวกเขาได้จะตั้งปฏิบัติขึ้นโดยเฉพาะได้สมทบกับคะแนนการศึกษาจังได๋นะโดยเฉพาะการให้อาหารที่ยังยุ่งเหยิงต่างๆนี่เจ้า
0: โอ้จุดนี้นี่แม่นพวกเฮาก็ได้เชื่อมกันหั่นแลกับคะแนนศึกษาเนาะโดยเฉพาะแม่นเด็กในเป้าหมายที่มีการขาดสารอาหารก็จะต้องได้มาติดตามยุ่งหมอแล้วพวกเขาก็มียาให้เนาะแล้วก็มีสารขาดสารอาหารที่บำรุงให้เด็กท่านเนาะให้มีการฟื้นตัวสำหรับเด็กอยู่ในโรงเรียนก็จะมีอันนั้นการเตรียมเป็นอาหารเชียงอันนั้นก็จะเป็นเด็กใหญ่แล้วเนาะเด็กที่ขาดสารอาหารเป็นใหญ่จะต่ำกว่า5ปีในระยะนั้นเด็กก็ค่อนข้างกินบ่บ่ได้ปกติพ่อแม่ก็บ่ค่อยสิมีเวลาเบิ่งเนาะต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษในจุดนี
1: ้
0: แม่พวกเฮาจะให้คำปรึกษาโดยเฉพาะแม่นอยู่หน่วยงานแม่และเด็กเวลามีหญิงมาถือพระอาทิพามาฝากท้องก็จะให้สุขศึกษาแล้วก็เพิ่นเอาเด็กมาติดตามสุขภาพเด็กต่ำกว่า6ปีพวกเฮาก็ประเมินถ้าว่าขาดสารอาหารเฮาก็จะแนะนำในศูนย์บริการเลยเนาะ
1: หมายความว่าเน้นหนักคุณภาพเนาะท่านเนาะ
0: แม่น
1: เจ้าเอาใจใส่ด้านคุณภาพโดยเฉพาะเวียกงานโภชนาการเนี่ยเจ้าการไว้เจริญพันธุ์เนาะท่านเนาะตัวนี
0: ้
1: เจ้านอกจากนั้นในท่าน การจดยาเปิดขบวนการโปลิโอการป้องกันไข้ยุงลายหมากแดงต่างๆแล้วและปัจจุบันนี้พวกเขากวดพบเห็นบ่ทันเกี่ยวกับพยาธิตามฤดูกาลในท่านโดยเฉพาะมันย้ำฝนคือจังซี่พยาธิทอกท้องบ่พยาธิเป็นวัดเป็นไออย่างต่างๆนี่ในท่าน
0: เจ้าชุดนี้ก็เป็นบุริมาซีแผลที่พวกเขาเฝ้าระวังโดยเฉพาะเมียนชิดเก่าพยาธิที่พวกเขาเฝ้าระวังนั้นตามการรายงานก็เห็นว่าทุกอาทิตย์ก็จะมี3พยาธิอันดับสุดต้นที่พาให้มีตัวเลขร้ายโดยเฉพาะเมนขยะถกท่อเนาะอยู่ในเดือนหนึ่งเดือน 6,000 มากพวกเฮาก็มีอยู่ค่ะ155กรณีและพยาธิทองดิบนี่ก็แม่น180กรณีไข้ยุงลายนี่ก็ที่กับประเจ้ารายงานไปเป็น263เมนอันดับที่4เนาะที่3ก็แม่นระบบอักเสบระบบหายใจกับเกินครึ่งก็59กรณีเห็นว่า4อันดับพยาธินี่แม่นจะเห็นทุกๆอาทิตย์เนาะถ้าเทียบในปี2025กับคนกลางว่าลดลงน้อยนึงเนาะคือพยาธิถกๆปี2025ค่ะเบิดปีกับ 1,352 กรณีในปี2026เดือนหนึ่งค่ะเดือนทุกกันมี555กรณีเนาะและมาเบิ่งพยาธิถกบิดเบิดปีกับ500ปลายนะคะ193แต่สำหรับปีนี้6เดือนกับ180ก็ถือว่าลดลงเนาะถ้าเทียบในตัวเลขปี2025ในพยานไข้ยุงง่ายก็เช่นกันเนาะก็เห็นว่าลดลง
1: เจ้าเครื่องคู่กับด้านการบริการในทางการบริการเฮาได้เน้นนักขึ้นในโดยเฉพาะการบริการ 5D1 พอใจนะท่านอันนี้พวกเฮาได้จะตั้งปฏิบัติโดยอยู่ทางแขวงของพวกเฮาเจ้า
0: เจ้าสำหรับการปฏิบัตินโยบาย 5D1 พอใจแม่นพวกเฮาจะได้เฮ็ดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแม่นพวกเฮาประเมินเนาะประเมินภายในและภายนอก
1: จ้ะ
0: ก็คือว่าเห็นขาดไม้ก็เฮาขาดไว้90แต่พวกเฮาปฏิบัติได้86ส่วนหอยเนาะอันนี้แม่นตัว4บอกว่าพวกเฮาปฏิบัติได้อยู่ใน5มาตรฐานที่บอกมาเนาะ
1: เจ้าที่ว่าการกับบริการตานางสาธารณสุขที่ว่าทั่วถึงของท่านเนาะกันกันว่าสิมา
0: เจ
1: ้
0: า
1: เจ้าก็ทั่ว
0: ถึงว่าตานางเฮาก็กวมประมาณ95ส่วนหอยเนาะทั่วแขวงแต่ละจุดก็จะมีแผนเฮาประจําอยู่โดยเฉพาะเมืองขันเมืองขันทุกสะละเพราะมีทั้งหมดก็31แห่งเนาะอยู่ใน4ตัวเมืองนั้นก็แต่ว่ากวม90ปลายประเทศ
1: ถือว่าห้องหมอนี่แม่นห้องหมอแขวงแม่นบ่ทันตัวนี้
0: เจ้าหมอแขวงก็มีหมอแขวงหนึ่งเนาะแล้วก็มีหมอเมืองสามตัวเมืองแล้วก็มีทุกสลัก31แห่ง
1: เจ้าถือว่าเป็นห้องหมอเป็นสถานที่ปิ้นปัวเป็นรถส่งหดพับส่งคนเจ็บนี่พวกเขาก็มีเกี่ยมข้อมแล้วท่านเนาะ
0: เจ้าความพอด่านพาหนะยุกยาอุปกรณ์แต่ปัจจุบันสิ่งฝนดินก็คือแตงสีกองพวกเขาหันได้ยกระดับการบริการเนาะเกี่ยวกับการแก้ไขทุกซึ้งในเมืองดักจึงโดยเฉพาะเมนพัฒนาจากห้องหมอเมืองขอเป็นห้องหมอเมืองโกก็คือจากห้องหมอที่บอสามารถพาทัดแก้ไขทุกซึ้งได
1: ้
0: มาเป็นแก้ไขทุกซึ้งได้ซึ่งใน6เดือนผ่านมาพวกเฮาปฏิบัติได้10ปลายกรณีในนั้นจะมีพยาธิแต่ติ่งอักเสบเนาะและก็ลูกนกพูกก่อนเบาห้างไข้แล้วก็พาตัดก้นเบามดลูกพิเศษแม่นเฮาแก้ไขเรื่องการพาตัดเอาดิกออกที่บ่สามารถเกิดได้ทางธรรมศาสตร์นั้นเป็นเดชาออกเนาะคือล่าสุดเมื่อวานก็ได้พาสองกรณีเนาะอยู่เมืองดักขึ้นโดยแมนพิมพ์งานขันแคว้งลงไปจากเป็นที่เหลี่ยมยืนทั้งขางเนาะเทียงขางกับพิมพ์งานของมีงานผ่าตัดขันเมืองฮั้นให้เพิ่นเฮ็ดกับพวกเฮาเป็นที่เลี้ยงยืนทางขางฮั้น
1: คร
0: ับก็ถือว่าคนกลางกินแข็งขึ้นเนาะ
1: เจ้าสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นไปพร้อมเนาะท่านเนาะสาธารณสุขถือว่าส้มเซยแล้วท่านเจ้าเอาสุดท้ายนี้ท่านมีหยังบ่ท่านอยากฝากถึงผู้ชมผู้อันผู้ฟังที่กำลังรับฟังรักษาสุขภาพคือจังได๋เจ้า
0: โอ้เจ้าสำหรับสุดท้ายนี้ค่ะพระเจ้าในนามเจ้าหน้าที่แผนหมอนี่ก็อยากขอเหี่ยข้องไปยังพ่อแม่ประชาชนคนบ้านพนักงานรัฐกรนักธุรกิจต่างๆในทั่วประเทศนี้ช่วยสนับสนุนในการอนามัยสามสะอาดปฏิบัติหาปอคือปอที่1กับแม่นปิดพัฒนาที่เจ็บงำในเฮือนและนอกเฮือน เสื้อบ่หายยุ่งมากใครใส่
1: ครับ
0: สองเป็นเปลี่ยนน้ำในพัฒนาเส้นเตาดอกไม้น้ำห้องตีนตู่หรือว่าฐานห้องจานให้ลื่นข้อที่สามเมนปล่อยปลาหางนกยุ่งเพื่อให้กินน้อนน้ำข้อที่สี่เมนปรับปรุงบ่หายนี่พัฒนาขังน้ำกระโปงกระป๋องห้างลิ้นหรือว่าตีนหลุดในเงื่อนของบรรดาทานท่านและอันที่ห้าเมนให้ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์เนาะอันถ้าว่ามีอาการเจ็บเป็นหรือว่าอาการที่สงสัยว่าเป็นไข้ยุ่งก็ขอให้บรรณาธิการไปหาการบริการอยู่สถานที่ไก่บ้านท่านโดยสะดวกในสุขศาลาห้องหมอเมืองค่ะว่าให้เงินจะส่งมาห้องแขวงเพียงเท่านี้บรรณาธิการก็ช่วยมีส่วนสนับสนุนช่วยป้องกันบ่ให้ลูกหลานบรรณาธิการเป็นไข้ยุ่งได้
1: จ้ะ
0: ซึ่งสามารถป้องกันได้เนาะจนจะบ่มีวัคซีนป้องกัน
1: เจ้าเจ้าเจ้าบ่ให้ซื้อยามากินเองเนาะท่านเนาะบ่ให้ซื้อยามากิน
0: โดยบ่ให้ซื้อยามากินเองแม่ไทยไปสถานที่บริการเนาะ
1: เจ้าเจ้าเจ้าเอาสั้นขอขอบใจดร.นางลำพันธ์ใส่คำนี้หลายๆที่เข้าร่วมในรายการที่ว่าให้ความรู้ให้คำแนะนำที่ดีหลายเจ้า
0: เจ้าขอบใจหลายๆเช่นกันเจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้าขอบใจขอบใจ
1: อันนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของดร.นางลำพันธ์ไซคมีหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงเสกองเกี่ยวกับเวียกงานสาธารณสุขเนาะโดยเฉพาะการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูฝนหรือว่าน้ำฝนนี้เอาไปหาฟังสิ่งที่น่าสนใจสักก่อนแล้วจะกลับคืนเข้ามาสู่ระยะที่2ของรายการข่าวฮอบบานพันเมือง
2: ป่าไม้ธรรมชาติและที่ดินป่าไม้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การอนุญาตแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศสำหรับต้นไม้ที่บุคคลหรือการจะตั้งได้ปลูกตามเขตที่ได้จัดสรรให้ด้วยเหือแห้งหรือทึนฮ้อนของตนโดยการรับผู้เจ้าองค์การคุ้มครองป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกพร้อมกันปลูกปกปักรักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อการนำไส้และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ขายเป็นสินค้าได้ยาวนานและเงินยง

0: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ
1: ่ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
0: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
1: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อนสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
0: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
1: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
2: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: แนะนำทานเข้าสู่ระยะที่2ของรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองรายการของพวกเฮานี้ก็มีนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:30 หาเวลา 17:30 นาทีอยู่นำพวกเฮาเนาะถ้าว่ามีรายการมีข่าวมีข่าวบ่อยากส่องแสงอยากรายงานหรือว่าอยากให้พวกเฮาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระแนวใดก็สามารถประกอบส่วนได้เนาะโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212468021-212468คำทุกคำคิดคำเห็นของบรรดาท่านล้วนแล้วแต่เป็นทิศเนียงทางให้แก่พวกเขาเนาะในการปรับปรุงรายการให้มันดีขึ้นกว่าเก่าและอีกอันนึงสำคัญก็ต้องขอขอบใจสำหรับพี่รายการที่ได้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาเนาะและก็ขอขอบใจระบบวิทยุระบบโทรโข่งทุกท้องถิ่นที่ได้ทำการถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพื่อว่าให้มิตรรายการได้รับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงในระยะนี้ก็ถือว่าเป็นค่อยคำยามแรงท่านผู้ฟังเนาะมาระยะที่2ระยะทับอิฐระยะที่2แล้วระยะนี้ก็ได้พวกเขาก็มีนัดสัมภาษณ์แต่ว่าก็เพิ่นก็เลื่อนออกไปแต่มื้ออื่นพวกเขาจะติดต่อสัมภาษณ์ท่านเติมเนาะมื้อนี้ก็คาดว่าจะได้แต่ผู้เข้าร่วมในรายการวิชาการได้เพียงท่านเดียวเนาะนั่นก็ว่าเพิ่นก็ค่าหลายๆภาคส่วนก็ค่าในระยะนี้ถือว่าเป็นค่อยคำยามแรงเป็นมื้อวันพุธเนาะวันนี้ก็เป็นมื้อวันพุธกระทักทายให้และสบายดีมีรายการทุกท่านได้เริ่มต้นของรายการนั้นเราโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาชาวนาชาวหัวชาวสวนที่กำลังเฮ็ดเวียกงานในปัจจุบันนี้ลงไร่ลงนาเฮ็ดการผลิตเนาะแล้วก็จะมาแจ้งเตือนอีกได้ท่านผู้ฟังผู้ที่สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปใกล้ไปไกลไปไสก็บ่ว่าไปบ้านทงบ้านทาบ้านปลาขาดอนก็ว่าดีเนาะท่านผู้ฟังนับแต่รีพีถึงยอดอูนับแต่ยอดอูหารีพีนับแต่รีพีหายอดอูเนาะก็ฟังแจ้งเตือนสภาพดินฟ้าอากาศซะก่อนจะไปใส่มาใส่ต้องสำรวจสภาพดินฟ้าอากาศซะก่อนเนาะแล้วจังขับขี่ยอดยานพาหนะเดินทางว่าซั่นซะซึ่งว่ากรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์เพิ่นก็ได้รายงานในสภาพอากาศนี่ก็ยังจะมีความกดดันอากาศต่ำยังจะสืบต่อปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวอยู่เนาะด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางเด้สมทบกับกระแสลมตะเวนตกตะเวนตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งว่าสภาพเหตุการณ์ดังกล่าวนี้จะเฮ็ดให้อากาศนี่ร้อนในตอนกลางเวรเนาะแล้วก็ยังมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางได้พอมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคทางด้านภาคเหนือตะเวนออกหาภาคเหนือด้านตะเวนตกนี่แขวงพงศาลีได้นี่นะมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างเนาะเนื้อที่ปกคลุมถือว่า50ส่วนร้อยเพิ่นได้มีเฉพาะเมืองพงศาลีนี่เมืองบุญเนื้อนี่ทางด้านแขวงหัวพันเนาะทางด้านแขวงหัวพันยับลงมาตื้มอีกเนาะทางด้านแขวงหัวพันก็จะมีฝนตกในระดับค่อยหาปานกลางโดยเฉพาะแม่นอยู่เมืองเวียงไซเมืองสำเหนือนี่ยับลงมาอีกแขวงเสียงขวางเมืองแปกมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างได้เมืองแปกกว้างเนื้อที่การปกคลุมของฝนนี่แม่น60ส่วนร้อยเนาะอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง21-29องศามาต่อที่แขวงอุดมไซบัดนี่นะฝนก็ตกอยู่ก็มีบางพื้นที่เนาะโดยเฉพาะเป็นเมืองไซนี่มีฝนตกในระดับคอยเป็นบริเวณกว้างเนื้อที่การปกคลุมของฝนนี่กว่า40ส่วนร้อยอุณหภูมิ25-30องศาส่วนว่าแขวงบ่อแก้วเนาะเมืองห้วยซ้ายนี่นะมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างเนาะเนื้อที่การปกคลุมของฝนนี้กว่า60ส่วนร้อย อุณหภูมิอยู่ในระหว่าง 24-31 องศาบัดนี้มาเบิ่งที่แขวงหลวงน้ำท่าท่านผู้ฟังมีเมฆปกคลุมหนาแน่นเนาะตลอดระยะเลยโดยเฉพาะเป็นเมืองหลวงน้ำท่าเนาะอุณหภูมิ 25-31 เนาะแล้วก็เมืองสิงห์อุณหภูมินี่แม่น 25-30 เทื่อบ่มีฝนเนาะแต่ว่ามีเมฆปกคลุมแต่ว่าอาจจะเสี่ยงมีฝนตกก็เป็นได้เนาะติดตามเฝ้าระวังเนาะมาสืบต่อที่แขวงหลวงพะบางเมืองมรดกโลกนี่เมืองหลวงพะบางนครหลวงพะบางนี่มีฝนตกในระดับคอยในที่การปกคลุมของฝนกว่า50ส่วนห้อยเนาะอุณหภูมิก็อยู่ในระหว่าง25-34องศานี่แขวงสัญญาบุรีเมืองสัญญาบุรีนี่มีฝนตกในระดับคอยในที่การปกคลุมของฝนกว่า50ส่วนห้อยอุณหภูมิ26-34สำหรับอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ทุกเมืองเด้อันนี้น่ะทุกเมืองได้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์สภาพอากาศคล้ายคือกันเด้ออย่างอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่นะมีฝนตกในระดับคอยเด้เนื้อที่การปกคลุมกว่า50ส่วนห้อยเด้เมืองจันทบุรีหาดไซฟองไซธานีสีโคตตะบองสีสัตนาเนาะเมืองปากเงินเมืองสังทองกับแมนเช่นเดียวกันและมื้อนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์กันในตอนเช้ามาก็มีฝนตกและในตอนบ่ายๆก็มีฝนตกแต่กับบ่ตกแห้งเนาะตกระยะค่อยๆเป็นบางระยะไปเนาะเป็นบางระยะไปส่วนภาคกลางแขวงเซสมบูรณ์นี่เมืองอนุวงศ์ก็มีฝนตก50ส่วนห้อยขึ้นไปแขวงเวียงจันทน์ก็คือกันเนาะเมืองพลโฮงนี่ฝนตกเป็นบริเวณกว้างได้นี่หน้าที่การปกคลุมของฝนนี่แม่นกว่าเอา60ส่วนห้อยเพิ่นได้เมืองวังเวียงก็เช่นเดียวกันเนาะแขวงบริคำไซก็มีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางเนาะโดยเฉพาะเมืองปากซานเมืองคำเกิดนี่นะเมืองเวียงทองแดทั้งแขวงคำมวนก็มีฝนตกคือกันเนาะในระดับ50ส่วนห้อยได้เนื้อที่การปกคลุมอยู่คำมวลนี่กันเลยนากายท่าแขกเนาะส่วนวัดสวรรณเขตก็มีฝนตกในระดับคอยเป็นบริเวณกว้าง50ส่วนห้อยกว่าเอาเนาะโดยเฉพาะนครไก่สวนพรหมวิหารนี่เมืองอุทุมพรนี่ภาคใต้นี่จำปาสักมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางเนื้อที่การปกคลุม50ส่วนห้อยขึ้นไปนครปากเสเมืองปากซองนี่นิคม34ก็เช่นเดียวกันเด้อนิคม34ก็แม่นปากซองแหละเนาะอุณหภูมินี่เย็นเนาะอุณหภูมินี่เย็น18องศาเด้อ18องศาแขวงสารวันบัดนี้นะเมืองสารวันมีฝนตกในระดับคอยเป็นบริเวณกว้างเนาะแต่ว่ากะเมื่อที่การปกคลุมนี่เพียงแต่30ส่วนห้อยเด้อเพียงแต่30ส่วนห้อยส่วนว่าแขวงเสกองมีฝนตกในระดับคอยเป็นบริเวณฝนตกนี่30ส่วนห้อยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเมืองละมามเมืองท่าแตงเมืองกะลึมเมืองดักจึ้งนี่ถือว่าหนาวเด้อ19องศาเนาะแล้วก็ส่วนว่าแขวงอัตปือนี่เมืองสามัคคีไซนี่มีฝนตกความเอา30ส่วนห้อยเนาะสำหรับผู้ที่ขับขี่รถควรระมัดระวังแบบนี้นะเนื่องจากว่าฝนตกคือยังสิเส้นทางกับมืดแดงทัศนะในการเบิ่งเห็นก็ต่ำลงเนาะเบิ่งเห็นกับบ่กว้างปานใดฉะนั้นค่อยไปค่อยมาเด้อขอให้ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างใกล้ชิดและเพื่อว่าความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของบรรดาท่านเนาะโดยเฉพาะบรรดาท่านผู้ฟังก็ค่อยไปค่อยมาเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการทุกท่านทุกคนเด้อเมื่อเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้มืดลงไปพอดีเอาเป็นวันเด็ดอรุณพร้อมด้วยทีมงานจากเราทำผมฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้สบายดี
4: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
5: ตึมแอป M Service
6: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
5: ตึมแอป M Service
7: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
5: ตึมแอป M Service
8: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
5: ่ก็ต้องแอป M Service
9: โอ้ว้าวคักแท
10: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Swift ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราเทเลคอมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
8: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
10: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
11: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
12: พวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
13: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
12: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้า มันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเห็นให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
13: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเห็นผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
12: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
13: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
12: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆหากเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
14: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เข้ารับท่านผู้ชมที่หักแพงทุกๆท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกันในรายการอีกเซนเคยทางคืนนี้ FM 103.7 MHz 17โมงถึง18โมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ดอกซ้อนหับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังพบกันมื้อนี้วันพุธวันที่17มิถุนาคมศักราช2026กงกะมื้อขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าหุลานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการเนาะมีหลายคำศัพท์ที่สังรวมได้จากการประกอบส่วนของผู้มีรายการผ่านทางWhatsApp 02-0596-4685ก็มีหลายคู่คำมีรายการมีคำว่าสมมุติและจำลองเนาะตั้งแกล้งทำท่าตั้งติยอมหับกับสารภาพมียืนยันยั่งยืนและก็ยืนการคู่คำสุดท้ายมันได้ทาและได้เปรียบมีรายการติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลาวกับ

0: ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ดับซ่อนพร้อมติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าทางโทรศัพท์เนาะหลายๆคำศัพท์ที่ได้แจ้งมีรายการตอนนี้อาจารย์แสงฟ้าอยู่ในสายแล้วสบายดีอาจารย์
1: สบายดีดอกซ่อน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีเนาะอาจารย์
1: เจ้าเป็นปกติดี
0: เจ้าเริ่มต้นคูคำที่จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและซีแจงในมื้อนี้แม่นคำว่าสมมุติและจำลอง
1: สบายดีท่านผู้ฟังในรายการที่นับถือรักแท้มื้อนี้พวกเขาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคูคำสมมุติและจำลอง2คำนี้เป็นคู่คำที่มีความสำคัญหลายในหมวดวิชาการการค้นคว้าการออกแบบและการสร้างจินตนาการถึงว่าทั้งสองคำจะมีจุดร่วมกันคือการสร้างสิ่งที่บูแมนความจริงแท้ในขณะนั้นขึ้นมาแต่ในทางโครงสร้างภาษาและวิธีการนำใช้แม้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนดังนี้สมมติเป็นคำที่ได้เข้ามาจากภาษาบาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าสัมมุติซึ่งแปลว่าถือเอาหรือหลับเอาคิดว่าและคำนี้ภายหลังเนี่ยครับเข้ามาเขาก็แปลงเสียงมาเป็นสมมุติและคำนี้เป็นได้ทั้งคำกริยาคำสันธานหรือคำต่อเนาะและก็คำพิเศษ
0: เป็นได้หลายประเภทเนาะอาจารย
1: ์งานเป็นได้หลายประเภทคำและสมมติคิดเป็นคำกริยาเน้นหมายถึงคิดถึงเรื่องที่บ่เป็นจริงคือกับว่าเป็นจริง
0: เข้าใจอาจารย์เรื่องที่บ่เป็นจริง
1: คือว่าเรื่องที่บ่เป็นจริงคือกับว่าเป็นจริงเช่นว่ามือถือบ่แม่นคนเขาจะสมมติว่ามันจริงซ้ำกับคนนี่แม่นบ่ได
0: ้
1: หร
0: ือ
1: ว่า AI คือกันมันบ่ดอกซ้อน
0: เจ้า
1: ปัจจุบันมีคนส่วนหลายก็ใช้ AI เขาสิว่ามันจริงซ้ำกับคนนี่ได้บ
0: ่ก็บ่อาจารย์มันก็มีแนวที่ว่า
1: แน่คนเขานี่เก่งกว่าเขาคนศึกษา
0: จังสร้าง AI เขาเป็นผู้ผลิต AI
1: มีคนนี่ก็บ่ได้บ่มี AI เด้เนาะอีกตัวอย่างนึงเวลาติดเบิ่งลำเรื่องเนาะเขามักจะได้ยินหมอลำเจ้าขึ้นมาขอสมมุติน้ำไปตามเรือนข้าพเจ้าเมนเท้ากาลกีจึงสี่นาดอกซ้อน
0: ที่
1: ว
0: ่
1: าสมมุติน้ำไปตามเรือนอันนี้ก็มีคำว่าสมมุตินะอันนั้นเป็นสมมุติที่เป็นคำกริยาและสมมุติที่เป็นคำสันธานหรือคำต่อค่ายขึ้นกับคำว่าท่าอันนั้นดอกซ้อนเป็นมาสมมุติว่ามีเงินหลายคอยซื้อเอาไปซื้อปุ้มอ่านมาแจกให้เด็กน้อยด้อยโอกาสจริงป่ะในตัวอย่างหนึ่งสมมุติว่าคอยเป็นเจ้าคอยซื้อบทแดงดองกับไอ้อันนี้ดอก อันนี้คือสาวสองคนล้มกันอันนี้สมมุติว่าคือว่าถาว่าคือเป็นคำถามว่าคือมาเป็นคำตอนหรือว่าคำสันธานอยู่เนาะวันนี้สมมุติยังสามารถเป็นคำพิเศษที่หมายถึงที่ยอมรับตกลงกันเองโดยบ่คำนึงถึงสภาพที่แท้จริงเป็นว่าศัพท์ภาษาของแต่ละชาติล้วนแล้วจะเป็นสิ่งสมมุติย้อนแนวนั้นภาษาอยู่ในโลกนี้จึงแตกต่างกันเห็นป่ะภาษาเฮาตัวอย่างคำว่าหมาอยู่ที
0: ่
1: ภาษาเนี่ยมีบ่ว่าหมาบ
0: ่บ่เว้า
1: เนี่ยมันหรือว่าจีนหรือว่าฝรั่งอังกฤษเขาก็มีคำเฉพาะที่เขาสมมุติขึ้นมาเห็นป่ะคือว่าเป็นสิ่งสมมุติถ้าศัพท์ภาษาของกาตาบ่แมนจริงสมมุติอันนั้นดอกซ้
0: อ
1: นโลกนี้จะมีแต่ภาษาเดียว
0: แมนแท
1: ้มีแต่ภาษาเดียวเพราะว่าเขาสมมุติกันขึ้นเด็ดอันคำศัพท์โต๊ะตั้งมีชั้นเป็นต่างนี่ดังนั้นแต่ละสังคมก็จะมาสมมุติต่างกันดังนั้นทีนี้คำศัพท์ว่าหมายเดียวแต่มีหลายเสียงมาสังกัด อันนั้นเรียนคำว่าสมมุติที่สามารถเป็นได้ทั้งคำกริยาคำตอหรือว่าคำสันธานและคำวิเศษเนาะส่วนคำว่าจำลองเป็นคำกริยาหรือว่าคำวิเศษก็ได้เนาะที่ได้เข้ามาจากคำคะแม่เดิมเนาะคำเดิมจะออกเสียงว่าจำลองและก็แปลงเสียงมาเป็นคำราวว่าจำลองถ้าเป็นคำกริยาก็หมายถึงเช็คให้คือกับต้นแบบหรือว่าลอกแบบจากต้นฉบับดังตัวอย่างว่าคณะละครเมาได้จำลองเหตุการณ์เอกคุกของท่านผู้นำอินบอดอกซ้อน
0: เจ้า
1: อันนี้จำลองเหตุการณ์อีกตัวอย่างหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจำลองเส้นทางการเคลื่อนที่ของพายุที่จะพัดเข้าทางภาคเหนือของเราอันนี้จะเป็นจำลองสร้างระบบลอกแบบเนาะอีกตัวอย่างหนึ่งทหารเพื่อแอบโดยได้จำลองเหตุการณ์บุกโจมตีเพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์สุขเสริญที่บอกเป็นไงจึงได้จำลองเหตุการณ์อันนี้เขาจะเห็นเนาะเพราะว่าทหารตำรวจเพิ่นจะมีการจำลองเหตุการณ์ในการต่อเหตุการณ์สุขเสริญใช่ไหมอันนี้จะว่าจำลองเหตุการณ์มันนี่จำลองถ้าเป็นคำพิเศษก็หมายถึงที่เหตุให้คือหรือลอกแบบจากตัวจริงเป็นว่านักบินอวกาศต้องได้ฝึกซ้อมอยู่ในห้องจำลองสภาวะให้น้ำหนักเพื่อให้ยื่นเคยก่อนขึ้นสู่อวกาศเห็นบอดอกซ่อนเคยเห็นบอก
0: เจ้าจ
1: ะอยู่เงาหรือว่าอยู่โทรภาพ
0: ที
1: ่ว่านักอวกาศเพิ่นก่อนที่ขึ้นไปสู่อวกาศนั้นเพิ่นก็ต้องได้ฝึกซ้อมเนาะฝึกซ้อมอยู่ในห้องจำลองซึ่งว่าเป็นสภาวะให้น้ำหนักกินวัตถุเป็นจะลอย
0: เจ้า
1: ต้องไปเข้าห้องจำลองสภาวะให้น้ำหนักซะก่อนจะขึ้นไปแท้ๆอีกตัวอย่างหนึ่งวิศวกรได้สร้างแบบจำลองของอาคารชิดตั้นเพื่อให้ลูกค้าเบิ่งโครงสร้างก่อนลงมือก่อสร้างตัวจริงเห็นบ่ดอกซ่อนเคยเห็นบ่แบบจำลองของอาคารต่างๆ
0: เจ้า
1: เห็นเงินน้อย
0: ๆหรือว่ารถรถคือกันได้อาจารย์ก่อนเพิ่นจะผลิตเพิ่นจะมีแบบจำลอง
1: แม่นต้องมีแบบจำลองอันนี้แหละมันความหมายของจำลองที่เป็นได้ทั้งคำกริยาและคำวิเศษวันนี้อาจารย์จะมาสรุปความคือความต่างของคำว่าสมมติและจำลองเนาะทั้งสองคำนี้คือกันอยู่บนว่าเป็นกลุ่มคำศัพท์ในหมวดวิชาการการคุมตัวและการออกแบบที่มีจุดมุ่งคือว่าเป็นการสร้างกำหนดหรือตั้งสิ่งที่โบแมนความจริงแท้ในขณะนั้นขึ้นมาเพื่อใช้ในการอธิบายวิเคราะห์หรือว่าฝึกซ้อมมันมีความแตกต่างระหว่างสองคำนี้สมมุติมันเน้นนักทางแนวคิดเงื่อนไขจินตนาการโดยคิดเรื่องที่บ่เป็นจริงให้คือกับว่าเป็นจริงหรือเป็นสิ่งที่ยอมรับตกลงกันในด้านทฤษฎีโดยบ่คำนึงถึงสภาพอันแท้จริงเช่นว่าสมมุติน้ำสมมุติว่ามีเงินจึงสมมุติเรื่องสมมุติอีกสิไม่ใช่เนาะส่วนจำลองอันเน้นนักไปถึงพฤติกรรมวัตถุหรือระบบเก็บเทียมขึ้นมาโดยเป็นการใส่เป็นการเก็บที่คืดหรือว่าลอกแบบต้นฉบับหรือว่าลอกแบบตัวจริงเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมหรือโครงสร้างเก็บเทียมขึ้นมาเส้นว่าจำลองเหตุการณ์จำลองเส้นการใช้งูห้องจำลองแบบจำลองในดอกซ้อน
0: เจ้า
1: วันนี้พ่อง่อซึ้งเรียงย่อแล้วสมมุติเงื่อนการตั้งเงื่อนไขหรือว่าสร้างเรื่องราวขึ้นมาในความคิดและจินตนาการส่วนจำลองเงื่อนการลอกแบบเก็บเทียมขึ้นจากต้นฉบับตัวจริง ือวัลมกหรือว่าวัตถุเกตเทียมขึ้นมาทีนี้คือนั่นเนาะสองคำนี้ใช้แทนแต่โบดอกซ้อน
0: โบบทได้เลยอาจารย์เรามีความหมายเฉพาะของแต่ละคำแล้วก็ไส้ในกรณีที่ต่างกันมีบนห่วมคือเว้าหันแหละแต่ว่าก็บ่สามารถที่จะแทนกันได้คิดว่าไส้แทนก็บ่เหมาะสมนะอาจารย์เพราะว่ามันขึ้นกับกรณีเจ้าคิดว่าได้แล้วอาจารย์วันนี้3คำอีกเนาะตั้งแก้งทำทาและก็ตั้งติ
1: ตั้งแก้งทำทาและตั้งติมีเป็นกลุ่มคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับเจตนาและพฤติกรรมที่แสดงออกทั้ง3คำนี้มีความคือและต่างกันทางด้านโครงสร้างและบริบทการนำใส่คือในนี้ตั้งแก้งเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าตั้งตั้งในที่นี้หมายถึงมีเจตนาเหตุแนวนั้นมีเจตนาเหตุแนวนั้นเนาะและแก้งก็หมายถึงตั้งติเจตตั้งเหตุสิ่งผิดใหญ่เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นตั้งแก้งก็หมายถึงตั้งติเจตหรือว่าเจตใส่โดยความตั้งใจใช่ไหมคือเรื่องมันสองความหมายที่มีตั้งแก้งอันหนึ่งเป็นตั้งติเจตอันหนึ่งเป็นเจตใส่โดยความตั้งใจคำนี้เนื่องใส่การมีเจตนาแน่นอนภายในจิตใจเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์หรือความต้องการที่คิดไปล่วงหน้าซึ่งบ่แม่นเรื่องบังเอิญบ่ว่าจะเป็นการเฮ็ดเพื่อเอาตัวรอดหรือว่าเพื่อป้องกันตัวเองหรือว่าเฮ็ดให้ผู้อื่นผิดใหญ่ดังตัวอย่างว่าเราต้องแก้งเมาเพราะบ่อยากถึงมือบังคับให้ดื่มต่อตกซ่อนผิดใจบ่
0: เจ้าอือ
1: ต้องแก้ง
0: แม่น
1: หมายก็ว่าก็เป็นตั้งตีแหละ
0: แม่น
1: ว่าดับซ้อน
0: แม่นก็คิดว่าเทนกันได้ได้อาจารย์เนาะ
1: แม่นตัวนี้ในกรณีนี้ข้าวสมซักตั้งแจ้งนอนนับเพื่อวอให้ผู้อื่นมากวนเห็นป่ะอันนี้ในตัวอย่างนี้เรามักตั้งแจ้งเจ็บที่มือเสียใจตัวนี้สิมีความหมายต่างแต่ว่ามันใช่ว่าเรามักตั้งตีเจ็บมือเสียใจได้บ่ดับซ้อน
0: ก็เข้าใจอยู่อาจารย์แต่คิดว่าก็บ่คักปานใดนะเออบ่เหมาะแม่น
1: อันนี้มันจะมีความหมายอันว่าตั้งแจ้งที่มีมูเสียใจนี่หมายความว่าตั้งเจตที่มูผิดใจนะ
0: เจ้าแม่นแม่มีจุดประสงค์หรือว่ามีเจตนาที่อยากเฮ็ดให้เราเสียใจนะเน
1: า
0: ะอาจารย์
1: แม่นถูกต้องวันนี้มาเทียบแต่คำว่าตั้งที่ก็เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำมาตั้งที่หมายถึงมีเจตนาเอ็ดแนวนั้นติก็หมายถึงแปลงว่าทำทาเอ็ดเดตินะเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นตั้งติก็หมายถึงเอ็ดคือมาเจตนาเอ็ดตัวคำนี้เน้นไปทางเจตนาเอ็ดตัวหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์หรือจุดประสงค์บางอย่างดังตัวอย่างว่าเราเด็กตั้งติเราทั้งที่วันนั้นอยากนอนเถื่อเห็นป่ะอีกตัวอย่างหนึ่งคำแดงตั้งติเป็นไข่ย้อนขี้ข้างไปเช็ดเยี่ยอีกตัวอย่างหนึ่งนางจันทาตั้งติว่าเจ็บท้องเพราะไม่อยากลงไปออกเองงานรวมกับหมู่เห็นป่ะอันนี้ก็ตั้งติถ้ามาใส่ตั้งแจ้งในบทสอน
0: ก็คิดว่าได้เด้ออาจารย
1: ์ได้นี่เนาะวันนี้ทำทาทำทานี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยทำในที่นี้หมายถึงเจ็บหรือว่าแปลงทาหมายถึงว่าสมเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นทำทาก็หมายถึงเจ็บคือเรียกสอด
0: เจ้า
1: แสดงกริยาอาการวอกกงกับตัวจริงที่ตนเป็นหรือว่าบ่คงกับความรู้สึกภายในดังตัวอย่างว่าซ้ายผู้นี้ทำทาเป็นนักบุญแต่ตัวจริงแม่นแสวงหาผลประโยชน์
0: เจ้าแม่น
1: มันจะมีเนาะในสังคมนี ุญาณหนึ่งถึงมาภายในใจจะผู้ซึกจะทุกโศกยานเย็นจะผู้ซึกทุกโศกยานเย็นแต่ลาวกดแต่ลาวกดต้นคำคานิ่มเงียบเปลี่ยนใสต้อนหับแขกหมายความว่าเราฝืนความรู้สึกภายในเด็ดคำคาอีกตัวอย่างหนึ่งลาวคำคาเป็นคนเก่งกล้าสามารถทั้งที่ในหัวใจของเราผมรังสั้นเส้นอยู่ย้อนความย่านอันนี้คำทาที่หมอดอกซอน
0: เจ้า
1: คำทามันเห็นคือแสดงกิริยาอาการบุกโกมตัวจริงที่ตรงเต็มนะหรือว่าบุกโกมหรือความรู้สึกภายในเนาะสรุปแล้วทั้ง3คำนี้มีความคือความต่างที่เดี๋ยวนี้ความคือกันทั้ง3คำเป็นคำประสงค์ประเภทคำกิริยาในกลุ่มกิริยาที่เกี่ยวข้องกับเจตนาและพฤติกรรมแสดงออกทั้ง3คำซึ่งถึงพฤติกรรมที่บ่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มีการกำหนดมุ่งหมายหรือแสดงออกอย่างมีจุดประสงค์ภายในจิตใจทุกคำล้วนแต่สามารถนำมาใช้ในบริบทการแสดงอาการที่บุกุ่มกับสภาพตัวจริงในขณะนั้นได้เช่นว่าตั้งแกล้งนอนหลับตั้งติดนอนคำทาเป็นคนจริงติดๆเนาะมันนี่ความแตกต่างระหว่าง3คำนี้ตั้งแกล้งหมายถึงตั้งติดเก็บใจโดยความตั้งใจเน้นอยู่บนการมีเจตนาแน่นอนภายในจิตใจเพื่อให้บรรลุผลหรือความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีจุดประสงค์เพื่อเอาตัวรอดหรือเหตุให้ผู้อื่นคิดใจเช่นว่าตั้งแกล้งเมาเพื่อบอกให้หมูบังคับดื่มตั้งแกล้งให้หมูเสียใจอันนี้มันตั้งแกล้งบัดนี้ตั้งคิดหมายถึงเหตุคือเจตนาเหตุตัวเนี่ยนักไปทางเจตนาเหตุตัวหลอกลวงเพื่อหลีกเลี่ยงนาเบียหรือเพื่อผลประโยชน์และจุดประสงค์บางอย่างเป็นตั้งคิดเป็นใครย้อนขี้ข้านไปเจ็บเบียตั้งคิดเจ็บท้องเพราะบุญญาออกทีมงานส่วนว่าทำทาหมายถึงเจ็ดคือแสดงกิริยาอาการบุกุ่มตัวจริงที่ตนเป็นหรือว่าบุกุ่มกับความรู้สึกภายในนิ่มอินบอลว่าความขัดแย้งระหว่างพฤติกรรมภายนอกกับสภาพความจริงหรือความรู้สึกภายในบ่ว่าจะเป็นการสื่อความรู้สึกหรือแสดงออกเพื่อปกปิดสันดานตัวจริงหรือความย่านกลัวเช่นว่าทำทาเป็นนักบุญเนาะทำทาเงียบเย็นใสทางที่วันนี้ใจสุขสุขทำทาว่าเก่งทางที่หัวใจย่านเห็นปะ
0: เจ้า
1: อันนี้คือว่าตั้งแกล้งและเป็นการจงใจด้วยเจตนาแน่นอนเพื่อบรรลุจุดประสงค์ภายในตั้งคิดในการแกล้ง

0: เราเฮ็ดทําท่านอนหลับแล้วตั้งตินอนหลับอาจารย์ก็หมายความว่ามันก็ส่วนทางกันกิริยาหั่นน่ะก็ส่วนทางกันบ่กุ่งกับความรู้สึกเราบ่ได้นอนหลับแต่ว่าตั้งเฮ็ดเนาะเพื่อนโลกเพื่อนโลกอันน่ะผู้อื่นหรือว่าเป็นการแสดงกิริยาที่ส่วนทางหั่นแหละแต่ว่าบัดตั้งแก้งนี่พัดจะมีความหมายต่างออกไปอีกเพราะว่ามันเป็นความจงใจเฮ็ดด้วยเจตนาที่แน่นอนและสิ่งที่เราเฮ็ดไปมันต้องบรรลุจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้เด้อาจารย์แม่นบ่เราตั้งไว้แล้วว่าเราสิเฮ็ดจังซี่เพื่ออันน่ะบรรลุอันนี้แม่นความจงใจอันน่ะเนาะสิอยากต่างหมู่หลายเด้จักหน่อยตั้งแก้งนี่ส่วนทําท่าและตั้งตินี่ก็จะมีลักษณะที่ห่วมความหมายกันอยู่แต่ว่าแนวใดก็ยังมีกรณีใส่เฉพาะของแต่ละคําที่เหมาะสมเนาะอาจารย์เจ้าปานิครูคําต่อไปยอมรับกับสารภาพอาจารย
1: ์ยอมรับกับสารภาพแต่ว่าทั้ง2คํานี่เป็นคํากิริยาในกลุ่มการแสดงออกทางเจตนาเพื่อยืนยันความจริงซึ่งมาทั้ง2คํานี้เป็นจุดร่วมกันในการเปิดครับหรือว่าบ่ปฏิเสธเนาะแต่ในทางโครงสร้างภาษาและก็น้ําหนักของบริบทการนําใช้แม่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอันนี้ยอมครับเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่ายอมยอมก็หมายถึงทอนพันให้บ่ขัดขืนฮักใจเขาหาและครับหมายถึงเอาสิ่งที่เพิ่นยื่นให้ตกลงหรือว่าบ่ปฏิเสธเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นยอมครับก็หมายถึงเห็นดีขับรู้ขับมาเป็นแนวนั่นแค่คำนี้คือว่ามีขอบเขตความหมายกว้างขวางเนาะจึงบอกถึงการเปิดขับขอตกลงยอมขับความจริงยอมขับความสามารถหรือยอมขับความผิดพลาดทั่วไปนะนี่ก็จำเป็นว่าต้องเป็นความผิดทางกฎหมายหรือว่าความผิดทางเองเนาะดังตัวอย่างว่าทุกคนในห้องการตานก็ยอมรับว่าลาวเป็นคนที่มีความสามารถและขยันขันแข็งที่สุดใช่มั้ยอันนี้ก็ยอมรับในคุณงามความดีอีกตัวอย่างนึงสิ่งสำคัญที่เฮาต้องเฮ็ดนับข้อกับความหวังคือการยอมรับความจริงและพยายามก้าวต่อไปหมายความว่าเวลาพอความผิดหวังเขาก็ต้องรับความจริงเนาะบ่จะบ่ปฏิเสธความจริงต้องยอมรับมันอีกตัวอย่างนึงหัวหน้ายอมรับว่าแผนงานนี้มีข้อบกพร่องด้านการประสานงานอยากซักซ้ำไปแด่จังหน่อยอันนี้ถือว่ายอมรับข้อผิดพลาดเนาะอันนี้แม่นความหมายและตัวอย่างของคำว่ายอมครับมันนี่มาเทียบใส่กับคำว่าสารภาพสารภาพนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาจากเข้าไปมีส่วนสิทธิ์ซึ่งประกอบด้วยคำว่าสารเนาะนี่คำจากไปมีส่วนสิทธิ์เป็นฮันลี่ในสารแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำลาวอ่ะสารหมายถึงแกนสารสิ่งสำคัญเมื่อในและภาวะเนี่ยแปลงเสียงมาเป็นคำลาวภาพหมายถึงความเป็นหรือว่าสภาพเมื่อสองคำนี้สมาสเข้ากันเป็นสารภาพก็หมายถึงยอมรับตามความเป็นจริงหรือว่ายอมรับผิดก็ได้คำนี้มีขอบเขตความหมายที่แคบเนาะและก็แน่นอาจจะทั้งลบก็ได้หรือว่าทั้งบวกก็ได้ซึ่งบอกถึงการเปิดเผยความผิดเนาะหรือว่าความลับหรือสิ่งที่ตนเองได้เห็นผิดพลาดหรือว่าปิดบังไว้เนาะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปิดบังไว้ออกมาด้วยการจำยอมหรือด้วยความซักซึ้งมักใส่ในบริบทคดีความเด้อศาสนาเนาะแล้วก็บางเชื่อกันในการเปิดเผยความลับส่วนตัวอันนี้แต่เขาใส่คำว่าสารภาพเป็นตัวอย่างว่าหลังจากถึงเจ้าหน้าที่สอบสวนอย่างนะผู้ต้องผู้ถึงขาได้ง้อมสารภาพว่าตนเองเป็นคนหลัก

0: แล้วก็มีหลักฐาน
1: ตายเดี๋ยวผู้ต้องหาผู้สื่อข่าวก็เลยว่าจะยอมสารภาพมันนี่ยินดีบริบทความครับความคัดเนาะเท่าคำดีตั้งใจจะไปสารภาพความเมตใจกับนางตุ๊กตาในวันมาริมาในวันมาริทายถึงว่าหมายก็ว่าเราหักษาความลับไว
0: ้เจ้า
1: อันว่าเราหักน้ำตุ๊กตาเนี่ยแต่ว่าฮอดเมื่อวันวาเลนไทน์เราก็เลยตั้งใจไปสารภาพเป็นมาสารภาพอักบัสันซะสารภาพอักกับน้ำตุ๊กตาเห็นว่าอันนี้เขาก็สามารถใช้ได้เนาะอันนี้แสดงถึงความลับที่ความหักบางคนกับบุกกล้าบอกเนี่ย
0: อืมแม่นแท้แม่นแท้
1: ผู้ใดคนหนึ่งได้เป็นแนวบุกกล้าบอกแต่ว่าสุดท้ายคนบ่ได้ก็จำเป็นได้ไปสารภาพ
0: เจ้า
1: อีกตัวอย่างหนึ่งในบางศาสนาโดยเฉพาะศาสนาคริสเตียนเนาะจะต้องไปหาบาทหลวงเด็กเพื่อสารภาพบาปที่ตนเองได้กระทำมาต้องซ่อนไปเห็นบอลในรูปเงา
0: อืมเคยเห็นในรูปเงาอาจารย
1: ์ในคดีต่างๆเ
0: จ้า
1: เนาะอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยความผิดบาปสารภาพบาปเอาใส่แนวนั้นสรุปวันนี้อาจารย์จะมาสรุปความคือความต่างของคำว่ายอมรับในสารภาพความคือนั้นทั้งสองก็คือว่ามีจุดร่วมกันเนี่ยการเปิดรับหรือบอกปฏิเสธต่อความจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นมันความแตกต่างของสองคำนี้ยอมรับหมายถึงเห็นดีครับครับว่าเป็นแนวนั้นแท้แล้วก็มีความหมายที่กว้างขวางใช่บอกถึงการเปิดครับขอตกลงครับความจริงครับความสามารถหรือความผิดพลาดทั่วไปโดยไม่จำเป็นต้องเป็นความผิดทางกฎหมายหรือว่าเรื่องใช่เองส่วนสารภาพหมายถึงน้อมครับความตามความเป็นจริงน้อมครับผิดเห็นบอกสารภาพเวลาให้นิยามก็มีคำว่ายอมครับเห็นบอกยอมครับตามความจริงจริงยอมครับผิดมีขอบเขตความหมายที่แคบและก็นิ่มทั้งเรื่องลบและเรื่องบวกเนาะได้บอกถึงการเปิดเผยความผิดหรือว่าความลับหรือสิ่งที่ปิดบังไว้ออกมาด้วยความจับยอมหรือด้วยความสื่อสารมักใช้ในบริบทคดีความหรือว่าทางด้านกฎหมายเนาะหรือว่าศาสนาหรือว่าความลับส่วนตัวมีมรดกซ่อน
0: เจ้า
1: คือว่ายอมครับแนวการเปิดครับขอตกลงครับรู้ความจริงหรือความสามารถที่มีขอบเขตกว้างขวางส่วนสารภาพแนวยอมครับผิดหรือว่าเปิดเผยความลับสิ่งที่หรือสิ่งที่ผิดบังไว้ด้วยความสื่อสารและก็จำยอมถ้าว่าเหตุเป็นประโยคสร้างประโยคหนึ่งที่มีสองคำนี้เนาะอาจารย์จินยุสุยานหลังจากที่คนไข้ได้กล่าวคำสารภาพต่อหน้าศาลเราต้องยอมรับคำตัดสินโทษตามกฎหมายอินบอลล็อกซอนมันจะมีความคืนหรือความต่างหรือเปล่า
0: เจ้า
1: สามารถได้แทนก
0: ัน
1: ได้ใน
0: ทุ
1: กกรณ
0: ี
1: ป
0: ่ะอืมบ่อาจารย์บ่เพราะว่ามันจะบ่บ่ร่วมกันเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าสารภาพนี่ก็แม่นการยอมรับตามความจริงก็คือกันว่ารับว่าเป็นแนวนั้นแท้แต่ว่ากรณีในการสารภาพนี่พัดบ่บ่คือการยอมรับเนาะส่วนหลายนี่คันว่าเวียกงานทางด้านกฎหมายและแม่นว่าอยากไปในความหมายลบเด้อาจารย์ทำอิดนี่ก็บ่โบรับสารภาพแต่ว่าย้อนว่าหลักฐานมัดตัวก็จึงยอมรับหรือว่ายอมเว้าว่าเฮาตัวเองนี่เฮ็ดแนวนั้นแนวนี้แท้นะเนาะส่วนอันเรื่องศาสนาบัดนี้คืออาจารย์ยกอันนี้ก็ในความหมายทั้งบวกกันผู้ใดเฮ็ดได้ว่าสารภาพบาปของตัวเองว่าได้เฮ็ดผิดอย่างผ่านมาได้นี่มันก็ดีหั่นแหละเนาะเคยได้อนาคตสัตว์ตัดชีวิตบ่หรือว่าเคยตัวผู้นั้นผู้นี้อันนี้ก็ดีหรือว่าสารภาพหักจังซี่เนี่ยอาจารย์มันก็เป็นการแก้ไขความรู้สึกที่คล่องค้าใจของตนเองเด้คันได้เว้าไปแล้วคือสิโล่งหัวใจนะดอกซ้อนว่า บางเทื่อนี่โอ้ยอัดอั้นตันใจเห็นก็อยากอายหน้าแดงแบบได้บอกแล้วก็คือว่าคันเราฮับคันเราฮับฮักเฮากับใครเด้บ่ฮับฮักแล้วก็แล้วไปแล้วเฮาได้เว้าล่ะเด้เนาะบ่แทนบ่สามารถแทนกันได้มีรายการไอ้น้อมฮับได้สารภาพใส่ในกรณีต่างกันคิดว่าสิได้แล้วอีก3คำยืนยันยั่งยืนและก็ยืนการอาจารย์
1: เป็น3คำนี้คือว่าเป็นกลุ่มคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความมั่นใจหรือว่าการให้ความมั่นใจในข้อเท็จจริงทั้ง3คำนี้มีบริบทการนำใช้ที่แตกต่างกันดังนี้ยืนยันเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่ายืนยืนหมายถึงตั้งคงโบเอียงเอียงและก็ยันก็หมายถึงค้ำไว้ยันไว้เนาะดันบ่ยอมถอยเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นยืนยันก็หมายถึงเว้าหรือแสดงหลักฐานเพื่อรับรองความถูกต้องเช็ดให้ความจริงนั้นมั่นคงบ่เปลี่ยนแปลงคำนี้เน้นถึงเจตนาของบุคคลที่กล่าวย้ำหรือรับรองด้วยวาจาหรือความคิดว่าสิ่งนั้นเป็นไปตามที่เว้าแท้บ่เปลี่ยนแปลงความคิดเน้นถึงความมั่นใจของผู้เว้าดังตัวอย่างว่าอันนี้เลยแม่นเวลาเขาใช้มือถือเนาะมันเพื่ออาจจะมีคำว่าออกมาว่ากรุณาตรวจเบิ่งรหัส OTP ที่ส่งเข้าโทรศัพท์ของทานเพื่อยืนยันการโอนเงินจะบอกยืนยันการโอนเงินน่าจะในบริบทชีวิตประจำวันนี้ตัวอย่างว่าคอยขอยืนยันว่าข้อมูลที่ค่อยเล่าให้เจ้าฟังเนาะแน่เรื่องจริงร้อยส่วนป้อยเป็นบอดอกสบาย
0: เจ้า
1: และอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าท่านต้องการร่วมงานเลี้ยงขอความกรุณาโทรมายืนยันก่อนนั่งก่อนวันศุกร์นี้เห็นป่ะจะมีกระเด็นใส่เข้ามายืนยันมันมาเทียบใจกับคำว่ายั่งยืนยั่งยืนนี่คือคำผสมประเภทคำกริยาประกอบคือคำว่ายั่งยั่งนี่หมายว่ายึดไว้กำหนดไว้ที่สิมันคงและยืนก็หมายถึงตั้งคงโคตรเอียงเมื่อสองคำผสมของกันเป็นยั่งยืนก็หมายถึงรับรองเป็นหลักฐานให้ครับเป็นพยานให้ออกหนังสือหรือลงลายเซ็นคำประกันให้คำนี้เน้นถึงการมีหลักฐานเอกสารหรือบุคคลที่สามมาทับฮ้องเพื่อให้สิ่งนั้นมีความน่าเชื่อถือทางกฎหมายหรือว่าทางวิทยาศาสตร์เน้นความเป็นทางการและความถูกต้องดังตัวอย่างว่านักศึกษาต้องไปขอไปยั่งยืนคิวจากอำนาจการปกครองบ้านเพื่อมาประกอบเอกสารสมัครถึงเงี้ยในตัวอย่างหนึ่งอยู่ผู้หมอเนาะผู้หมอได้ออกไปยั่งยืนสุขภาพมาลาวมีอ่างกายแข็งแรงดีและบ่มีพยาธิติดต่อในตัวอย่างหนึ่งผลการตรวจ DNA จากห้องทดลองได้ยั่งยืนมาผู้ชื่อหาแนนคนไข้ในคดีนี้แท้ไอเดียในการสอบสวนสืบสวนอันนี้ต้องมีการตรวจดีเอ็นเอแล้วก็หลังจากผลออกมาก็ยังยืนมาผู้ชื่อหาแนนคนไข้ตรวจจริงนะอันนั้นเป็นคำว่ายั่งยืนท่านยามในตัวอย่างเนาะจะมีมาเทียบกับคำว่ายืนการยืนการมีคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำยืนหมายถึงตั้งกลุ่มบนเอียงในการนี้นี่หมายถึงลัดนี่ดอกซ้อนลัดขวางตันไม่นะเมื่อสองคำนี้ผสมกันยืนการก็หมายถึงเบ้าแนวใดโกวาแนวนั้นเห็นไหมหมายว่ายึดมั่นในทัศนะของตนคำนี้เน้นถึงการยืนยันคำเก่าบ่ยอมเปลี่ยนแปลงถึงว่าจะมีการซักซ้วนกดดันหรือถามคืนก็ตามนิ่มเนาะหมายว่ารักษาจุดยืนเดิมดังตัวอย่างว่าถึงว่าจะถือกด การอย่างนั้นแต่ผู้ชื่อค้าก็ยังยืนการตามคำให้การเดิมว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นอีกตัวอย่างหนึ่งค่อยยังยืนการว่าแผนการเก่าของพวกเขามีความละเอียดกว่าแผนงานใหม่ที่ว่าแผนงานเก่าของพวกเขามีความละเอียดกว่าแผนงานใหม่อันนี้มันค่อยยืนการว่าแผนงานเก่าดีกว่าแผนงานใหม่อีกตัวอย่างหนึ่งถามจะเชื่อก็ตามแล้วก็ยังยืนการคำเก่าว่าโบผู้โบเห็นเรื่องเงินที่เสียไปที่มรดกซ้อนทำเป็นชิ้นงานอย่าคล้ายๆอยู่กับกระต่ายขาเดียวนะครับ
0: แมน
1: ๆมีกระต่ายขาเดียววันนี้อาจารย์จะมาสรุปความคือในความกลางของสามคำนี้ความคือกันหันทั้งสามคำนี้จุดรวมคือกันนั้นแสดงความมั่นใจหรือการให้ความมั่นใจในข้อเท็จจริงว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงถูกต้องและเชื่อถือได้ความแตกต่างยืนยันก็หมายถึงเว้าหรือแสดงหลักฐานเพื่อรับรองความถูกต้องเห็นในความจริงนั้นมั่นคงบ่เปลี่ยนแปลงและก็เน้นเจตนาของบุคคลที่กล่าวย้ำหรือรับรองด้วยวาจาหรือความคิดเพื่อแสดงความมั่นใจว่าเช่นว่ายืนยันการโอนเงินยืนยันข้อมูลยืนยันบ่อนนั่งส่วนคำว่ายั่งยืนก็หมายถึงครอบครองเป็นหลักฐานให้ครับเป็นพยานให้ออกหนังสือหรือลงลายเซ็นค้ำประกันให้ยื่นใส่การมีหลักฐานเอกสารหรือบุคคลที่สามมาครอบครองเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือทางกฎหมายหรือว่าทางวิทยาศาสตร์เป็นว่าใบยั่งยืนที่ยืนใบยั่งยืนสุขภาพใบยั่งยืนผลมีเหตุตัวอย่างติดเงินเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ชวนเข้ามายืนการหมายถึงเป้าเนี้ยใดก็เป็นเนี้ยนั้นยึดมั่นในทัศนะของตนยิ่งถึงการยืนยันคำเก่าบ่ยอมเปลี่ยนแปลงถึงว่าจะถือสักส่วนกดดันหรือถามคืนก็ตามเนาะเพื่อรักษาจุดยืนเดิมเช่นว่ายืนการตามคำในการยืนการว่าแผนงานเก่าดีกว่าดีกว่ายืนการคำเก่าว่าบุกเห
0: ็
1: นไหมในวิชาสรุปแบบสั้นๆยืนยันในการก้าวย่ำด้วยวาจาหรือความคิดเพื่อรับรองความมั่นใจยั่งยืนในการรับรองหรือเอกสารหลักฐานหรือบุคคลที่สามเพื่อความถูกต้องทางการส่วนยืนการในการตัวดื้อดึงเนาะว่าคำเก่าวงย้อมเปลี่ยนแปลงทัศนาของตนถึงอาจจะถึงกดดันกระตาฉะนั้นแนนความคือในความต่างของทั้งสามคำนี้ดอกซ้อน
0: เจ้ามีบอนห่วมกันแต่ว่าใจแยกมาแล้วแต่ละคำก็มีความหมายเฉพาะในบางกรณีในทางกฎหมายนี่การยืนยันยังบ่เพียงพออาจารย์ต้นกฎหมายยังต้องการการยั่งยืนรับรองเป็นหลักฐานเนาะเป็นเอกสารทางการหรือว่าเป็นบุคคลที่3ในการค้ำประกันโดยผ่านเอกสารที่ใช้ยั่งยืนจริงเพียงพอต้นกฎหมายนะในบางเรื่องหรือว่าบางกรณีส่วนยืนการนี้จะมีลักษณะแตกต่างออกไปเล็กน้อยเพราะว่าการยืนการนี่มันบางกรณีก็ในความหมายบวกนะอาจารย์บางกรณีก็ในความหมายลบคันว่าอนาพนักงานเนาะอยู่ในห้องการคันว่าย้ำแต่ก็ยืนการเฮ็ดแต่อันเก่านี่มันกับบางเทื่อนี่มันก็บ่เหมาะสมเด้อาจารย
1: ์
0: มันลักษณะในตู่นะอาจารย์มูก็สิว่าโอ้จะแม่นเว้ายากคันเว้านําอันเท้าอันนี้ละแม่นให้เจ้าเว้าซะข่อยนี่แม่นยอมแล้วข่อยเว้าบ่ได้มูก็สิว่าแนวนี้ล่ะได้บัดนี้นะแต่ว่าในบางกรณีที่เป็นความหมายบวกโอ้เรามีหลักมั่นดีนักแน่นดีผู้ใดสิเว้าจังได๋เราก็ยังยืนการว่าจะเฮ็ดแนวนี้ยืนการว่าจะไปในทิศทางแนวนี้ถูกต้องเหมาะสมพนาเนาะอาจารย์เนาะยืนการนี่นะมันได้ส่งกรณีส่งคมหมายคือแนวนี้มีรายการแต่ว่าแทนกันบ่ได้เนาะมีกรณีใส่เฉพาะครูคำสุดท้ายได้ทากับได้เปรียบเด้อาจารย์
1: ได้ทากับได้เปรียบนี่ทั้งสองคำเมื่อจะเป็นคำกริยาเนาะ ในหมวดการประเมินสถานการณ์การแข่งขันหรือว่าการตัวพันทางสังคมเขากระซ้ายเนาะอยู่สองคำนี้ซึ่งว่าทั้งสองคำจะชื่อเชิงการตกอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าค
0: ือ
1: จะแต่ในทางพื้นฐานภาษาในจุดนี้นะของบริบทในการนำไส้เป็นแตกต่างกันดังนี้เนาะได้ทาเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบมีคำว่าได้ได้หมายถึงหับมาตกเป็นของตนว่าประสบผลผสมกับคำว่าทาที่หมายถึงแบบแผนวาดสูงโอกาสหรือว่าจังหวะเนาะเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นได้ทาก็หมายถึงได้โอกาสได้จังหวะได้ที่ยั่งคำนี้แน่นถึงโอกาสกับจังหวะที่เกิดขึ้นในสถานการณ์เฉพาะหน้ามักเป็นเรื่องของเวลาหรือยุทธวิธีแน่นความเหนือกว่าในด้านจังหวะหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นยามกระทันหันดังตัวอย่างในบริบทกีฬาหรือว่าการต่อสู้หรือในการแข่งขันมวยพอผู้ต่อสู้เริ่มอ่อนแอและเปิดซองวานนักมวยไฟแดงก็ได้ทาบุกเขาตีทันทีคุณหมอดอกซอน
0: เจ้าอันนี้ก็แล้วก็ท่าจังหวะได้อาจารย์เออแล้วก็ท่าจังหวะ
1: จะได้ท่าหรือลุกเข้าตีทันทีอีกตัวอย่างหนึ่งพอเราเห็นข่อยว่าพิษเพียงเล็กน้อยเราก็ได้ท่าว่าซ้ำเติมและคมข่อยต่อหน้าทุกคนรวดจริงป่ะลูกศร
0: อันนี้นี่ก็คือซีเมนต์บ่ถูกกันปานใด
1: เพราะว่าคิดเพียงเล็กน้อยเพิ่นได้ทาเพิ่นก็เว้าซ้ําเติมแล้วก็คมเนาะคมเฮาตัวน่ะทุกคนอันนี้หมายความว่าได้โอกาสเพิ่นมุกเพิ่นได
0: ้
1: นี่ตัวอย่างนึงทางด้านการทหารเนาะกองทัพพวกเฮาได้ทาย้อนสามารถยึดพื้นที่สูงซั้นได้ก่อนป้องกันการโจมตีได้ง่ายเห็นบ่เวลาสู้พบกันเนาะฝ่ายใดนะที่สามารถยึดพื้นที่สูงสั้นได้ก็คือว่าดีมันบริสุทธ
0: ิ์แน่นแ
1: ท้ถ้าว่าสมัยก่อนได้เปรียบประสันสัตว์แต่ว่านี่ในตัวอย่างมันกองทัพได้ทาหมายว่าได้จังหวะได้จังหวะนี่คำว่าสามารถยึดพื้นที่สูงได้ถูกไหมวันนี้มาเทียบใส่กับได้เปรียบได้เปรียบนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำมาได้สมัยถึงนับมาตกเป็นของตนหรือว่าประสบผลผสมกับคำว่าเปรียบที่หมายถึงความเหนือตัวเงื่อนไขดีความเลื่อนเกินสูงเอื้อนเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นได้เปรียบก็หมายถึงอยู่ในท่าที่เหนือตัวมีเงื่อนไขดีกว่าคำนี้เน้นถึงข้อดีเงื่อนไขหรือว่าต้นทุนที่มีหลายกว่าหรือว่าเหนือกว่าเพื่อนำมาเปรียบเทียบกันอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนเน้นความเหนือกว่าในด้านปัจจัยว่าต้นทุนตลอดทอดคุณสมบัติที่มีความคุ้มคุ้มกว่าอย่างตัวอย่างว่าคนที่มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศจะได้เปรียบตัวคนอื่นในการสมัครเข้าเปรียบกับบริษัทขาดซ่าในหมวดดับซ้อน
0: เจ้าแน่นอนแหละ
1: แต่ว่าบริษัทต่างชาติประกาศรับสมัครผู้เชี่ยวบุได้บุได้ภาษาตามประเทศที่ไหนได
0: ้
1: เปรียบมูบออ
0: ยู่ในท่าเสียเปรียบอาจารย
1: ์แต่ว่าคุณได้ภาษาต่างประเทศจริงๆจะคือว่าได้เปรียบเนาะมันมีว่าเรื่องการตลาดบริษัทขนาดใหญ่มีคืนข้อหนึ่งหวังหลายจึงได้เปรียบบริษัทขนาดน้อยในการเก็บโฆษณาเพราะว่ามีเงินไขและกลัวเด็กมันบริษัทได้เปรียบเด็กคุณโฆษณาถ้าว่าบริษัทขนาดใหญ่คุณโฆษณาแต่ถือว่าสามารถโฆษณาได้กว้างขวางแต่ว่าบริษัทขนาดน้อยเวลาที่โฆษณานี่ก็งอนว่าถึงพรน้อยๆเป็นบอกดังนั้นก็ไปสู่เขาดังนั้นบริษัท ทไงจึงได้เปรียบบริษัทน้อยในตัวอย่างเกี่ยวกับการกีฬาเนาะนักกีฬาบานม่วงที่มีผู้ทานสูงไงจะได้เปรียบหลายในการสกัดกั้นในโยนบานใส่ม่วงเป็นบทสอน
0: เจ้า
1: ได้เปรียบเลยเห็นว่าเป็นมาทีมบานม่วงนะของประเทศมีไงคนมาเอาก้นสูงสูงว่าสองแมตต์ปลายนะสองแมตต์สิบสองแมตต์เท้าจริงๆนะซึ่งบอกได้เกียบตัวกันไงแล้วก็สูงเวลาสกัดกั้นจะได้เกียบเนี่ยแล้วก็โยนเซตบ่วงกันจะง่ายอันนี้ที่ว่าได้เกียบอันนี้แหละนั่นมีนิยามของคำว่าได้คาและได้เกียบพร้อมด้วยตัวอย่างเนาะวันนี้อาจารย์จะมาสรุปความคือความต่างของคำว่าได้เกียบและได้ทาและได้เกียบความคือกันทั้งสองคำจัดอยู่ในหมวดการประเมินสถานการณ์การแข่งขันและการพัวพันสังคมที่ซื่อถึงการตกอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าหรือตัวไฟความแตกต่างได้ทาหมายถึงได้โอกาสได้จังหวะเนื่องถึงโอกาสและจังหวะที่เกิดขึ้นในสถานการณ์เฉพาะหน้าซึ่งมักจะเป็นเรื่องของเวลาหรือยุทธวิธีที่อาจเกิดขึ้นแบบกระทันหันเช่นว่าได้ทาบุกตีเมื่อคู่ต่อสู้เปิดซองวางออกมาได้ทาว่าวซ้ำเติมเมื่อเห็นคนโลภผิดได้ทาย้อนยึดพื้นที่สูงได้ก่อนมันนี่ได้เกียบหมายถึงยินดีทาที่เหนือกลัวมีเงื่อนไขดีกว่าเน้นถึงข้อดีเงื่อนไขต้นทุนที่หลายกว่ามีเหนือกลัวยานเห็นได้ชัดเจนเงินนำมาเปรียบเทียบกันโดยเป็นปัจจัยหรือคุณสมบัติที่มีความเหนือกว่าเนาะหรือว่าคงทนกว่าเป็นว่าได้เปรียบเรื่องภาษาในการสมัครเรียนได้เปรียบเรื่องชุมพรในการติดโฆษณาได้เปรียบเรื่องผู้พานสูงในการยิงกีฬาบอร์ดซอน
0: เจ้าแนวใดก็บ่คือกัน
1: ได้เปรียบเหนือกว่าด้านเชียงวะและโอกาสเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆส่วนได้เปรียบแน่นเหนือกว่าด้านปัจจัยต้นทุนหรือคุณสมบัติที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อมาเปรียบเทียบกัน
0: อ
1: ันนี้ความคือความหมายโดยย่อเนาะสรุปโดยย่อของทั้งสองคำนี้มันเป็นที่นั่นดอกซ้อน
0: เจ้าได้ท่าแม่นเหนือกว่าด้านจังหวะและโอกาสได้เปรียบแม่นความเหนือกว่าในเรื่องของเงื่อนไขเนาะอาจารย์เนาะเงื่อนไขแล้วก็ความลื่นเกินผู้อื่นซึ่งว่าสองคำนี้มันเทนกันบ่ได้มีรายการใส่ในกรณีที่ต่างกันบ่สามารถใส่แทนกันได้คิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์เนาะพอดีพอพร้อมกับเวลาอาทิตย์หน้าอาจารย์อาทิตย์หน้าพวกเฮาจึงพบกันเจ้าขอบใจอาจารย์โชคดีเด้อ
1: โ
0: ช
1: คด
0: ีเจ้าอีกเธอหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงน้ำนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เมื่อนี้อาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพมดเนาะคำศัพท์ที่มีรายการฝากน้ำดอกซ่อนมีแต่ว่าอาทิตย์หน้าจึงค่อยกลับมาพบกับอาจารย์แสงฟ้าใหม่มื้อหื้อคือวันศุกร์อาจารย์ก็บ่สะดวกที่จะเข้าร่วมสนทนาในรายการเพราะว่า2อาทิตย์คืออาทิตย์แล้วกับอาทิตย์นี้มันมีเรียกหลายมีเรียกวิชาการหลายฉะนั้นแล้วขออภัยในมีรายการอีกเธอหนึ่งเนาะบ่เป็นยังอาทิตย์หน้าแต่ว่าคำซ้ำหันมีรายการส่งขอความให้ดอกซ่อนได้ตลอดเด้อหมายเลข020-5986-4685เมื่อนี้เวลาหมดแล้วขอบใจทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี
2: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี่มานบ
4: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
3: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธ์นับมื้อนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
4: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
3: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
4: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
5: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมีรายการอาทิตย์อัสดงเทือกแพงและคิดฮอดคิดถึงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาแห่งข่าวมวลข่มสื่นจากทางรายการของพวกเราทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศทางระบบ FM 103.7 ไมเกิร์ตเสียงรู้สึกว่าอยากก้องๆเนาะห้วยลำโพงทางในลงให้ในขอบใจเพื่อนมีรายการจังหวัดพันจีทวงมาห้วยเสียงคือก้องแท้ว่ะซะรายการก็พอออกอากาศให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสบดีท่านผู้ฟัง18โมงจนฮอดเวลา19โมง1ชั่วโมงเต็มๆเนาะเวลาของท่านผู้ฟังเวลาของพี่ของน้องมีรายการเบิดสู่ผู้สู่คนที่ว่าสามารถรับเอาความสุขจากทางรายการของพวกเฮาโดยการฟังเสียงเพลงเสียงลำมวนๆเนาะตามที่ท่านต้องการและก็ยังมีสาระดีๆเพื่อสุขภาพจากทางบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกฟังเสียงเพลงเสียงรำของศิลปินท่านใดแนะนำเข้าสู่รายการของพวกเราได้เด้อทางหน้าเพจ Facebook ลาว National Radio รายการของพวกเราออกทางเพจ Facebook นำนอนและก็ทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์ครับฟังได้ทั่วโลกนอกนั้นก็ยังมีผ่านทาง Radio Garden ฟังได้ทั่วโลกเส้นเดียวกันพี่น้องทั้งต่างประเทศก็สามารถรับฟังได้เนาะบอกกันเติมสำหรับผู้ที่กำลังเบิ่งเองสุขภาพอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญหลายท่านผู้ฟังสุขภาพต้องมาก่อนอย่าลืมสุขภาพต้องมาก่อนนะครับผู้ฟังเด้ออันใดก็แล้วแต่การเฮาเฮ็ดเฮาหาเฮาดิ้นรนอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าสุขภาพบ่แข็งแรงเห็นเอาได้มันสิแข็งแรงเนาะถ้าร่างกายบ่แข็งแรงนี่ห่วยลำบากได้หาเงินหาคำก็ได้ท่านผู้ฟังเนาะอย่าลืมผลิตภัณฑ์ดีๆจากทางบริษัทไอราดาลาวเป็นสุดบำรุงสุขภาพก็คือมีโนนิเอนไซม์นะสรรพคุณช่วยต้านสารต้านอนุมูลอิสระเนาะควบคุมความดันเลือดจังซี่เด้อไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดระบบขับถ่ายลำไส้ระบบลำไส้จังซี่เด้กินแล้วจะเฮ็ดให้ลำไส้ดูดซึมอาหารไปรอเลี้ยงร่างกายได้อย่างสะดวกสบายเนาะในเมนูนี้เอนไซม์แล้วก็ยังมีสุพัฒน์โอโซดช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดเลือดบ่มีสารพิษตกค้างต่อต้านมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระได้เช่นเดียวกันเนาะหลอดเลือดบำรุงระบบเลือดและก็หลอดเลือดช่วยส่งเสริมให้การไหลเวียนของเลือดได้ดีเบิ่งแยงสุขภาพฟื้นฟูร่างกายเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกอย่างซี่ซี่บ่เกิดขึ้นกับตัวเฮาเนาะถ้าผู้ฟังเนาะเบิ่งแยงเขาเจ้าให้ดีแล้วก็ยังมีนาลายคลายเส้นเนาะช่วยบำรุงกระดูกแก้ปวดหัวเข่าลูมาต่อยกล้ามเนื้อปวดเส้นปวดเอ็นปวดหลังปวดเอวในผ่อนคลายเส้นผ่อนคลายเอ็นอย่าลืม3ผลิตภัณฑ์ขึ้นคู่กันนะครับผู้ฟังเด้อมันมีโนนีเอนไซม์สุพัฒน์โอโซดแล้วก็นาลายคลายเส้นพร้อมๆกันเป็นสุดบำรุงสุขภาพซื้อ2สุดแถมไปเลย1สุดเนาะท่านผู้ฟังเนาะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้บ่ว่าจะเป็นการปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่ท่านเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้และก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายก็แม่นติดต่อบริษัทไอราดาลาวได้020-8856-5599 5449-5449เด้อเกินจักเล็กจักน้อยหัวรายการจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้ฟังข้อมูลข่มสื่นจากทางรายการของพวกเฮาติดตามด้วยผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็จังกลับมาโอลมกันต่อในระยะต่อไป

0: ส้กับตัวฟอกเลือดไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงบวมไงหลาย
0: อ๋อบวมไงหลายรอแสดงว่ามันในนี้ก็รู้สึกว่าแม่นี่มันซอยได้จากเกษตรที่กินมาเนี่ย
1: ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยๆตะกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ่
0: ที่แม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้วบ่
1: เมื่อยแล้วเสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติตะกี
0: ้ก้มก็บ่ได้อีก
1: โอ้ย
2: เขาพอเขาอยากแก้วิต
0: กัน
2: เลยตะกี้กินยาแก้วิต
0: โอ้ตะกี้พอกินยาแก้วิตดิโอ้โดย
2: เดี๋ยวนี้เขากินนั่นโบวิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วิตก็บ่กินละ
1: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้ยพอนี่วินพร้
3: อม
0: เมื่อยพร้อมไปเห็นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วยาแก้วิต
0: ยาแก้วิตเช้าแล้วเนาะ
3: มันโบวินมันก็บ่กิน
0: เนี่ยดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449 อีกเถื่อ020-5449-5449

0: ที่ตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: ผ่านไป2เสียงเพลง1เสียงลำกับ1เสียงเพลงเป็นเพลงแนวคือลักษณะลำเนาะท่านผู้ฟังเนาะเป็นเสียงเพลงเก่าๆเสียงล้ำเก่าๆของอาจารย์บุญเกิดหนูห่วงและก็กีดาวเพ็ญหนูห่วงบอกใจให้ลืมเขาที่จริงแล้วเอามาเฮ็ดดนตรีใหม่แล้วเนาะสำหรับล้ำก่อนนี้และก็ติดตามไปด้วยไปบ่อรอดครับมาหาเมียเด้อว่าสันบุญแต่งแสงประเสริฐมอบให้หมุนม้วนจากทางดอนไซสตูดิโอสร้างสรรค์ผลงานเพลงคุณภาพออกหับใส่สังคมมอบเสียงเพลงไปบ่อรอดครับมาหาเมียเด้อว่าสันนี่แหละบูฮานเป็นว่า10ขาหน้าบ่ทอขาหลังแม่นบ่ท่านผู้ฟังไปเลือกทั้งหน้าทั้งเทือก็สวยผู้ลางคนก็ดีไปหน้าก็มีนะอันนี้มันเว้าบ่ได้ชีวิตแต่ละคนฮู้จักกันดีว่าตัวเองกำลังเห็นอย่างอยู่สิเลือกใหม่บ่หรือสิอยู่บ่อนเก่าจังซี่ก็มันขึ้นกับตัวท่านเป็นคนตัดสินใจแล้วก็ตัวท่านเป็นคนกำหนดอนาคตของตนเองและก็ครอบครัวเนาะปู่ฮั่นว่า10ขาหน้าบ่ทอขาหลังก็ลองเบิ่งมันแม่นความเพิ่นบ่เนาะถ้าว่าไปบ่รอดก็กลับมาเด้อเฮ้ยว่าซั่นเด้อด้วยความหักความแพงด้วยความสนิทสนมเพิ่นเอิ้นกันเฮ้ยได้ครอบครัวเนาะท่านผู้ฟังเนาะถือว่าหักที่สุดแต่นี่นะเป็นกมลคมสื่นฝากตอนมีรายการถือใจหรือบ่เนาะมือแรงนี่มีหยังกินแซ่บๆบ่เนาะไปแวะตลาดอยู่อภิญญาเอ้ยว่าซั่นเด้เอ้าอันใดมันคักกัดจัดการโลดแล้วมือแรงนี่แกงส้มปลาคอบ่หรือว่าต้มไก่ใส่ใบมะขามอ่อนก็ว่ากันไปมีของแซ่บของนัวก็ขอให้มีความสุขกันแล้วกันเนาะกับครอบกับครัวกินข้าวหอมพากินป่าหอมตอนเพิ่นว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญกินอาหารแซ่บถือรักอนามัยครบ5หมวดตามที่ทั้งกรมอาหารและยาหรือสาธารณสุขเพิ่นได้แจ้งมาเนาะทั้งเพื่อเป็นการเบิ่งแยงสุขภาพต้องกินอาหารให้ครบ5หมวดบ่แม่นว่าโอ้ย5หมวดนี่เอามาพร้อมกันเบิดเลยมันสิกินเบิดเนาะกินอันละน้อยมื้อนี้ก็กินอันนึงมื้ออื่นก็กินอันนึงหรือว่าครับเช้ากินอันนึงตอนสวยกินอันนึงตอนแลงกินอันนึงจังซี่แหละให้มันครบตามจำนวนที่กินเนาะบ่แม่นว่าสิกินบาทเดียวได้พุ่นลางคนว่ามันสิกินเบิดบ่สิหามาได้บ่ถ้ามันขาดหายไปเด้สุขภาพเฮาก็แน่นอนมีอาการขาดคืนสารอาหารเนาะท่านผู้ฟังเนาะสมมุติว่าขาดโปรตีนจังซี่เด้เฮาบ่ได้กินอาหารที่มีสารโปรตีนเข้าสู่ร่างกายนี่ก็มันก็ขาดสิ่งนั้นไปแล้วก็ถ้าว่าเกิดอาการเจ็บป่วยมาแน่นอนล่ะไปกวดเลือดนําแพทย์นําหมอก็เพิ่นก็บอกว่าขาดนั้นขาดนี่ก็มียามาให้กินนั่นเป็นหลักการของแพทย์หมอเพิ่นเนาะแต่ว่าเฮ็ดให้ร่างกายของเฮาจะแข็งแรงต้องบํารุงแล้วก็เบิ่งแยงตั้งแต่มื้อนี้ไปเคียงคู่กับยาแพทย์ยาหมอผู้ที่กําลังกินยาแพทย์ยาหมออยู่ก็นี่เนาะพอเรื่องบำรุงภูมิต้านทานให้แข็งแรงอยู่ตลอดถ้าว่าภูมิต้านทานดีในสุขภาพแข็งแรงแน่นอนท่านผู้ฟังเพราะว่าภูมิต้านทานก็คือภูมิคุ้มกันพยาธิเพื่อบ่ให้พยาธิเข้าสู่ร่างกายเฮานั่นเองเนาะท่านผู้ฟังเนาะโดยเฉพาะโนนีเอนไซม์อยากบอกเอาแท้เอาว่าทางบริษัทไอราดาเฮามีจุดหมายเดียวก็คือเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงก็คือโนนีเอนไซม์เนี่ยท่านผู้ฟังมีสารอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเป็นหัวใจหลักเลยแล้วก็ควบคุมความดันเลือดสูงไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดใช่แล้วปรับความสมดุลในร่างกายกินข้าวแซ่บนอนหลับ มันก็แข็งแรงโลดแหละคนเฮาเนาะท่านผู้ฟังเนาะช่วยทานได้เด้อแล้วก็ยังมีสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถเฮ็ดให้เลือดสะอาดเลือดบ่มีสารพิษเนาะเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเฮ็ดให้ไปไหลเวียนเลียนไหลเวียนไปรอเลี้ยงร่างกายทุกส่วนได้อย่างสะดวกสบายกะสิบ่เกิดอาการเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกในสมองบ่อีหยังต่างๆถ้ามันแตกอยู่บ่ได้ก็บ่ดีเนาะสามารถเป็นมะเร็งหรือว่าเพิ่นเอิ้นว่าหยังล่ะเส้นเลือดตีบในแตกในสมองจังซี่เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์เนาะท่านผู้ฟังอันนี้บ่อยากให้มันเกิดขึ้นกับทุกคนพร้อมด้วยนรายคลายเส้นปวดหลังปวดแอวเจ็บปวดออดแอดแอดลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยจังสิปวดแข้งปวดขาปวดกล้ามเนื้อจังสิเด้อใส่ได้เป็นสุดบำรุงสุขภาพ1สุดนี่เลยเป้าหมายของทั้งบริษัทนี่ก็บ่ได้มีหวังผลอีหยังตอบแทนหลายกระทกกระเดียเพิ่นว่าเพิ่นแจ้งมาเนาะเพียงแต่อยากให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงเริ่มจากมื้อนี้จนฮอดอนาคตกับโครงการดีๆสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เนาะมีเป้าหมายก็คืออยากให้ทุกคนนั้นแข็งแรงเพราะหาเงินนี่หาไม่ได้ท่านผู้ฟังแต่ว่าสุขภาพที่เสียไปบางครั้งเงินก็ใส่ซื้อขึ้นมาเท่าไหร่มีเงินหลายเท่าไหร่ก็ซื้อขึ้นมาบ่ได้เนาะมื้อนี้ฐานอาจจะยังแข็งแรงแต่มื้ออื่นอาจจะอ่อนแอก็มีเนาะอันนั้นเฮาบ่มีไผฮู้จักเนาะท่านผู้ฟังเนาะนั่นคือให้ผลที่โครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ของทางบริษัทไอลาดาสร้างขึ้นมาบ่คือแต่อยากขายผลิตภัณฑ์เท่านั้นแต่เฮาอยากจะเฮ็ดให้ผู้บริโภคทุกคนมีรายได้และก็มีสุขภาพที่แข็งแรงกับสวัสดิการที่หลากหลายของทางบริษัทเนาะหลากหลายขั้นตอนหลากหลายระดับที่ว่าท่านสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แล้วได้เงินสวัสดิการจากทางบริษัทนะครับผลิตภัณฑ์โนนีเอ็นไซม์สมุนไพรฟอกเลือดสมุนไพรคลายเส้นนี่แหละเป็น1สุดเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะอยากเว้าอยากว่าอยากบอกมิตรรายการอย่าลืมเด้อโทรไปถามรายละเอียดได้เฉพาะรายการอาทิตย์อัสดงเด้อเพิ่นว่าจังซั่นเด้0208565599 5449 5449โทรไปปรึกษาปัญหาสุขภาพของท่านที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้และก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็ได้บ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันเด้อโทรไปโอ้ไปล้มไปเว้าไปหยอกไปไงปรึกษากันโอ้ยข่อยเจ็บแอวเชียจังได้จังซี่ก็ว่ากันไปโลดหรือต้องการอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะเพิ่นก็มีแผนงานแผนการตลาดให้ครบถ้วนเลย8856-5599-5449มวนกันซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะจักสองเสียงเพลงหรือว่าเสียงลำก็มอบให้ทางเทคนิคมอบให้มีรายการเลยมันม่วนจังหน่อยจังโอลมกันต่อ

0: บ่ได้แล้วเสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติตะกี
1: ้ก้มก็บ่ได้อีกโ
2: หยน้องพ่อเพิ่นเซาอยากอยากแก้วิน
1: กัน
2: ตะกี้กินยาแก้วิน
1: โอตะกี้พ่อกินยาแก้วินติโอ้ด้วยๆ
2: เด
1: ี๋
2: ยวนี้เซากินนั้นบ่วิน
1: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
0: แม่นบ่วินดอกมีแต่เมื่อย
1: ด้วยโอ้อีพ่อนี่วินพร้อมเมื่อยพร้อมว่าซั่นซะโอ้ย
3: วันนี้เซาละยาแก้วิน
1: โอ้ยาแก้วินเซาแล้วเนาะ
3: มันบ่วินมันก็บ่กิน
1: เด้อดีใจเนาะ
4: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449

ฝั่งลำสี่พันดอนนะโอ้ยอยากลงไปทางภาคใต้พี่น้องไปยังสันโอ้ยยามนี่ป่าขึ้นนะถ้าผมฟังเอ้ยลำสี่พันดอนฟังแล้วโอ้ยอยากลงไปอีกอภิญญาคือบ่ได้ลงไปหลายปีแล้วไปยามฝนเนี่ยโอ้ยสมคำสาคำลือแท้ๆเพิ่นว่าป่ากุมบ่อนคือแค่แกง

0: ังเพิ่นว่าซ้ำอยากกินก้อยปลาแต่กีนอภิญญาก็ได้เคยลงไปน้ำของหาน้ำเพิ่นได้ข้างหม้อไว้ถือแห่ลงไปโลดขี่เหือไปนั่นหนึ่งวันซะลงไปซ้ำสิกินว่าซันซะเดี๋ยวนี้กับยามนี้มันยามป่าขึ้นเอเนาะปลาหลายอีดีได้พี่น้องทางภาคใต้เนี่ยบ่อึดอยู่อึดกินอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรในน้ําก็คือปูปลาในน้ําต่างๆนี่โอ้ยอุดมสมบูรณ์ขี่เหือไปจากขี้นาคเนาะจากบ่แม่นขี้นาคจากนากระสังไปบ้านคอนดอนเดชดอนโสมอย่างต่างๆจุดเริ่มออกจากอยู่จุดนั้นแหละไปแต่ละเกาะแต่ละดอนป่าเหงื่อใส่เบ็ดเขาเจ้านี่นะซ้ำสองฝ่ามือพุ่นทำผู้ฟังอยู่เวียงจันทร์เนี่ยโอ้ยตัวใหญ่ละได้หันพุ่นเอามาก้อยแต่ว่าอยู่ทางมันปักเซอยู่ทางนากระสังลงไปเขตนั้นมันเหยื่อเบ็ดเพิ่นว่ามันตัวน้อยเขาจะบ่กินเนาะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เพิ่นจะเอาตัวใหญ่กว่านั้นเอาไปใส่เบ็ดสายเบ็ดก็มันซ้ำนิ้วก้อยเพิ่นมัดไว้กกเดือเลยอยู่กลางน้ำนะบ่มีคันเบ็ดคืออยู่เวียงจันทร์นี่เอาอันนั้นเล่าให้ฟังเล็กๆน้อยสัวสิฮอดแต่ก็ละดอนก็บ่ธรรมดานะเพิ่นไปไหลมองมานี่โอ้ยได้ปลาเพียซำสองฝ่ามือนี่โยนบึ๊บให้กันเอ้าเอาไปต้มปลาแดกเพิ่นว่ามันตัวน้อยได้น้อยอีกต่างหากเพิ่นว่ามื้อหน้าจังก้อยว่าซั่นเด้โอ้ยมันคักทางด้านจิตใจอีกมีความสุขทางด้านจิตใจอีกแบบนึงแม่นบ่ท่านผู้ฟังลงไปเที่ยวทางใต้ไปทางเหนือก็อีกแบบนึงไปหลวงพระบางไปอุดมไซขึ้นไปทางเหนือพุ่นน่ะหลวงน้ำท่าไปสิก็มีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเจ้าอีกแนวหนึ่งนะบอนลิ่นบอนเที่ยวก็หลายทุกภาคอยู่ในประเทศลาวนี่นั่นเชิญชวนผู้ใดมักไปเที่ยวยามฝนนี่ไปทางภาคใต้ก็งามอีกแบบนึงไปทางเหนือก็อีกแบบนึงยามร้อนนี่ไปทางเหนือนี่ก็อากาศดีเนาะแต่ว่าลงไปทางใต้นี่ไปจากร้อนแน่สิเด้คันโบลงไปฮอดปากซองพุ่นอากาศดีเที่ยวสวนกาแฟหลายคนก็ไปเด้ไปเซลฟี่ถ่ายรูปงามๆมาให้พี่ให้น้องเบิ่งลงโซเชียลให้แต่ละคนได้เห็นนําว่ามีสถานที่ใดๆเป็นบ่อนท่องเที่ยวเป็นความสุขความประวัติมันซื่นฝากตอนเพิ่นมีรายการเป็นเสียงเพลงแน่แล้วก็เสียงลำแน่สลับกันจังสิแหละให้ถือใจหลายๆคนเพราะว่าแต่ละคนมักบ่คือกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอามักแบบใดก็ติดตามรายการของพวกเฮาไปเรื่อยๆนะนอกจากข้อมูลคมซื่นแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพก็คือผลิตภัณฑ์โนนิเอนไซม์สมุนไพรฟอกเลือดนาลายคลายเส้นแน่สมุนไพรสุภัทโอสถฟอกเลือดแน่ทั้งสิแหละ3ผลิตภัณฑ์นี้ก็คือพระเอกเลยในการเบิ่งแยงสุขภาพโดยเฉพาะทางโนนิเอนไซม์เนี่ยก็ช่วยมีสารต้านอนุมูลอิสระเนาะช่วยในระบบขับถ่ายลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีควบคุมไขมันควบคุมความดันเลือดทั้งสิแหละที่หลายคนก็เพราะปัญหานี่แหละมีน้ำตาลขึ้นสูงความดันขึ้นทั้งสิแหละระบบลำไส้บ่ดีกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับง่ายงุดงิดสิแหละมันก็มีหลายปัจจัยที่พาให้เกิดเนาะดังนั้นโนนีเอนไซม์ช่วยทานได้นะท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็ยังมีสมุนไพรฟอกเลือดนะสมุนไพรสุภัทโอสถช่วยเบิ่งแยงระบบเลือดแล้วก็หลอดเลือดช่วยส่งเสริมเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนสะดวกเลือดสะอาดถ้าว่าเลือดสะอาดเป็นจังได๋สุขภาพดีเพราะว่าเลือดไปหล่อเลี้ยงได้ทุกส่วนของร่างกายสะดวกสบายนะแล้วก็ยังมีนาลายคลายเส้นเจ็บหลังเจ็บแอวปวดลูกโอ้ยนะลูกกะโอ้ยนั่งกะโอ้ยจังซี่แหละปวดเส้นปวดเอ็นปวดหัวเข่าปวดกล้ามเนื้อปวดแอวโอ้ยสารพัดสิปวดครับมันปวดมันอยู่ยากสารบนโอ้ยมันทรมานผู้ใดบ่เคยปวดนี่อย่าเฝ้าอยากเป็นน้ำเพิ่นเด้ออย่าบ่ต้องอยากปวดแต่ว่าคันปวดมาแล้วก็อย่าลืมนาลายคลายเส้นนะเป็นสุดเบิ่งแยงสุขภาพจากทางบริษัทไอราดาลาวจริงใจมอบให้กับมีรายการทุกๆท่านสำหรับโครงการของพวกเขาโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้จังสิจุดประสงค์มีจุดประสงค์เดียวคือให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพดีนะเข้มแข็งแข็งแรงนะกับโนนิเอนไซม์สมุนไพรฟอกเลือดและก็สมุนไพรคลายเส้นนะมีระบบกองทุนสมาชิกทุกการสั่งซื้อ1สุดสมทบ 100,000 กีบนำไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขของบริษัทเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่าทางบริษัทก็จริงใจมอบให้มีจักระดับต้องซื้อสินค้าจักสุดจังได้เงินสะสมอ้าวโทรไปถามได้โทรไปถามทางบริษัทได้บอกพลุดว่าอภิญญารายการอาทิตย์อัสดงบอกโทรมาถาม พลุดราคาให้พิเศษพร้อมส่งให้ฮอดหัวคันใดเงินปุ่นแหละพี่น้องเนาะถ้าว่าสั่งซื้อเนาะถามเพิ่นว่าซื้อจักสุดจังได้นะเงินสวัสดิการของโครงการเนี่ยนะมีจักระดับถามเพิ่นโลดเนาะ เออหรือว่าปรึกษาสุขภาพซื้อๆก็ได้บ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันเนาะอยากเป็นตัวแทนจนะจำหน่ายน้ำเพิ่นเด้สิก็บอกเพิ่นโลดเพิ่นสร้างแผนการตลาดให้ทันทีเนาะท่านผู้ฟังเนาะ8856-5599และก็5449-5449ฟังอีก1เสียงเพลงและจังกลับมาพบกันในระยะสุดท้ายจากทางรายการอาทิตย์อัสดง
1: พอจะกินนี่พอมีปัญหาสุขภาพทางการแต่บอกก่อนพอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวน้อยนี
2: ่โอ้แปลว่าเรื่องผ่าตัดเนี่ยนะแล้วก็ข้อพ่อได้เอาสุนัขนะแปลว่ากินมาเนี่ยก็หลายแนวนะกินก็ข้อเอาตัวนี้เอาไข่นะ
1: กินหลายอย่างก็พอเนาะ
2: กินหลายอย่างแล้วตัวนี้เป็นถือว่าเอาไข่มาจะซื้อได้นะ
1: นี่พอกินได้จากมือละ
2: ฟอกเลือดนี่มันไม่เป็นสี่มือนี่หรอวะสี่มือครึ่งนะ
1: สี่มือครึ่งแล้วเนาะ
2: สี่มือครึ่งมือที่สามบ้างคือว่าไข่
1: แล้วอยู่ในตัวนี่สบายตัวบ
2: ่สบายสบายหลายเติม
1: สบายหลายเติมเนาะ
2: ก็คือว่าไข้ไข้ก่อนหมดซะนะ
1: แต่ช่วงนี้กินเนาะการการนอนรับนี่
2: แต่ว่านอนนอนได้นะก็ถือว่าโอเคแล้วสำเร็จนะว่าแต่แค่เอานอนบ่ได้เลยต้องได้กินยาจะระงับเนี่ยคนนอนได้ตัวนี้ถือว่าอันที่ว่าเราก็โอเคอยู
1: ่แต่ตัวนี้พอไม่ได้กินยาระงับไ
2: ปบ่ตั้งแต่บ่กินบ่ได้กินเลยนอนนอนได้อยู่เอาเอาเอาที่กินตลอดได้ตัวนี้นะเอาที่ปวดจนว่าของเงินน้ำมูกตับมันกินเงินอะไรนะเคยที่ซื้อกินตลอดนะอย่างกระยามันเฮามันโซมพอแห้งแล้วได้เน
1: า
2: ะดีใจแล
1: ้ว
2: ดีใจแล้วกับโมเมนต์มันฟื้นมาเฮาอายุขนาดนี้แล้วนะท่านรู้สึกว่าหัวเมื่อยแล้วก็ว่าสมควรนะว่าสมควรนะวันนะเฮาขึ้นมาได้สําเร็จอ่ะพอขึ้นว่าดีใจดีใจแท้
1: โอเคละมีแต่พอ
2: คิดถึงอยู่เฮาเบิ่งแต่ละปัญญาเฮามันหลายโพดนะขึ้นว่าคือสิดีอยู่เฮาเบิ่งขึ้นว่าต้องดีอยู่ปัญญาแต่ตัวยาตัวนี้นะเฮาขึ้นว่าพอกินตัวมันก็บ่คือตัวนี้นะกินมาได้หลายแล้ว
3: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449

เอาฟังเพลงมวนๆเวลาผ่านไปไว้ไว้พี่น้องบึดเดียวในใกล้สิเบิดแล้วพบกับรายการ1ชั่วโมงวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสนี่ถึงว่าเวลาเบิดมื้อนี้มือใหม่มือหน้าพี่น้องก็ครับลบลาวเตาขึ้นมานําเอาข้อมูลความซื่นมาพบมาว่าเอาน้ําเอาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพมาเว้าให้มีรายการได้ฟังกันจังซี่แหละเพื่อให้ท่านได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพช่วยให้สุขภาพแข็งแรงบ่เจ็บบ่เป็นเป้าหมายเดียวเนาะในรายการของเราเพื่อให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงเวลาที่เหลือนี้ก็ขอขอบใจมีรายการเด้อที่ติดตามรายการของเราตั้งแต่เหนือฮอดใต้ทุกบอนทุกทีทั่วโลกนะที่ฟังรายการอาทิตย์อัสดงอยู่ทางระบบออนไลน์ก็ดีทางวิทยุก็ดีที่ว่าติดตามรายการของพวกเราฝากไว้กันตื่มสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆจากทางบริษัทอาราดาลาวก็คือโนนีเอนไซม์สมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถแล้วก็ยังมีนารายขายเส้นเป็นสุดเบิ่งแยงสุขภาพเราสั่งซื้อจากทางบริษัทอาราดาลาวได้หรือว่าปรึกษาปัญหาสุขภาพของท่านที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย8856-5599-5449-5449เด้อท่านผู้ฟังเอาเวลาที่เหลือใจท่านได้ฟังข้อมูลคมซื่นไปจนเบิดเวลาผู้ใดเบิดเวลาบ่ได้พิญญาลาไปก่อนเด้อขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปซื้อทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญหนึ่งนี้คณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคจัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์สื่อมวลชนภายใต้หัวข้อพัฒนาวิชาการสื่อมวลชนไปสู่สภาพใหม่อย่างแข็งแรงพิธีลงนามสัญญาหัวมือโครงการกองทุนพิเศษแม่น้ำของแม่น้ำลานสร้างประจำปี2026กองประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนวิชาการลาวออสเตรเลียภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับท่าเอียงเศรษฐกิจโลกเวียดนามและจีนสุกยูการเสื่อมโยงยุทธศาสตร์พัฒนาอินโดนีเซียกำหนดเอาเกาะบาหลีเป็นต้นแบบโครงการคัดแยกขี้เหงื่อตามกฎหมายใหม่และข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเป็นรายละเอียด
1: วันที่12มิถุนายนที่สโมสรใหญ่แขวงเสกงสหายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้พบปะโอลมพนักงานลักแรงแขวงเสกงโดยมีสหายบุญลายบุตติกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสกงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
2: โอกาสนี้สหายบุญลายบุตติกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเซกองก็ได้กล่าวต้อนรับและรายงานสภาพการนำผ้าสีน้ำเวียกการหอบด้านของแขวงในระยะผ่านมาซึ่งเหตุให้เศรษฐกิจของแขวงสืบต่อขยายตัวตามท่าเอียงของเศรษฐกิจแห่งชาติสู่ส่วนเหตุให้ร่วมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP เพิ่มขึ้นในระดับ6ส่วนหอยขึ้นไปเฮ็ดให้มูลค่าร่วมยอดผลิตภัณฑ์ภายใน GDP บรรลุได้ 3,376 ตื่อกีบเสรียใส่ประชากรประมาณ25ล้านกว่ากีบสังรวมแล้วแขวงซีกองยังสืบต่อมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานโอกาสนี้สหายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ให้เกียรติโอล่มเหนือในสำคัญแม่นได้เน้นให้คณะภาคคณะปกครองแขวงเซกองสืบต่อหักษามุ่นเสือแขวงวิลสนเพิ่มทวีความสมัครใจเอกภาพยกสูงความสามารถในการนำพาและความเป็นแบบอย่างนำหน้าเพิ่มทวีการศึกษาอบรมนำพาการเมืองแนวคิดเอาใจใส่พันขยายจะต่างปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10สู่ส้นสางพื้นฐานเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องสูมใส่การศาสตร์เศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองวางแผนพัฒนาให้เทียดเหมาะกับจุดพิเศษของแขวงตนโดยเฉพาะการกำหนดปริมาณสิทธิ์แต่ละเขตเพื่อเป็นเงื่อนไขสะดวกในการพัฒนาว่าจุดใดบริเวณใดหรือเมืองใดบ้านใดจารุณีมุ่งสินนักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงซีกองรายงาน
0: กองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์สื่อมวลชนภายใต้หัวข้อพัฒนาวิชาการสื่อมวลชนไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงจัดขึ้นในตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคเพื่อกระเกียมให้แก่การดำเนินกองประชุมวิชาการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1โดยการเป็นประธานของสหายคำพันธ์เผยยวงกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคมีต่างหน้ากรมกองกระทรวงองค์การอ้อมข้างสคันศูนย์กลางที่เกี่ยวข้องในคะแนนสื่อมวลชนทั่วประเทศเข้าร่วมสหายคำพันธ์เผยยวงมีคำเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้ได้พร้อมกันค้นคว้าเนื้อในหางบทสรุปการตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาและการกำหนดทิศทางรวมในระยะ5ปีต่อหน้าฮอดปี2030พร้อมนี้ยังได้ค้นคว้าลงลึกในหางมติของกรมการเมืองส่วนกลางภาคที่จะเปลี่ยนแทนมติ36ของกรมการเมืองส่วนกลางภาคเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการนำพาของภาคและการคุ้มครองของรัฐต่อสื่อมวลชนในระยะใหม่ลงวันที่19มิถุนายนปี1993ภายหลังเอกสารดังกล่าวนี้นำไส้มาเป็นเวลายาวนานสมควรดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่ต้องได้ค้นคว้าปรับปรุงคืนกองประชุมยังได้ลงลึก2เอกสารสำคัญเพื่อกระเกียมให้แก่กองประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1และซึ่งถือว่าเป็นกองประชุมครั้งทำอิฐในประวัติศาสตร์ของเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศที่สุ่มใส่สรุปตีราคาคืนการเคลื่อนไหวเวียกงานของสื่อมวลชนในระยะผ่านมาและกำหนดทิศทางรวมฮอดปี2030เพื่อให้มีการหันเปลี่ยนไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรง
3: กองสุ่มสัมมนาแห่งนี้ได้ขึ้นในภาคดอมสาคนในภาคพื้นพวกท่านแต่ในอย่างใบบานรับสะท้อนในกับท่านในในงานเพราะในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่มีความก้าวหน้าทันสมัยในข้อมูลข่าวสารกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญในทั่วโลกในมีความสำคัญในการพัฒนากลายเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีโปรแกรม แต่ก็มีหลายรูปหลายแบบหลายสอบถามในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อมาห้างกล่าวนะแต่กลายเป็นปัญหาที่สิ้นท้าทายคือกุ้งต่อสื่อมวลชนลาวในปัจจุบันเรานักอันนี้พ่อให้สื่อมวลชนลาวเอานี้ต่อในปรับปรุงและแก้ไขและพัฒนาตัวเองเพื่อตอบสนองกับความต้องการของนักที่การเมืองอย่างยังไง
0: โอกาสนี้สหายคำพันธ์เผยยะวงยังได้เรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมกองประชุมจงเสิร์ชสู่ความรับผิดชอบสูงเอาใจใส่ค้นคว้าสุ่มสติปัญญาเขาในการประกอบความคิดความเห็นแสหางบทสรุปหางมติที่นำเสนอผ่านกองประชุมสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนลึกซึ้งและสอดคล้องกับสภาพตัวจริงในปัจจุบัน
1: วันที่16มิถุนายนนี้กระทรวงการต่างประเทศลาวและสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำลาวได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามในสัญญาโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างงวดที่9ประจำปี2026ซึ่งต่างหน้าให้รัฐบาลลาวโดยท่านไมโทงธรรมวงศารองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและต่างนาให้รัฐบาลจีนโดยท่านนางฟังหงเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำลาวพร้อมนี้ได้มีผู้ต่างนาจากบรรดากลุ่มภายในกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแขนงการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับโครงการช่วยเหลือจากกองทุนดังกล่าวในครั้งนี้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในปีนี้ลาวได้รับอนุมัติโครงการทั้งหมดจำนวน7โครงการรวมเป็นมูลค่า3,310,000ดอลลาร์ซึ่งประกอบมีโครงการที่นอนในคงเขตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กสิกรรมทรัพยากรน้ำสาธารณสุขและรูปร่างความทุกข์ยากครอบการหัวมือแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างได้ถูกสร้างตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่23มีนา2016โดยมีจุดประสงค์และความหมายมั่นร่วมกันของบรรดาประเทศสมาชิกเพื่อสร้างประชาคมแห่งสันติภาพและความสมบูรณ์พูนสุขในอนาคตร่วมกันโดยมีลาวกัมพูชาเมียนมาไทยเวียดนามและจีนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนมิตรที่ดีต่อกันมาแต่ดนนานมีที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่ติดจดกันด้วยผู้พาและแม่น้ำห่วมสายเดียวกันในระยะที่สภาพการของโลกสืบโตประเสริฐหน้ากับสิ่งท้าทายนานาประการครอบการหัวมือดังกล่าวได้สืบโตเป็นเวทีหัวมือทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่สำคัญเพื่อหัดเน้นการหัวมือหลายฝ่ายสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อการร่วมมือต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์พร้อมทั้งร่วมกันแก้ไขสิ่งท้าทายต่างๆของภาคพื้นประกอบส่วนสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนขอริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางการร่วมมือใต้ๆและเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงฮอดปี2030ขององค์การสหประชาชาติในปีเดียวกันสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้ประกาศสั่งตั้งกองทุนพิเศษแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างและได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติในปี2017โดยมีเป้าหมายเพื่อการจัดตั้งพันขยายจุดประสงค์และความหมายมั่นของบรรดาประเทศแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างให้ปรากฏผลเป็นจริงตลอดระยะ10ปีผ่านมาลาวได้รับโครงการทั้งหมด100โครงการมูลค่าหลายกว่า26ล้านกว่าดอลลาร์ซึ่งได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและมีมากผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายลาวและจีนเชื่อมั่นว่าโครงการที่ได้รับการช่วยเหลืองวดใหม่ในปีนี้จะสามารถประกอบส่วนอันสำคัญให้เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวก็คือในภาคพื้นแม่น้ำโขงให้มีประสิทธิผลและมีมากผลตัวจริงพร้อมทั้งเป็นการหัดแน่นสายผูกพันการหัวมือในขอบการหัวมือแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างให้ดับมือนับแน่นแฟนขึ้นเป็นเก่าก
0: ระทรวงสาธารณสุขจัดกองประชุมสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานจัดตั้งของแขนงการสาธารณสุขในระยะ5ปีผ่านมาปี2021หา2025และทิศทางแผนการ5ปีปี2026หา2030ในวันที่17มิถุนายนนี้อยู่นครหลวงจันทน์ภายใต้คำควรปรับปรุงระบบการจัดตั้งให้เข้มแข็งและพัฒนาพนักงานรัฐกรสาธารณสุขให้เป็นมืออาชีพเพื่อตอบสนองการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพทันสมัยและเป็นเจ้าตัวเองเท่าโดยการเป็นประธานของทานนางใบคำคัตติยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมทานนางใบคำคัตติยะได้มีคำเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้มีความหมายสำคัญหลายพวกเขาจะได้พร้อมกันตีราคาคืนการจะตั้งปฏิบัติทิศทางก็คือคาดหมายที่กองประชุมจะตั้งก็สร้างผักพนักงานวางออกในระยะ5ปีผ่านมาให้ลึกซึ้งถือกับความเป็นจริงและมีความเป็นเอกภาพสูง ต่อกับหมากผลที่ญาติมาได้เพื่อสืบต่อเสริมขยายยกให้เห็นจุดที่พ้นเด่นจุดอ่อนข้อคงค้างที่จะต้องได้ปรับปรุงแก้ไขซอกให้เห็นสาเหตุและบทเรียนที่ถอดถอนได้เคียงคู่กันนี้กองประชุมจะได้พร้อมกันค้นคว้าประกอบการคิดความเห็นอย่างภาวะวิสัยต่อทิศทางคาดหมายและหน้าที่และงานการจัดตั้งของพนักงานที่จะต้องสู่ส่วนจัดตั้งปฏิบัติใน5ปีต่อหน้าในสายปรับปรุงก่อสร้างพรรคให้มีความปลอดใสเข้มแข็งและหนักแน่นเพื่อยกสูงความสามารถนำพาและลักษณะน้ำหน้าของพรรคเฮาในเงื่อนไขใหม่หันเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเท่าละก้าวปฏิบัติการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแกร่งและลึกซึ้งในเวียกงานพนักงานให้เป็นรูปธรรมตัวจริงพร้อมทั้งหับประกันให้มีทันแถวสมาชิกพรรคพนักงานที่นักแน่นเพื่อสืบต่อเป็นพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนได้ถูกตำแหน่งงานกองประชุมครั้งนี้พวกเขาจะได้รับฟังการรายงานการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานจัดตั้งของคณะกรรมการสาธารณสุขในระยะ5ปีผ่านมาปี2021-2025และทิศทางแผนการ5ปีปี2026-2030พร้อมทั้งสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานจัดตั้งของคณะกรรมการสาธารณสุขประจำปี2025และทิศทางจุดสุ่มปี2026
1: กองประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนวิสาการลาวออสเตรเลียภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับถ่าเอียงเศรษฐกิจโลกในเงินไขสภาพการผันแปรของโลกในปัจจุบันจัดขึ้นในวันที่16มิถุนายนนี้ที่สโมสรสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านนางคำลาแก้วอุ่นคำห้องหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติและท่านเบนนิตาซัมเมอร์วิลล์ห้องเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวพร้อมด้วยนักศึกษาภายในสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติเข้าร่วมท่านนางคำลาแก้วอุ่นคำห้องหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติมีคำเห็นว่ากองประชุมสัมมนาครั้งนี้แม้นมีความหมายสำคัญหลายเนื่องจากเป็นกองประชุมแลกเปลี่ยนด้านวิชาการข้างทำอิฐระหว่างสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติและสถานทูตออสเตรเลียประจำลาวซึ่งย้ำใดก็ได้ตีราคาสูงต่อสายพันธุ์อันดีงามระหว่างลาวและออสเตรเลียที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะผ่านมาออสเตรเลียเป็นคู่ห่วมพัฒนาที่สำคัญของลาวในหลายคงเขตเป็นต้นด้านการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การค้นคว้าและการพัฒนาเศรษฐกิจและอื่น
4: ๆการรวมกันจากกองประชุมในครั้งนี้เป็นคิดหมายสำคัญของการสืบต่อเสริมขยายการพัวพันหัวมือด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสองฝ่ายสำหรับสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติของเฮากองประชุมสัมมนามื้อนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้ทางด้านการค้นคว้าวิจัยปัญหาให้แก่พนักงานผู้อาจารย์และนักศึกษาให้นับมือนับกว่าและเสริมบรรดาฐานที่ทับแต่กองประชุมสัมมนาได้จัดขึ้นในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐทั่วปวงชนลาวทั้งชาติกำลังซุ่มใส่จัดตั้งผังขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมครั้งที่10เข้าสู่การจัดตั้งปฏิวัติจริงเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศของพวกเราก
1: องประชุมครั้งนี้แบ่งออกเป็น2หัวข้อหลักคือความเข้าใจเกี่ยวกับท่าเอียงเศรษฐกิจโลกในเงื่อนไขสภาพการผันแปรของโลกในปัจจุบันการร่วมมือออสเตรเลียลาวทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเงื่อนไขปัจจุบันโดยการนำเสนอของบรรดาวิทยากรและการแลกเปลี่ยนคำเห็นของคณะประธานสามารถสังรวมปัญหาสำคัญทางด้านการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะระเบียบโลกใหม่และการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติการปรับตัวและยุทธศาสตร์การต่างประเทศของเราพร้อมทั้งปัญหาอื่นๆที่ส่งไฟให้ความสนใจ
0: พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานห้องว่าการเมืองสนามไซหลังใหม่จัดขึ้นในวันที่15มิถุนายนนี้โดยมิทานธนูไซบรรซาลิตประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตตปือพร้อมด้วยคณะกรรมการเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านสันติไซศิลือไซประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสนามไซให้ฮู้ว่าอาคารสำนักงานหลังเก่าได้ถูกนำไซตั้งแต่ปี1990ซึ่งปัจจุบันมีสภาพสุกโทมขับแคบและบ่สามารถสนองได้ตามความเฮาห้องต้องการในการบริหารเวียกงานหลักที่หันเป็นทันสมัยฉะนั้นการก่อสร้างอาคารหลังใหม่นี้จึงเป็นบาดก้าวสำคัญด้านการเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนดีขึ้นสำหรับรูปแบบอาคารสำนักงานห้องว่าการเมืองสนามไซหลังใหม่นี้เป็นอาคารสูง3ชั้นมีเนื้อที่ก่อสร้างทั้งหมด 4,900 ตารางเมตรรวมมูลค่าการก่อสร้าง66ตื้อ 800ล้านกว่ากีบโดยนําใช้งบประมาณของรัฐบาลภายในอาคารประกอบมีห้องประชุม2ห้องห้องเฮ็ดเวียก31ห้องห้องเก็บเมียนทรัพย์สิน3ห้องห้องไอที3ห้องและห้องอเนกประสงค์1ห้องและห้องอื่นอีกจํานวน1สามารถบรรจุพนักงานรัฐกรได้ห้อยกว่าคนโครงการนี้รับเหมาก่อสร้างโดยบริษัทเพชรสวรรค์พุทธวิสัพก่อสร้างซ่อมแปลงเคหสถานและสุรประทานจำกัดผู้เดียวซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลรวมระยะการก่อสร้างสัญญาแม่น3ปีให้สำเร็จ
1: เมืองละครเพียงแขวงสารวันสำเร็จการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม.4สุขเฮียน2025-2026ภายหลังลืมจัดตั้งปฏิบัติในการสอบเสียงระหว่างวันที่15วันที่12มิถุนายนนี้ท่านสาลีไซยวงศ์ห้องหัวหน้าองค์การศึกษาธิการและกีฬาเมืองละครเพลงให้สัมภาษณ์ว่าตลอดระยะจะตั้งปฏิบัติการสอบเสียงคณะนำเมืองละครเพลงได้เอาใจใส่สุกยู่ติดตามการสอบเสียงสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการน้องนักเรียนและครูอาจารย์ที่ย้ำห้องสอบเสียงเพื่อปฏิบัติระเบียบอย่างเข้มงวดเป็นต้นด้านเวลาระเบียบการสอบเสียงช่วยอธิบายและชี้แจงปัญหาต่างๆเพื่อเฮ็ดให้นักเรียนได้เข้าใจอย่างจะแจ้งต่อเนื่องในบทเรียนการสอบเสียงและอื่นๆเพื่อเฮ็ดให้การสอบเสียงครั้งนี้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว
5: ้การสอบเสียงนี่แม่นเฮาได้เริ่มต้นแต่วันที่10หาวันที่12เนาะใส่เวลา3วันแต่ว่าเอกภาพทั่วประเทศเนาะสําหรับการสอบเสียงสัตว์ม.4นี้ในนั้นประกอบมีอยู่5วิชาหลักเนาะ1แม่นภาษาลาววรรณคดี2วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ3วิทยาศาสตร์สังคม4ภาษาอังกฤษและ5คณิตศาสตร์ขอแสดงความภาคภูมิใจนำกันสูงของเมืองก็คือท่านประธานคณะกรรมการปกครองเมืองที่ได้สุญญุในการสอบเสียงนักเรียนมัธยมต้นคือสัตว์ม.4ในเมืองละครเพลงของเฮาเนาะที่ท่านได้แนะนำเนาะในการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องระเบียบในการจัดตั้งปฏิบัติในการสอบเสียงเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานการสอบเสียงในเมืองละครเพลงเฮานี้ได้รับประกันได้400ส่วนห้อยเนาะ
1: ท่านสาลีไซยวงศ์ให้สัมภาษณ์ตื่มว่าทั่วเมืองละครเพลงมีศูนย์สอบเสียง2ศูนย์คือศูนย์สอบเสียงม.ส.ละคร4และศูนย์สอบเสียงด้านนาเหล่ารวมมี10โรงเรียน10ห้องสอบเสียงมีนักเรียนเข้าสอบเสียงทั้งหมด206คนหญิง116คนโดยกำหนดเอา5วิชาหลักคือวิชาภาษาลาววรรณคดีวิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์
0: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นพิธีประกาศสร้างตั้ง3ตาแสงคือตาแสงเทตาแสงนครไซและตาแสงสมปอยของเมืองสนามไซแขวงอัตปือจัดขึ้นเมื่อบุดลมณีที่ห้องว่าการปกครองเมืองสนามไซมีท่านบุญถึงดวงสวรรค์เลขาพรรคแขวงอัตปือมีท่านคำโพไซไซยาเสนาเลขาพรรคเมืองและประชาชน3ตาแสงเข้าร่วม
6: ในพิธีทานสันติไซศรีลือไซประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสนามไซได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติประกาศตาแสงซึ่งตาแสงทั้ง3มีที่ตั้งขอบเขตและท่าแห่งดังนี้ตาแสงสมปอยความเอาสำนักงานองค์การและโครงการต่างๆของรัฐและเอกชนคือกองพัน21กองหอย543ทหารอาไลป้องกันความสงบด่าน48มีหงเฮียนหงหมอหน่อยสมปอยพื้นฐานโครงล่างมีเส้นทางปูยางเลขที่เก่า003ผ่านห้องการคณะกรรมการปกครองตาแสงแหลกเขื่อนไฟฟ้า4กองตอนลุมซึ่งเรียบตามซ้ายแม่นำเซกองเป็นธงเพียงและพื้นที่ค่อนข้างต่ำการดำรงชีวิตของประชาชนแมนเฮ็ดนาและเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 64,274 กว่าเฮกตาร์มีพลเมืองทั้งหมด 5,307 คนหญิง 2,669 คนมีจำนวน7บ้านคือบ้านน้ำกงบ้านขั้นมักนาวบ้านบุงแก้วบ้านตะเง่าบ้านสมปอยและบ้านหาดอุดมไซมี7หน่วยพักขึ้นกับมีสมาชิกพักทั้งหมด117สหายหญิง31สหายสำหง3สหายหญิง3สหายตาแสงเทตั้งอยู่บ้านหินลาดเมืองสนามไซแขวงอัตปือตาแสงเทเมนเขตการปกครองท้องถิ่น1ที่ขึ้นกับเมืองสนามไซ
7: น้อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: ในวันที่10มิถุนายนนี้อยู่ศูนย์สอบเสียงโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เทศบาลเมืองลองแขวงหลวงน้ำทาได้จัดพิธีเปิดการสอบเสียงจบสั้นม.4ทั่วเมืองลองประจำสุขเรียน 2025-2026 โดยมีท่านจักรวาลแก้วบุญพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองผู้สินำเวียกงานวัฒนธรรมสังคมมีบรรดาอำนวยการโรงเรียนคณะพิสอบคณะกรรมการเข้าร่วม
8: พื่อเฮ็ดให้การดำเนินการสอบเสียงในครั้งนี้เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงในโศกเฮียน2025หา2026ทั่วเมืองรองมีโรงเรียนมัธยมทั้งหมด9แห่งในนี้มีโรงเรียนที่มีชั้นม.4 จำนวน8แห่งมีจำนวนนักเรียนม.4 ทั้งหมด450คนยิง220คนแบ่งออกเป็น80สอบเสียงมี24ห้องสอบเสียงมีคณะรับผิดชอบขันเมืองจำนวน11ทานยิง2ทานกรรมการลงประจำศูนย์สอบเสียงจำนวน8ทานยิง3ทานและมีกรรมการยามห้องสอบเสียง48ทานยิง20ทานสำหรับการสอบเสียงสั้นม.4ในครั้งนี้ประกอบมี5วิชาหลักคือภาษาลาววรรณคดีวิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษโดยจะดำเนินไปเป็นเวลา3วันเต็มเริ่มแต่วันที่10หาวันที่12มิถุนา2026โอกาสที่มีความหมายนี้ท่านจักรวันแก้วบุญพันธ์ได้มีคำเห็นโอลมซึ่งก่อนอื่นหมดท่านได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อคณะผู้สอบและครูอาจารย์ที่ได้พร้อมกันกับเกมความพร้อมทุกด้านให้ทันกับเวลาที่ทางคันเทิงได้วางออกนอกจากนี้ท่านยังได้เฮียบห้องให้คณะผู้สอบตลอดฮอดกรรมการเฝ้าห้องสอบเสียงทุกท่านจงพร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติตามสิทธิ์หน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มงวดแดงแก้วคำผู้สื่อข่าวเมืองรองรายงาน
0: เมื่อมมมานี่อยู่ห้องประชุมคณะจัดตั้งแขวงหลวงพระบางได้จัดกองประชุมติดตามสุกยูและสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำไตรมาสที่1ปี2026ของโครงการพัฒนาพื้นฐานของลางชนบทและการคุ้มครองอ่างตงแบบยืนยงโดยการเป็นประธานของทานยี่อย่างห้องหัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมทั้งเป็นห้องประธานคณะสีนำโครงการขันเขวงมีคณะกวดกาจากศูนย์กลางและท้องถิ่นทีมงานจากธนาคารพัฒนาอาซีคณะประสานงานโครงการและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
9: นายกประสมทานบรรดาวงศ์ผ่านทาเจตหอกผู้ประสานงานโครงการขันแควงได้รายงานผลสำเร็จที่พ้นเด่นในไตรมาสที่1ปี2026มาฮอดเดือนมีนาคม2026มีความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติการต่อจริง 57.74 จันทอยของแผนการทั้งหมดนานาได้สำเร็จการฝึกอบรมเทคนิคโยกสมรรถภาพพืชและดูแลงเข้าผักเทียมทั่วดิน5เกสาวกสิกร487คนสำเร็จการสร้างตางกลุ่มผู้ผลิตกสิกรรมที่ดินจำนวน7กลุ่มสำเร็จการก่อสร้างแล้วการเจือนหอยสันหอยเจ้านันไดสำเร็จการสำรวจระบบสุรประทานโดยโครงการน้ำนั้น155จำนวน68จุดและฝึกอบรมการคุ้มครองน้ำซาระบบสุรประทาน5กลุ่มผู้น้ำซาตัวแบบสำเร็จการทดแทนผลกระทบจากการสอดเจือนของดินและการก่อสร้าง5ปัสสนมูลค่าไร่กว่า24ล้าน8แสนกีบนาบทรายงานยังได้ยกให้เห็นบางบัน5ทียุ่งยากเส้นในการก่อสร้างทางผ่านป่าที่ยังมีความซักซ้าและการปรับปรุงกลุ่มผู้สมซานำให้กลายเป็นสมาคมอย่างบทฐานชัดเจนในการแบ่งความรับผิดชอบสำหรับทิศทางแผนการในต่อหน้าก็คือไตรมาส2ปี2026จะสืบต่อซุ้มสาฝึกอบรมเทคนิคและการผลิตระดับฝนกาเกียมสร้างตังสมาคมผู้สมซานำสืบต่อติดตามการนำซาถึงสุกโยการผลิตของครัวเหือนเป้าหมายและการเคียนแผนข้อเสนอถึงหาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดน้อยเพื่อให้ท่าการจัดตั้งปฏิบัติของการบรรลุตามคาดมาทีวางไว้อย่างมีผลสำเร็จจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพะบาง
0: ต่อไปเสื้อทันฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
10: ์บริเวณความกดอากาศต่ำยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเสียงใต้จะมีกำลังปานกลางพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคเหนือด้านตะวันออกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแนว่า17หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา34องศาภาคกลางมีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลาง พอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา32องศาสำหรับแขวงเสสุมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา26องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในว่า17หา24องศาลัดดาของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
0: ์ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่15มิถุนายนอยู่ฮานอยท่านเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้โอ้โลมทางโทรศัพท์กับท่านหลี่เซียงนายกรัฐมนตรีจีนโดยท่านนายกรัฐมนตรีเวียดนามเสนอให้ส่งฝ่ายปรับปรุงความไว้เนื้อเสื่อใจด้านยุทธศาสตร์จัดตั้งบรรดาโครงการพบปะแลกเปลี่ยนขั้นสูงและบรรดากลไกหัวมือที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเก่าให้บุริมสิทธิ์การหัวมือเส้นทางรถไฟยุ่งแห่งการเสื่อมโตกับบรรดาประเทศบรรดาภาคพื้นอื่นๆสุกยู่การค้าส่งฝ่ายพัฒนาอย่างดุนเดียงยืนยงปฏิบัติรูปการเฮ็ดเวียกอยู่ด่านไซเดนแบบอัศริยะโดยไวสร้างบรรดาเขตหัวมือเศรษฐกิจผ่านไซเดนสร้างความสะดวกให้เกี่ยวกับการค้าการลงทุนในโอกาสนี้ท่านหลี่เซียงนายกรัฐมนตรีจีนยังยืนว่าจีนย้ำใดก็ถือเวียดนามแม่นทิศทางบุริมสิทธิ์ในนโยบายการต่างประเทศฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงจีนจะพร้อมกับเวียดนามติดเทศความหับหู่รวมขั้นสูงลงเลิกการเสื่อมโตยุทธศาสตร์พัฒนาสุกยู่การหัวมืออย่างแท้จริงยู่แห่งการหัวมือเส้นทางรถไฟระหว่างสองประเทศและเพิ่มทวีการเสื่อมจอดกับบรรดาประเทศและภาคพื้นสุกยู่การเสื่อมจอดคะแนงอาชีพการค้าผลิตภัณฑ์กสิกรรมส่งเสริมบรรดาวิสาหกิจที่มีสื่อเสียงมีความสามารถเปิดกว้างการลงทุนที่มีคุณภาพสูงเป็นต้นคงเขตวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มทวีการหัวมือหับประกันพลังงานการเสื่อมโตไฟฟ้าเพิ่มทวีการพบปะแลกเปลี่ยนมิตรภาพประชาชน
0: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานเมืองบุดุนมานีอินโดนีเซียได้กำหนดให้เกาะบาหลีเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการระดับชาติด้านการคัดแยกขี้เหงื่อโดยควบคุมรอบด้านเพื่อให้ผู้อาศัยทุกคนคัดแยกขี้เหงื่อตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปท่านโมจุนรุ่นฮิดายัสรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียกล่าวว่านโยบายของรัฐบาลที่เข้มแข็งการสนับสนุนพื้นฐานของรางจากรัฐบาลและการมีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าของประชาชนในเขตนี้อินโดนีเซียจะเฮ็ดให้เกาะบาหลีเป็นจุดหมายท่องเที่ยวแห่งทำอิฐในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ที่มีขี้เหงื่อฝังเป็นศูนย์อย่างแท้จริงที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
11: จะว่าคือข่อยบ
12: ่ว่ายังล่ะ
11: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
12: เออก็แม่นหั่นละเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเพิ่นเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
13: ยกสูงบทบาทการนำพาของภาค พัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงสบายดีท่านผู้ฟังขอต้อนรับประธานเข้าสู่บรรยากาศของรายการพัฒนาชนบทและลืบล้างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันพุธเวลา 19:30 น. หา 20:00 น. นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.nr.org.lao และ application Radio Garden ได้เพราะว่ารายการพัฒนาชนบทและลืบล้างความทุกข์ยากก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคและรัฐโดยเฉพาะกรมเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่พ่อแม่ประชาชนลาวบรรดาเผ่านำเสนอครอบครัวต่อแบบแต่ละคงเขตเวียกงานให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเมื่อว่าถึงเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญซึ่งยามใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่และเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวโดยสุขภาพแม่นพร้อมกันจะตั้งพันขยาย

อยากหลุดพ้นความทุกข์ยากได้เฮาก็จงพร้อมกันพัฒนาตนเองพร้อมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเฮาให้นับมือเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับรายการพัฒนาชนบทและลืบลางความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึงโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชนบทสนองทุนขนาดน้อยสำหรับธุรกิจวัยหนุ่มก็อย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการนั้นตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซื่นกับพิงห้องจากรายการสกรและหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทวรไลยะต่อไป

บึกบานมื้อซื่นกับเพียงห้องจากรายการผ่านไปแล้วบัดนี้มารับฟังบทที่เว้าถึงโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชนบทสนองทุนขนาดน้อยสำหรับธุรกิจวัยหนุ่มท่านผู้ฟังเท่าใส่คำเป็นสายหนุ่มผู้เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ตนเองและครอบครัวของ

ท้าวเสคำมีอายุ22ปีได้กลายเป็นพ่อของลูกน้อยที่หากก็อายุ6เดือนให้หลังเรียนจบชั้นมัธยมใส่คำมีความใฝ่ฝันอยากไปเรียนต่อสาขากสิกรรมอยู่มหาวิทยาลัยถึงอย่างไรก็ตามความทุกข์ยากได้กลายเป็นอุปสรรคที่สำคัญขัดขวางความฝันของเราเช่นเดียวกันกับวัยหนุ่มหลายคนอยู่ในสุมสนเขตทางไกลโศกลีกในแขวงบ่อแก้วถึงแม้นว่าเราจะได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลเพื่อไปศึกษาต่อในสาขากสิกรรมอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์แขวงหลวงพะบางก็ตามแต่ค่าของชีพที่สูงเกินกว่ากำลังของครอบครัวที่เราจะรับไหวแน่ใดก็ตามใส่คำก็บ่ได้ยอมแพ้แทนที่จะรอท่าโอกาสเรากับเริ่มสร้างโอกาสขึ้นมาด้วยตนเองโดยเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านกสิกรรมเรียนรู้การปลูกเข็มและได้ริเริ่มผลิตฝอยกวาดเพื่อเป็นสินค้าซึ่งความพยายามเหล่านี้ได้เพิ่มรายรับให้กับครอบครัวน้อยของเราใช้คำอย่างกล่าวตื่นว่าถึงจะมีรายรับเพิ่มจากการผลิตฝอยกวาดและขายเข็มอยู่แล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังมีบางอย่างที่ขาดหายไปมาฮอดปี2025ได้มีโอกาสเข้าร่วมภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนระบบเพื่อปรับปรุงชีวิตการไปอยู่ของสาวกสิกรขององค์การแพนสากลใส่คำพร้อมกับหมู่อีก2คนที่มีความมุ่งมั่นคล้ายคือกันได้สร้างกลุ่มและสมัครขอทุนขนาดน้อยสำหรับธุรกิจวัยหนุ่มคอยเสือว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่จะสานฝันให้เรามีความฝันอย่างเป็นจริงใส่คำกาวาภายหลังผ่านขบวนการคัดเลือกกลุ่มของเราก็กลายเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับทุนขนาดน้อยจากองค์การแพนสากลร่วมกับสมาคมแม่หญิงร่วมใจพัฒนาและห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองได้ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ใดรับทุนขนาดน้อยโดยจัดฝึกอบรมการวางแผนธุรกิจแผนงบประมาณและการวิเคราะห์ต้นทุนกำไรเคียงคู่กับการพัฒนาทักษะทางวิชาการให้บริการปิ่นปัวสัตว์ผ่านการฝึกอบรมครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการเพิ่มทักษะความรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาเจ้าคำใสได้กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่าโอกาสนี้เปรียบเหมือนความฝันของคอยได้กลายเป็นจริงที่ได้บริการปิ่นปัวสัตว์ซึ่งใส่นุ่มทั้ง3คนได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเขาเจ้าว่ากลุ่มใบนุ่มสร้างฝันเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ร่วมกันในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าเก่าด้วยทุนขนาดน้อยมูลค่า600ดอลลาร์สหรัฐพวกเขาเจ้าได้นำไปซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นเช่นว่าตู้เย็นขนาดน้อยสำหรับเก็บรักษาวัคซีนตู้เก็บยาและเครื่องมือทำอิฐพวกเขาได้เริ่มให้บริการภายในสุมสนของพวกเขาเจ้านับแต่การขายยาปวดสัตว์และการให้คำปรึกษาจนถึงการเดินทางไปปัวสัตว์อยู่นอกสถานที่เพื่อปิ่นปัวและฉีดวัคซีนให้สัตว์นับแต่มือเริ่มต้นให้บริการเป็นต้นมานั้นกลุ่มของพวกเขาเจ้าได้ให้บริการปิ่นปัวสัตว์หลายกว่า40ครั้งและมีรายรับหลายกว่า250ดอลลาร์สหรัฐใส่คำยังมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสำหรับกลุ่มของพวกเขาเจ้าอีก5ปีข้างหน้ากระเจ้าอยากมีห้านสำหรับให้บริการปิ้นปัวสัตว์ที่เป็นหลักเป็นแรงที่มีอุปกรณ์หลายขึ้นมีตู้เย็นขนาดใหญ่กว่าเก่าและสามารถไปให้บริการได้หลายบ้านกว่าเก่าที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงโครงการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนระบบสนองทุนขนาดน้อยสำหรับธุรกิจวัยหนุ่มก็ยังบ่ทันหมดเถื่อท่านผู้ฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซื่นกับเพียงห้องจากรายการสกอนและหลังจากนั้นใจท่านได้รับฟังเติม

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แม้ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแท้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกให้ล่าๆกินหลายเท่าใดก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลุ้งหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงพรว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: เงินกีบมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่น้ำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ส่งเสริมกิบไว้สมไส้สวยกัน
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
4: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและลึกล้างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเบิกบานมื้อซื่นกับพี่ห้องจากรายการผ่านไปหลายท่านกำลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านคงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาชาวไร่ชาวนาชาวเกษตรกรของพวกเฮากำลังเอาใจใส่คุณเขียวสู่การผลิตข้าวนาปีหยาดฟ้าหยาดฝนผลิตให้ท่วงทันตามฤดูกาลเพราะว่าการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวนี้ถ้าพวกเราเป็นคนที่ดูมั่นขยันเพียรมีความอดทนและมีความสามัคคีฮักเพลงช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วยอมผ่านพาไปด้วยกันอย่างมีผลสำเร็จอันจบงามหลายครอบครัวก็ได้กลายเป็นครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงปลาครอบครัวตัวแบบในการปลูกพืชผสมประสานเคียงคู่กันไปเพื่อสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้มีความเข้มแข็งซึ่งวัยหนุ่มก็เป็นกำลังที่สำคัญฉะนั้นจะให้ท่านได้รับฟังโครงการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนบทสนองทุนขนาดน้อยสำหรับธุรกิจวัยหนุ่มต่อจากวังยานีท่านผู้ฟังถึงแม้นว่ากิจการของท้าวไสคำและหมู่เพื่อนจะมีความคืบหน้าดีแต่ก็ปราศจากสิ่งท้าทายบ่ใดเนื่องจากว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงบางคนยังบ่ทันเข้าใจถึงความสำคัญในการปิ่นปัวเบิ่งแยงดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองดังนั้นกลุ่มพวกท้าวไสคำจึงได้วางแผนจะปลูกกิจสำนึกโดยการเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดกับการจะตั้งบ้านโฆษณาการบริการในเวลาที่ชุมชนบ้านโดยการกล่าวข้อความสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งการยอมใส่ใจเพียงเล็กน้อยในมื้อนี้ดีกว่าสูญเสียสัตว์เลี้ยงของท่านในมื้อหน้าผ่านข้อความนี้พวกเขาหวังว่าจะสามารถชักโยงให้สาวกสิกรหันมาฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงก่อนจะมีการระบาดของพยาธิในเวลาเดียวกันนั้น กุ้มครองพวกกระเจ้ากำลังซอกหาผู้สนองผลิตภัณฑ์ยาปิ่นปัวและวัคซีนสำหรับสัตว์ที่น่าเชื่อถือในเขตเทศบาลแขวงบ่อแก้วเพื่อรับประกันการเข้าถึงอย่างต่อเนื่องสำหรับยาและอุปกรณ์ในราคาที่เหมาะสมและจับต้องได้ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและการประเมินทางด้านวิชาการจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชนบทเพื่อปรับปรุงชีวิตการประยุกต์ของชาวเกษตรกรและคู่ห่วมมือขันเมืองกลุ่มวัยหนุ่มสร้างฝันกำลังดำเนินการเพื่อขอใบรับรองที่จะช่วยให้พวกเจ้าสามารถขยายการบริการและรักษากิจการที่กำลังเติบโตนี้ให้ยืนยงปัจจุบันนี้โครงการกำลังสนับสนุนวัยหนุ่มที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน6กลุ่มภายใต้โครงการทดลองสร้างผู้ประกอบการวัยหนุ่มโดยมีการติดตามอย่างใกล้ชิดและให้คำแนะนำด้านการดำเนินงานจุดสุ่มทางยุทธศาสตร์ของโครงการแม่นการที่ให้กลุ่มวัยหนุ่มเหล่านี้สามารถแบ่งปันประสบการณ์จากการปฏิบัติตัวจริงให้แก่หมู่เพื่อนวัยหนุ่มด้วยกันเพื่อสุขโยใกล้ชิดแพร่ขยายไปอย่างกว้างขวางความสำเร็จของพวกเขาสามารถนำมาเป็นตัวแบบเพื่อสร้างแห่งบรรดาใจให้การเข้าถึงการร่วมกิจกรรมให้หลายขึ้นสร้างชีวิตของวัยหนุ่มทั่วแขวงบ่อแก้วให้มีความยืนยงและสามารถพึ่งพาตนเองได้เส้นทางชีวิตของไซคำได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อความฝันหนึ่งเปลี่ยนไปความฝันใหม่ก็สามารถงอกงามขึ้นมาได้และเป็นการเปิดประตูสู่เส้นทางใหม่ๆสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากการปรับตัวความมุ่งมั่นและความกล้าหาญที่จะลงมือเฮ็ดกิจกรรมทั้งหมดนี้ใส่คำและหมู่เพื่อนได้เข้าร่วมได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชนบทเพื่อปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของชาวเกษตรกรซึ่งได้รับทุนจากองค์การร่วมมือสากลสาธารณรัฐเกาหลีและจัดตั้งปฏิบัติองค์การแพทย์สากลประจำสาธารณรัฐเกาหลีและองค์การแพทย์สากลประจำลาวร่วมกับสมาคมมิยิงร่วมใจพัฒนาและอำนาจการปกครองขั้นเมืองภายใต้การชี้นำของพรรคส่วนกสิกรรมขั้นแขวงและศูนย์กลางเอาที่ฟังผ่านปารณานบทที่เว้าถึงโครงการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนบทสนองทุนขนาดน้อยสำหรับธุรกิจใบนุ่มก็หวังว่าจะให้ความรู้และเป็นบทเรียนให้แก่ท่านผู้ฟังเพื่อไปปฏิบัติและนำใช้ในชีวิตประจำวันของท่านการสร้างอาชีพการฝึกสีมือตนเองสำคัญนั้นก็จงมีความตัดสินใจมีความรู้มั่นขยันเพียรมีความอดทนและมีความสมัครใจรักเพลงช่วยเหลือซึ่งกันและกันกำลังวัยนุ่มเป็นกำลังที่สำคัญในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเฮาฉะนั้นเฮาเป็นลูกเป็นหลานเป็นหุ้นสืบทอดก็จงพร้อมกันฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดีตั้งใจสร้างอาชีพด้วยความรักความบริสุทธิ์บ่ควรไปมั่วสุมดินกินมั่วสุมสิ่งเสพติดต่างๆจังซี่พวกเขาก็จงพร้อมกันหลีกเว้นประเทศชาติบ้านเมืองก็ฝากอนาคตฝากความหวังไปกับคนหนุ่มน้อยที่จะพัฒนาต่อไปเบิกบานมาซึ่งกับเพียงห้องจากรายการสะกอนและหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทวรไหลยะต่อไป
5: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
6: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
5: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
6: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
7: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: เบิกบานมื้อคืนกับเพลงห้องจากรายการผ่านไปแล้วมาเบิ่งเวลาในรายการของเฮาเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้เพื่อเป็นการกระเกียมให้แก่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะจัดขึ้นต้นเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ ฉะนั้นก็ขอเรียกร้องให้ปวงโสรทางชาติโดยสปกแมนวงการสื่อมวลชนนี่แหละก็จงเอาใจใส่สร้างกระบวนการด้านต่างๆซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี้แต่ละอนุกรรมการก็ได้มีการกะเกียมความพร้อมเพื่อพร้อมกันประกอบส่วนให้แก่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1เพื่อให้กองประชุมนี้สำเร็จผลไปด้วยดีเฮาก็จงช่วยกันเป็นเจ้าการเป็นต้นกระแมนวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็เป็นองค์การสื่อมวลชนหนึ่งที่ได้โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของภาครัฐนำเสนอสาระข่มฮู้ความบันเทิงต่างๆให้แก่เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเคียงคู่กันนั้นเฮาก็จงเอาใจใส่รักษาสุขภาพร่างกายตนเองให้มีความแข็งแรงสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายของคนเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมถ้าร่างกายแข็งแรงก็อยู่ทางทำมาหากินอยู่ทางสร้างเศรษฐกิจครอบครัวถ้าร่างกายอ่อนเพลียเจ็บอดๆเอ็ดๆก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากฉะนั้นการรักษาสุขภาพร่างกายนี้เป็นสิ่งสำคัญหลายซึ่งรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องของพวกเราในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีสุขภาพที่แข็งแรงดีพบๆกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
8: สืบต่อปฏิบัติเวียกงานสามสร้างให้แข็งแฮงโดยการหันเวียกหันกำลังพนักงานและพาหนะทืนโหนลงให้หักฐานเอาแนวทางนโยบายเข้าสู่ประชาชนตั้งหน้าเฮ็ดเวียกศึกษาอบรมจัดตั้งปลุกระดมนำพาประชาชนเฮ็ดตัวจริงให้หลายเพื่อให้ทุกเวียกงานมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าและกลายเป็นขบวนหักชาติและพัฒนาที่ฟุดฟื้นกว้างขวางของมหาชนแต่ขั้นหักฐานขึ้นมา

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนำเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ลูกเอ้ยตาเว้นเพียงฟ้าแท้ๆคือบ่มอดไฟเครื่องเสียงก็เปิดป่าไว้มันสิ้นเปลืองไฟฟ้าได้ลูกฮู้บ่เดี๋ยวนี้ข้าวยากมากแพงพวกเฮาต้องฮู้ประหยัดเด้อลูก
1: แง้มใดลูกก็ได้ยินแม่บอกประหยัดประหยัดใช้ไฟเท่านี้มันบ่เปลืองเท่าใดดอกแม่เอ้ย
0: มันก็แม่นอยู่ลูกเอ้ยการประหยัดไฟฟ้าก็คือการประหยัดเงินของเฮานอกจากนั้นยังเฮ็ดให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทใช้โดนน้ำอีกได
1: ้โอ้ลูกเข้าใจแล้วคันซั่นลูกจะปิดไฟเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: แม่นแล้วการประหยัดพลังงานแม่นการสะสมทุนพวกเฮาทุกคนต้องสร้างจิตสำนึกในการประหยัดมัธยัสถ์เพื่อชาติพัฒนา

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ถ้าท่านที่ได้รางวัลบ่อผันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีประธานแทบแพงทุกทางในขณะนี้ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่89ออกข้างวันที่17เดือนมิถุนายนปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนา5/45เสด็จรับเกียรติข่าวห่วงเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร่างสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติข่าวห่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริมจำนวนหนึ่งเขาห่วมคิดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาลและกดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5/45โดยจะนำใส่อุปกรณ์ซัพพอร์ตซึ่งจะบรรจุหน่วยบาลทั้งหมด45หน่วยบาลมีหมายเลข01หาหมายเลข45และจะเสี่ยงเอาหาในบางมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาในบางที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10ในบางหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานข่าวใส่แต่ละในตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนในตุ้มทั้ง6ในตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบานที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บานห้องหักทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานรวมทั้งหมด6หน่วยบานหลังจากนำพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานทั้ง6หน่วยบานไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงเอาหน่วยบานออกจากอุปกรณ์วงกลมทีละ1หน่วยบานจนครบ6หน่วยบานแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการแจ้งถึงผู้ที่มักเสียงโชคสินรางวัลหวยพัฒนาในขอบเขตทั่วประเทศให้มีสติระวังตัวต่อเล่เหลี่ยมกลอุบายของกลุ่มคนบ่ดีจำนวนหนึ่งที่ได้แอบอ้างสื่อเครื่องหมายการค้าการประทับของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาไปโฆษณาส่วนเสือและสักส่วนให้โอนเงินลงทะเบียนเพื่อแลกหับเอาผลการออกเลขรางวัลล่วงหน้าซึ่งเป็นการตัวโยนหลอกลวงประชาชนสร้างความสับสนให้แก่ผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลเหตุให้สังคมเกิดความบ่สงบและเป็นภัยอันตรายให้แห้งในสังคมการจะตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านธงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งจะนำใช้ผลการออกได้รางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสั่งเวียกเหตุงานทำรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็กำลังสืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มในการออกเล่นรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์เสริมเจริญแต่เวลา20โมงเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเล่นรางวัลเสริมภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดการออกเล่นรางวัลหวยพัฒนายังจะได้มีการแจ้งผลออกเล่นรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบเติมทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมและสำหรับเครือข่ายยูนิเทลสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสั่งลำนักในบ้านและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและได้สืบต่อทำการกวาดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเล่นรางวัลหวยพัฒนาเลข6โต้เพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเล่นรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเล่นรางวัลแต่ละสนิทและเสร็จยั่งยืนผลการออกเล่นรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเล่นรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนได้ขันเป็นขั้นที่1ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนได้ขันเป็นขั้นที่2ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนได้ขันเป็นขั้นที่3ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้นที่4ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้นที่5ได้แก่บัตรหมายเลข3และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข1พนักงานออกเลขรางวัลแม่งจะได้ขึ้นกับประจำหน้าที่อยู่ตรงในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นกับประจำหน้าที่อยู่ตรงในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0 หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มต่อ6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นขั้นที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการเรียกรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการรับเลี้ยงรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อหอมกิจกรรมเสียงแห่แม่บ้านตกลงมาสู่บ่อน้องหาบทันดานอหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาแม่บ้านทั้ง6แม่บ้านไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์หุ้มกลมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการรับเลี้ยงรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มตะพบในตุ้มแต่พร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่2

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการรับเลี้ยงรางวัลได้กดเสียงหอยในบานตกลงมาสู่บรรทงหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มเรือนุ่มในบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาในบานที่ตกลงมาสู่บรรทงหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มังกงหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์มังกรมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงข่าวใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานเสริมเจริญแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1

หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3

หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักษณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักษณ์ขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักษณ์เป็นครั้งที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข1ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาแม่นเพื่อระดมทุนจากสังคมเข้าในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข5ขอเซ็นพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเมนล้วงศูนย์อยู่คนเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบันทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเล่นจันทร์เดี๋ยวจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลหวยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook กล่าวลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอำนวยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่4ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบตื่นทางหนังสือพิมพ์ในมือทัดปลายเซ็นหนังสือพิมพ์เล่มจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงื่อนไขในการรับรางวัลหวยพัฒนาใบหวยต้องอยู่ในสภาพปกติบ่อจิขาดเปื้อนเปื้อนหรือห้อยความแปลงใดๆทางจึงสามารถรับเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ย่อคันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานตกลงมาสู่บัดห้องหาบทางด้านนอกขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพัน
1: ขณะนี้หน่วยบานต้องหกหน่วยบานก็ถึงนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่89ออกข้างวันที่17เดือนมิถุนาปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข843303 843303เลข5โตได้แก่หมายเลข43303 43303เลข4โตได้แก่หมายเลข3303 3303เลข3โตได้แก่หมายเลข303 303เลข2โตได้แก่หมายเลข03 03และเลข1โตท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้แจกออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาทับ45แนะนำใส่ในบัตรทำเล็ก45ในบาทหรือจะเสียงออก5ในบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข44หมายเลข44สลากพัฒนาหาทับ45ชื่อ1เกมสำนักถือรางวัลได้5รางวัลหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข9หมายเลข9สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่1มีรางวัลตามสูตร1ตู้กี่ถ้ามีรางวัลสะสมแม่นจะได้บวกเพิ่มหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข28หมายเลข28สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่2มูลค่ารางวัลละ5,263,158กีหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข39หมายเลข39หนึ่งคารังละละ210,053ทั้งกี่และหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมียนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรทานได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่89ออกข้างวันที่17เดือนมิถุนาปี2026รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข843303 843303เลข5โตได้แก่หมายเลข43303 43303เลข4โตได้แก่หมายเลข3303 3303เลข3โตได้แก่หมายเลข303 303เลข2โตได้แก่หมายเลข03 03เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45 ได้แก่หมายเลข44หมายเลข9หมายเลข38หมายเลข39

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพในรายการเสียงแพงทุกๆท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางระบบ FM 137 MHz เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้ดำเนินรายการโดยคำพรไสอุดมและน้องสาว AIรายการของพวกเขาจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังมาก่อนบางเพลงอาจจะกล่าวถึงนักประพันธ์บางเพลงอาจจะกล่าวถึงนักแต่งนักร้องที่เคยมีชื่อเสียงที่มีผลงานเด่นบางคนยังมีชีวิตสุขภาพแข็งแรงแต่บางคนอาจจะจากพวกเขาไปสู่โลกอื่นแล้ว

0: และการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่เคยดังมาดนดังมาแต่ก่อนประเทศชาติจะได้รับการปลดปล่อยเพลงนี้นักประพันธ์ในแต่งและห้องมาแล้วแต่ปีค.ศ. 1963มาฮอดปี2025นี้ก็มีอายุได้62ปีแต่เพลงนี้ก็ยังโด่งดังอยู่ท่านคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงใดของนักแต่งเพลงที่มีชื่อว่าสอแสงสิริวัฒน์หรือสุริวัฒน์หากยังบ่ท่านคิดพ่อตอนนี้รายการเฮาอยากเว้าสิ่งหนึ่งสู่ท่านฟังมีภัยแดที่เกิดอยู่สวรรณเขตหรือเคยไปเที่ยวที่แขวงสวรรณเขตและท่านฮู้บ่ว่าสวรรณเขตนั้นมีหลายคนให้สมญานามว่าเมืองสวรรค์สวรรณเขตแผ่นดินค้ำวัฒนธรรมหลายชนเผ่าล้ำเลิศเป็นบ่อเกิดไดโนเสาร์ห้อยล้านปี
1: ท่านที่เคารพสวรรณเขตนั้นถือเอิ้นแล้วก็เปรียบเทียบว่าเป็นแดนสวรรค์ก็ย้อนว่ามีหลายอย่างที่น่าสนใจแล้วก็มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมชาติซึ่งเป็นการหลิ่นสำนวนให้ดินแดนแห่งนี้มีความหมายว่าดินแดนสวรรค์โดยที่พวกเขานั้นหลายคนก็คิดว่าคันดินแดนสวรรค์แล้วมันคือโทษสวรรค์ในเขตโลดเพราะว่ามันเป็นชื่อที่น่าสนใจก่อนจะเว้ารายละเอียดกว่านี้ทางรายการของพวกเขามีเพลงสวรรค์บ้านเฮามาเปิดสู่ฟังซึ่งเพลงนี้ก็ถือว่าจัดว่าเป็นเพลงดังในอดีตคือกันแล้วก็มีนักฮ้องหลายคนนำมาฮ้องในนั้นอาจจะเป็นทันอีกคนหนึ่งที่มักฮ้องเพลงนี้สวรรค์บ้านเฮา

0: ท่านเที่ยวแผงเพลงสวรรค์บ้านเฮาแต้งโดยอาจารย์เดชจันทลาคำตาลอธิเดชและกิติศักดิ์บัวสวรรค์ขับห้องแต่ว่าความจริงแล้วผู้ที่ห้องเพลงนี้เป็นต้นฉบับก็คือไสยสวัสดิ์สิงห์นำวงศ์ซึ่งเพิ่นเองก็เป็นทั้งนักแต่งนักประพันธ์นักห้องนี่แหละแต่ว่าน่าเสียดายที่เพิ่นเสียชีวิตไปหลายปีพอสมควรแล้วสวัสดิ์เขตแม่นหนึ่งในบรรดาแขวงที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศลาวของพวกเขาเป็นแขวงที่กว้างใหญ่มีประชากรหลายที่สุดในลาวดังนั้นก็บ่แปลกใจที่มีเพลงห้องได้กล่าวถึงดินแดนแห่งนี้อย่างหลวงหลายสวรรณเขตนั้นเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าแก่มีปูชนียสถานอย่างหลวงหลายปูชนียสถานที่คนลาวเฮาเคารพนับถือเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจก็มีหลายบอนเช่นว่าท่าติ่งหังซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญและมีความเกี่ยวพันกับพุทธศาสนาเป็นเครื่องยืนยันถึงความหุ่งเหืองของอาณาจักรเขตนี้ในอดีตพระธาตุโพนและสถานที่อื่น
1: ๆสวรรณเขตนั้นยังมีหลายชนเผ่าอาศัยอยู่ร่วมกันเฮ็ดให้มีวัฒนธรรมฮีดของประเพณีและอาหารการกินที่หลากหลายนอกจากนั้นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่เป็นแบบฝรั่งอยู่ใจกลางเมืองก็ยังคงรักษาไว้เป็นอย่างดีซึ่งเพิ่มเสน่ห์ให้แก่ตัวเมืองทั้งเป็นถิ่นกำเนิดของล้ำ4จังหวะที่คนลาวฮู้ดีเช่นลำพูไทยคอนสวรรค์บ้านซอกและมหาไซเป็นต้นสวรรณเขตนี้มีเป็นเขงที่ตั้งอยู่ถึงเส้นทางเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นประเทศไทยและเวียดนามดังนั้นสวรรณเขตจึงกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่2เป็นเส้นทางหลักที่ช่วยกระตุ้นการค้าขายและเฮ็ดให้แขวงมีความคึกคืนโดยรวมแล้วสวรรณเขตมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมธรรมชาติและเศรษฐกิจซึ่งเฮ็ดให้หลายคนนิยามให้เป็นดินแดนแห่งสวรรค์หรือแดนสวรรค์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และสิ่งน่าประทับใจ
0: ท่านที่เคารพเมื่อเว้าถึงสวรรณเขตแล้วตอนนี้ก็ขอกลับคืนมาเว้าต่อที่ผู้ดำเนินรายการได้เว้าเกินไว้ในตอนนั่นว่ามีเพลงหนึ่งที่นักประพันธ์ได้แต่งและห้องมาแล้วตั้งแต่ปีคศ1963มาฮอดเดี๋ยวนี้เพลงนี้ก็ยังโด่งดังอยู่เพลงดังกล่าวผู้แต่งเมนสแสงสิริวัณหรือสุริวัตรได้แต่งเอาไว้แล้วก็มอบให้คำเติมสานุบาลขับห้องเป็นคนทำอิฐนั่นก็คือเพลงสวรรค์แดนหัก

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเมื่อนี้รายการเพลงดังในอดีตได้นำเอาเพลงที่ดังและติดพันกับแขวงสวรรณเขตมาเสนอสู่ท่านฟังซึ่งบางเพลงดังมาแล้ว60กว่าปีและอย่าลืมว่าแขวงสวรรณเขตนั้นมีความหลากหลายทางด้านชนเผ่าสมควรซึ่งประกอบมีหลายกว่า14ชนเผ่าอาศัยอยู่ร่วมกันชนเผ่าลาวเป็นกลุ่มชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดและมีจำนวนหลายที่สุดส่วนหลายแม่นอาศัยอยู่ตามเขตทงเพียงเรียบตามแม่น้ำของนอกนั้นภูไทยก็เป็นชนเผ่าที่มีอย่างหลวงหลายในแขวงสวรรณเขตและมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจโดยเฉพาะแม่นการนุ่งถือที่เป็นเอกลักษณ์นอกจากนั้นยังมีชนเผ่าอื่นๆอีกเช่นบรูกระต่างตะโอยล้าวเทิงและชนเผ่ากลุ่มน้อยอื่นๆความหลากหลายทางด้านชนเผ่าเหล่านี้เฮ็ดให้สวรรณเขตมีวัฒนธรรมฮีดคองประเพณีและความเป็นอยู่ที่หลากหลายและสวยงาม
1: ปิดท้ายรายการสำหรับมื้อนี้เมื่อเว้าถึงสวรรค์เราก็จะนำเอาเพลงอีกเพลงนึงซึ่งเป็นเพลงดังนี่มาเสนอให้มิตรรายการของพวกเขาได้ฟังเพลงนี้เป็นเพลงที่นักแต่งได้หยกหยอปอปั้นแล้วก็ย่องยอผู้สาวที่มีความงามดังนางอยู่ในเทพนิยายหรือนางที่อาศัยอยู่ในวังทองหรือนางที่สวยงามแห่งเมืองสวรรค์งามทุกๆอย่างงามบ่มีบนติงามบ่มีบนหิบวกกิริยามารยาททาทางวาดงางหอยยิ้มผิวพรรณผู้ใดเห็นแล้วก็เฮ็ดให้คิดหาคิดถึงถ้าว่าบ่ได้เป็นคนฮักขอให้ได้เป็นเพื่อนก็ยังดีกันนะเพลงนี้แต่งและห้องก้องกังวานทั่วเมืองลาวและใกล้เคียงประเทศใกล้เคียงนี่มัดดนแล้วแหละตั้งแต่ซุมปี1970พุ่นจากการให้เนื้อห้องและทํานองโดยคำหลานอกแก้วกับสมหมายพันธวงศ์นักห้องต้นสบับสำหรับเพลงนี้ก็คือคำหลานอกแก้วคิดออกหรือยังวะเพลงที่เฮาเว้าถึงนี้เมนเพลงหยังถ้ายังคิดบ่ทันออกสิบอกว่านั้นคือเพลงนวลน้องเวียงสวรรค์

่อนที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเขาทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซิร์นทันฟังข่าวเสิงมีข่าวสำคัญดังนี้การขึ้นแผนหรือสร้างแผนลงทุนของรัฐกระทรวงโยธาธิการและขนส่งประจำปี2027พื้นฐานต้องสอดคล้องและหับไส้แผนพัฒนาประจำปี2027 5เดือนของปีนี้นครปากเสแขวงจับปะซักสามารถเก็บรายหับได้18ตึกกว่ากีบงานวางแสดงสินค้าจีนอาซีใต้ครั้งที่10มีผู้เข้าร่วมหลายกว่า60ประเทศต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: ในซุ้มปีมะมอมานี่แขวงเจ้อเจียงได้ดำเนินการความมืออย่างใกล้ชิดในหลายด้านกับลาวทั้งเป็นสักขีพยานให้แก่ประวัติศาสตร์แห่งการไปมหาสู่กันอย่างสนิทสนมระหว่างสหายเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิงกับฝ่ายลาวในเดือนกรกฎาคม2005สหายสีจิ้นผิงซึ่งในเวลานั้นดำรงตำแหน่งเป็นเลขาคณะพรรคแขวงประธานคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแขวงเจ้อเจียงได้นำพาคณะผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาเยี่ยมยามลาวซึ่งเป็นครั้งทำอิฐที่สหายได้มาเยี่ยมยามลาวในท้ายเดือนมิถุนาหาต้นเดือนกรกฎาคม2006สหายจุมบลีสัญญาซอนซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศลาวในเวลานั้นก็ได้ไปเยี่ยมยามแขวงเจ้อเจียงและสหายสีจิ้นผิงก็ได้เข้าร่วมพบปะในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจีนลาวเกี่ยวกับผลการเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจของท่านทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเมื่อบดลมณีท่านนางฟังหงเอกอัครทูตจีนประจำลาวกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นว่าการที่สหายเลขาธิการใหญ่ทองลุ้นศรีสุริตเลือกเอาแขวงเจ้อเจียงเป็นจุดหมายทำอิฐในการเยี่ยมยามจีนนั่นบ่เพียงแต่แม่นการลุ้งเลิกกันหอมมือระหว่างลาวกับแขวงเจ้อเจียงเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญแม่นเพื่อโศกหู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการนำเอาแนวคิดสีจิ้นผิงว่าด้วยสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคใหม่ไปจะตั้งปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จในท้องถิ่นและเพื่อสัมผัสกับผลสำเร็จตัวจริงของการสร้างสาหันเป็นทันสมัยแบบจีนในระยะอยู่แขวงเจ้อเจียงสหายเลขาธิการใหญ่ทองลุ้นศรีสุริตได้ไปทัศนศึกษาอยู่บริษัทอาลีบาบาบริษัทเทคโนโลยียุนซุนซูและเมืองอานจีซึ่งการจัดวางแผนการเดินทางดังกล่าวแม้นมีความหมายลึกซึ้งที่สุดนับตั้งแต่บริษัทอาลีบาบาและบริษัทยุนซุนซูสิ่งที่ได้เห็นคือพลังแห่งการประดิษฐ์สร้างใหม่โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นับตั้งแต่บ้านยีซุนไปฮอดโครงการพันและหมื่นสิ่งที่ได้เห็นคือหมากผลอันอุดมสมบูรณ์ของการสร้างอารยธรรมนิเวศและการฟื้นฟูชนบทอย่างรอบด้านอาจเว้าได้ว่าเส้นทางทัศนศึกษาในครั้งนี้บ่เพียงแต่ได้แสดงเห็นถึงจังหวะการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีนวัตกรรมของจีนในยุคปัจจุบันเท่านั้นแต่ยังได้แสดงเห็นถึงพฤติกรรมตัวจริงอันมีชีวิตชีวาของจีนอีกด้วย
0: ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสาพันธ์แม่หญิงลาวจัดขึ้นเมืองบรมนีท่านกี่แก้วไข่คำพีทูลประธานศูนย์กลางในล้อสร้างชาติเสนอให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์แม่หญิงลาวต้องเป็นศูนย์กลางในการปลุกระดมสมาชิกสาพันธ์แม่หญิงและแม่หญิงลาวบรรดาเผ่าเอาใจใส่และเป็นเจ้าการต้านปรากฏการณ์หย่อท่อในสังคมให้หลุดล้มเถื่อนละก้าว
2: ความก้าวหน้าของแม่หญิงความเสมอภาคของผู้หญิงการปกป้องการต่างการใส่ความอุ่นแห้งตัวแม่หญิงตัวเล็กหน่อยหรือนึงตัวเล็กหน่อยจะเป็นหน้าที่ของใจกลางแต่ต้องติดพันครับตัวที่บอกมาเมื่อกี้องค์คณะพรรคของเราโดยเฉพาะคณะบริหารงานคือบอกเมื่อกี้นี้มีหน้าที่ที่สำคัญอยู่ในการนำพาซึ่งเรื่องจะยุกการแก้ไขความทุกข์ยากแก้ไขพัฒนาชนบทเป็นวาระแห่งชาติก็หมายความว่าเขาเอาปัญหามาเป็นจุดใจกลางหน้าที่ใจกลางที่จะสูงใส่แก้ไขให้ได้แต่พวกเขาต้องสะดุ้งบัดกำลังแห้งของพวกพนักงานสมาชิกพรรคของเขาอยู่ในองค์การของเขาตลอดทอดแม่ยิ่งที่เป็นสมาชิกพรรคของเขาและพรรคส่วนต่างๆมันสูงใส่ปฏิบัติวาระแห่งชาติไปเคียงคู่กับการปฏิบัติเรียกเงินจุดสูงของพวกเขา
0: โอกาสนี้ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลเรียกร้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์มิงลาวจะต้องเอาใจใส่ตื่มต่อเวียกงานต้านการใส่ความหุนแหงต่อแม่หญิงและเด็กน้อยการฆ่ามนุษย์ในถูกรูปแบบตีถอยถอยทำนองที่บิดเบือนความจริง ของกลุ่มก้นบ่หวังดีและเป็นกวาตอระหว่างภาครัฐกับประชาชนโดยเฉพาะอยู่ขันหักฐานการเมืองต้องให้เข้มแข็ง
1: ในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025-2026และพันธขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026-2030จัดขึ้นเมื่อบุดุลมณีที่นครหลวงจันทน์ท่านเดชสงครามธรรมวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าการขึ้นแผนหรือการสร้างแผนลงทุนของรัฐของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งประจำปี2027พื้นฐานต้องสอดคล้องและหับใส้แผนพัฒนาประจำปี2027ทั้งสอดคล้องและสนับสนุนตามบรรดาเป้าหมายรวมแผนงานรวมที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนา5ปี2026-2030ของแขนงโยธาธิการและขนส่งและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติซึ่งทุกภาคส่วนต้องเน้นใส่ผลได้หับของเวียกงานเป็นตัวตั้งเพื่อสุมทุนฮ้อนของรัฐที่มีอย่างจำกัดให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
3: การขึ้นแผนและการสร้างแผนลงทุนของรัฐของกระทรวงยทคประจำ2027การปฏิบัติพื้นฐานต้องสอดคล้องและรับใช้แก่การพัฒนาประจำปี2027ของกระทรวงยทคทั้งสอดคล้องและสนับสนุนตามเป้าหมายรวมแผนงานรวมที่ได้กำหนดและวางไว้ตามแผน5ปี2026-2030การคัดเลือกบริษัทโครงการใหม่เพื่อเสนอเข้าแผนต้องเป็นโครงการที่นอนในเป้าหมายของการลงทุนของรัฐรัฐบาลประจำปีเป็นโครงการที่นอนในแผนพัฒนา5ปี2026-2030เป็นโครงการที่มีผลตอบแทนสูงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นโครงการที่นอนในความรับผิดชอบของกระทรวงอิงตามการแบ่งขันคุ้มครองระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นถ้าเป็นโครงการที่ท้องถิ่นเสนอเข้าในแผนการลงทุนของกระทรวงแม่นให้คัดจ้อนบริมสิทธิ์เสนอในนามคณะกรรมการปกครองแผนหากกระทรวงยทคพิจารณา
1: ท่านเดชสงครามธรรมวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับขั้นตอนการสร้างแผนลงทุนประจำปี2027แม้นให้แต่ละภาคส่วนจัดเรียงบุริมสิทธิ์ของโครงการเสนอใหม่ตามเงื่อนไขต้องรับประกันว่าโครงการที่มีความจำเป็นแท้ๆและสนับสนุนให้เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติบนพื้นฐานความสามารถในการสนองงบประมาณประจำปีที่ได้หับตัวจริงในปี2006
0: ใน5เดือนของปีนี้นครปากเซแขวงจับประสากสามารถจัดเก็บไหลหับได้18ตื้อ349ล้านกว่ากีบเท่ากับ 43.2 ส่วนห้อยของแผนการปีเทียบใส่แผนการ5เดือนได้ 103.6 ส่วนห้อยเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่อนได้ 104.9 ส่วนห้อยในนั้นไหลหับจากสวยสาอากรปฏิบัติได้18ตื้อ57ล้านกว่ากีบจากหน่วยงานคุ้มครองทรัพย์สินแห่งรัฐ292ล้านกว่ากีบข้อมูลไหลหับดังกล่าวได้รายงานในโอกาสที่ห้องการการเงินนครปากเซจัดกองประชุมสรุปเวียกงานการเงินทั่วนครประจำปี2025และทิศทางแผนการประจำปี2026จัดขึ้นในวันที่12มิถุนายนอยู่สโมสรนครโดยการเป็นประธานร่วมของทานสุขวิสัยศรีสมหวังประธานคณะกรรมการปกครองนครปากเซทานศรีสวัสดิ์ศิริวัฒน์ห้องหัวหน้าแผนกการเงินแขวงมีทานอุดรแสงดาราหัวหน้าห้องการการเงินนครปากเซพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมทานอุดรแสงดาราหัวหน้าห้องการการเงินนครปากเซได้ผ่านบทสรุปเวียกงานการเงินทั่วนครปี2025โดยยกให้เห็นสภาพรวมที่ตั้งพลบทบาทโครงประกอบการจัดตั้งและบุคลากรของห้องการการเงินนครสำหรับเวียกงานการจัดตั้งปฏิบัติด้านแผนงบประมาณแห่งรัฐห้องการการเงินนครปากเซได้หับแผนตัวเลขรายรับปี2025จากแผนการเงินแขวงมอบให้จัดเก็บทั้งหมด39ตื้อ600ล้านกว่ากีบผ่านการจัดตั้งปฏิบัติหมดปีเก็บไหลหับได้51ตื้อ663ล้านกว่ากีบเทียบใส่แผนการปีได้ 132.5 ส่วนห้อยสามารถปฏิบัติได้ลื่นแผนการปี 32.5 ส่วนห้อยเป็นเงินจำนวน12ตื้อ600ล้านกว่ากีบพร้อมนี้ยังได้วางทิศทางแผนการประจำปี2026ในปีนี้ห้องการการเงินปากเซได้หับแผนตัวจริงเลขไหลหับจากแผนการเงินแขวงมอบให้จัดเก็บทั้งหมด42ตื้อ510ล้านกีบในนั้นจากสวยสาอากร41ตื้อกีบ จากหน่วยงานคุ้มครองทรัพย์สินแห่งรัฐ1ตื้อ510ล้านกีบ
1: สมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์กลุ่ม1ลงพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5ในวันที่13มิถุนายนนี้ที่วัดองค์ตื้อเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ให้เกียรตินำพาคณะโดยสหายนางสุมาลีธรรมวงศ์กรรมการประจำพรรคนครหลวงเวียงจันทน์เลขาพรรคเมืองจันทบุรีเข้าความพับฟังมีบรรดาสหายกรรมการประจำพรรคคณะพรรคเมืองเลขาพรรคบ้านในบ้านพนักงานอาวุโสทหารตำรวจนักธุรกิจสาวค้าขายตลอดฮอดประชาชนจำนวน7บ้านจุดประสงค์เพื่อพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนนครหลวงสุดที่5เพื่อหาฟังคำคิดคำเห็นคำเสนอผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยเฉพาะแม่นกำลังป้องกันความสงบเกี่ยวกับปัญหาคัดข้องมองใจต่างๆเพื่อจะนำเสนอต่อสภาประชาชนนครหลวงจันทน์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเมืองจันทบุรีประกอบมี30บ้านพลเมือง 63,402 คนหญิง 33,511 คน 12,347 ครอบครัว 13,086 หลังคาเรือนมีชายแดนติดกับเมืองศรีโคตบองเมืองศรีสัตนาคเมืองไซเศรษฐาและเมืองไซธานีในเวลาพบปะครั้งนี้สมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนนครหลวงได้ผัดเปลี่ยนกันรายงานเผยแพร่เวียกงานที่เกี่ยวข้องให้กับบรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รับทราบ
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าวันที่11มิถุนายนนี้งานวางแสดงสินค้าจีนอาซีใต้ครั้งที่10ได้เปิดขึ้นอยู่นครคุนหมิงแขวงยูนนานของจีนงานครั้งนี้ได้ดึงดูดผู้เข้าร่วมจากหลายกว่า60ประเทศและเขตแคว้นและองค์การจัดตั้งสากลกวมเอาทุกประเทศในอาซีใต้มีวิสาหกิจจากประเทศในอาซีใต้ประมาณ560แห่งเข้าร่วมวางแสดงพร้อมทั้งร่วมเอาวิสาหกิจสั้นนำเกือบ100แห่งทั้งภายในและต่างประเทศและผู้ซื้อหลายกว่า 1,500 คนข่าวระบุเติมว่างานวางแสดงครั้งนี้ได้จัดห้องวางแสดง13ห้องกวมเอาของเขตต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์พลังงานสีเขียวการผลิตแบบทันสมัยการท่องเที่ยวและการสร้างนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวกาเฟคุณภาพดีและอื่นๆซึ่งจะช่วยสุกโยให้การเปิดประตูและการร่วมมือระหว่างจีนกับบรรดาประเทศในอาซีใต้และอาซีตะวันออกเฉียงใต้ได้รับประสิทธิผลใหม่
0: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานในวันที่13มิถุนายนนี้ฟาทานโจเซฟิน่าโรริเกสซาโมรารัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวของเม็กซิกคาดคะเนว่าเม็กซิกจะต้อนรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณ10ล้านคนในระหว่างการแข่งขันเตะบอลโลกหรือฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ซึ่งได้เริ่มต้นในวันที่11มิถุนายนนี้โดยคาดว่านักท่องเที่ยวประมาณ3ล้านคนจะไปเยี่ยมยามเมืองเจ้าภาพ3แห่งของเม็กซิกคือนครหลวงเม็กซิกซิตี้เมืองกัวดาลาฮาราและเมืองมอนเตเรข่าวระบุว่าเม็กซิกได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายกว่า9ล้านคนในเดือนเมษาเพียงเดือนเดียวซึ่งยืนยันการคาดคะเนเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นอย่างหลงหลายในระหว่างการแข่งขันบานเตะโลก2026โดยเสดียแล้วนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสมการแข่งขันเตปานโลก2026มีการใช้จ่ายหลายกว่านักท่องเที่ยวปกติ48ส่วนห้อยท่านโรริเกสเปิดเผยว่าในนครหลวงเม็กซิกซิตี้มีประมาณ 400,000 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเตปานโลกโดยในจำนวนนี้มีประมาณ 300,000 คนได้ไปเยี่ยมยามพื้นที่ที่จัดกิจกรรมสำหรับแฟนบานเซนฟีฟ่าแฟนเฟสและเทศกาลอื่นๆอีกหลายรายการที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบรรลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

ุญบ่สร้างจะสุขสมบ่มีดอกบ่เคยคิดไผค่ะบ่มีมือสิหั่งมีทานเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่คิดฮอดคิดถึงทุกทุกท่านขอนำพาท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงคืนนี้เมนพบกับท่านผู้ฟังพร้อมด้วยบทกราบกลอนและเสียงเพลงฮ้องมาสร้างความมุ่นเสริญและเป็นกำลังแห่งใจพรคลายความอิดเมื่อยให้กับบรรดาท่านผู้ฟังมิตรรายการของพวกเขาผู้ที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอิดเมื่อยถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ทันหลับทันนอนก็มีเนาะย้อนว่าความดุมันขยันเพียรของท่านผู้ฟังเพื่อว่าเฮ็ดจังได๋เฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของแต่ละคนอิ่มหนำสำราญและดีขึ้นเอาขอเป็นกำลังแห่งใจให้เด้อทุกท่านที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ทันหลับทันนอนอยู่ก็ดีบ่ว่าจะอยู่ตามบ้านเฮือนหรือว่ากำลังเดินทางกับเฮือนกับศาลอยู่ในขณะนี้ก่อนทำอิฐที่จะเสนอให้ทานได้หับฟังจากบทเขียนของประคองใจเกตเกียรติแก้วบทก่อนของเพิ่นขอฝากเป็นข้อมูลซื่นให้กับมิตรรายการที่หับฟังอยู่ทางบ้านขอจงมีแต่ความผาสุกและประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานของทานถูกประการบทก่อนสื่อว่าคุ้นขากาบก่อนสมัยนี้พ้นผ่านเข้าหาใหญ่การเมืองระบบใดพัวพันกันยิ่งยืนยาวมันสัมพันธ์สังคมกว้างยิ่งสายน้อยใหญ่เท่าแก่เจ้าแผ่นพื้นสมัยได้อยู่กินซื่อๆดอกดินแดนกี้ก่อนพุ่นข้างแต่งกวีก่อนอ่อนโซนวันเวลาล่วงเลยไปเรื่อยบ่เมื่อยลานเล่นค่อยกายใจซอยซื่นคุณน่ะทำล้นแผ่นพื้นกายโอ้อ่าวใจเห็นไผแจ้งสองไว้ผู้ใหญ่ดินแดงแทนประสาอธิปไตยลาวหนึ่งเดียวจริงแท้เห็นแต่หมายเกณฑ์ข้อบรรษาซีสันเสื้อฟังผู้สั่งซีเคียงค่ายขาก่อนเทนาวอนสอนซีกล่าวไว้เส้นสู่ทางเดินประเมินว่าสามันสนบึงเห็นปลายตนกระทำหยังดีจริงล้วนมวลสนซอยซื่นย้อยืนพ้นเด่นลนคนคนขาคนดอกหนาสู่สนข้างโตนาให้ทานลองดูฟกฝนเพียนเขียนไปใส่ใจหาหูกาบก่อนบุญคุณค่ำกายใจแม่งมวลสงวนเกียรติหน้าอยู่ฟ้าประสาได้อ่านก่อน

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกแม่นสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติละการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานได้ปฏิบัติดังนี้ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำห้องตินตู้ท่านห้องจอกน้ำปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างขังกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่าปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปิ้นปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปิ้นปัวอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
1: ถ้าปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็พ้นจากการเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณสุขศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษาโครงการควบคุมพยาธิติดต่อระยะ2 ADB CDC 2

บทกลอนที่มีชื่อว่าคุณค่ากาบกลอนจากประคองใจเกียรติเกียรติเกียรติแก้วซึ่งคัดมาจากโฮมกวีสุดคนคุณค่าคนเนาะนำมาฝากตอนให้กับเพื่อนมีรายการในค่ำคืนนี้คิดว่าจะกล่อมอารมณ์ในยามหลับนอนของบรรดาทานได้เป็นอย่างดีก่อนต่อไปจากทองคำอ่อนมณีสอนจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ขอมอบให้ท่านผู้ฟังในบท

เวลาเกินกวดยำยำยองมวลมนุษย์กุนกิวกุดสุดเสียเสื่อมโทรมสลาลาโคงเตมอลนาเข้าเงามือมัดจุลาดใส่อำนาจคมคันฟันยำหนีหยุกยอบีบคอเน้นหนีบให้ตายสนาฝ่ายมนุษย์สลาดนั้นเข้าบันบืนบุกทุกโกหมายใจเหตุเวียกจริงจังเก้าผลงานขาวประดับไว้วิไลสีเสริมโลกโบมีถูกโศกเศร้าโบมีเหงาหงอยเปียโบเสียเส้นครอบว่าตายดอกนาใบไม้ตายเหี่ยวแห้งคุหล่นลอยหนีตกเจือนเจือเต็มดินเบื้องปิ่นแปรไปเรื่อยบ่ตาวคืนเขียวได้บ่ฮ้อนกับฟูฟื้นประคองคืนคือเก่าเป้เปื่อยหนุ่มเน่าเสียงเสียงสั่งธรรมชาติให้สลายย่อยเหนื่อยบ่ยังสรรพสัตว์ก็ดังดำในโลกอนิจจังบ่จิรังยืนเหยื่ออยู่สถิตเสถียรได้ภัยสังขารขับคอนนอนบ่เต็มตาอิ่มซิมหลุดของโลกแล้วแม่นสีขอแจ้วแจ้ว

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ียงเพลงพร้อมบทกลอนประกอบจากดร.ทองคำอ่อนมณีสอนเวลาเอาเวียนวันเวลามีค่าฉะนั้นทุกๆคนก็เฮ็ดเวียกแข่งขันกับเวลาบ่ต้องปล่อยให้เวลาเดินไปละล่าเนาะเพราะว่าแต่ละคนเกิดมาก็หนีบ่พ้นจักคนแหละในเรื่องของความตายแต่ว่าในเวลาที่เฮายังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ทุกคนจงกระทำแต่สิ่งที่ดีเพื่อให้สังคมหรือว่าโลกเฮาได้จารึกคุณความดีเหล่านั้นเอาไว้เฮาต้องสร้างผลงานไว้หลายๆเนาะสร้างคุณความดีนั่นแหละเอาก่อนต่อไปรับฟังจากผลงานการเขียนของแสงประเสริฐสุวรรณดอนขอมอบบทกลอนให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านโดยเฉพาะแล้วก็แม่นบรรดามิตรประจำรายการบทกลอนและเสียงเพลงเด้อว่าซั่นขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีบทกลอนสื่อว่า

การเลือกแนวปลูกไว้เอาแต่แนวดีเลือกเอาแนวมันมีแก่นแข็งเต็มเบ้าเลือกเอาแนวดีล้วนเป็นเม็ดพันธุ์พืชปลูกน้ำลงมาใส่พื้นดินนั่นบ่อนเฮาเกียมหากพวกเฮาขัดจรสากรนำไปปลูกลงในสวนนาบ่อนเฮาเกียมไว้เฮาคาดไถดีแล้วนำแนวลงปลูกเฮายังโหยฝุ่นพร้อมออกเบี้ยงอกงามเพราะพวกเฮาอยากให้เครือใหญ่ใบดกผลผลิตของเฮาก็ใหญ่สูงคือเว้าหากเอาแนวมีแมงกัดแล้วทางในเป็นเป่าเฮาไปปลูกก็บ่ขึ้นผลนั่นบ่ฮ้อนมีเทียบกับผลว่านั่นก็คือดังเดียวกันพ่อแม่เป็นแนวพันธุ์สืบสานสายเสื้อพ่อแม่เป็นคนให้ชีวิตมาเกิดใหม่พ่อแม่แบบใดลูกก็ได้แบบนั้นดีให้ไต่ตามความสัมพันธ์สายเลือดนั้นมันติดต่อหากันคนบูฮานเขายังสั่งสอนเอาไว้เลือกหางคือเลือกสร้างเลือกนางเฮาควรเบิ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องดีแล้วจริงคอยเอาว่าเด้พ่อแม่ดีเพิ่นได้สอนสั่งให้ลูกไต่ตามเดินไปตามทางควรที่สอนถามซีเป็นคนดีคนฮู้กตัญญูพ่อแม่ยามเฒ่าแก่สลาแล้ว

บทกลอนจากแสงประเสริฐสุวรรณดอนเพิ่นให้ชื่อว่าแนวพันธุ์เฮาจะปลูกจะกล้าพืชผักนานาประการหากก็ต้องเลือกเอาแนวพันธุ์ที่ดีมาปลูกผลผลิตจริงได้งอกงามได้หับผลดีว่าสันสาการย้อนแนวพันธุ์และถ้าจะมาเทียบใส่คนเฮากับเส้นเดียวกันบูฮานคำสุภาษิตบูฮานเพิ่นว่าเบิ่งสร้างให้เบิ่งหางเบิ่งนางให้เบิ่งแม่จังซั่นหากว่าพ่อแม่เป็นคนดีต้องสั่งสอนลูกเต้าให้เป็นคนดีมีศีลธรรมมีการศึกษาหำเฮียนที่ดีอันนี้ก็แม่นย้อนพ่อแม่เป็นผู้สั่งสอนและในเรื่องของลูกนั่นก็คือกันเนาะเฮาก็ต้องศึกษาและหำเฮียนเอาความดีของบรรดาครูอาจารย์ก็คือพ่อแม่อ้ายเอ่ยน้องเนาะคือดังบทก่อนของแสงประเสริฐสุวรรณดอนเพิ่นว่าไปนั่นแหละเนาะขอบใจหลายๆเด้อที่มีก่อนมาประกอบส่วนบุญสื่อนำหวังว่าคงจะมีก่อนต่อๆไปเนาะมาเข้าสู่บทก่อนจากดอกซ่อนดอนโค้งซึ่งเป็นก่อนที่ให้คติเตือนใจเป็นคติประจำชีวิตวาสันสามอบให้กับเพื่อนผิดรายการทุกทานในบทก่อนสื่อว่าอาวุธอาหารโลกที่เฮาอยู่นี้เปรียบดังเฮือนรวมเกิดแก่ทางเจ็บเป็นพึ่งพาอาศัยสนแม่นว่าสีวามวยมรณาศูนย์สีบก็หักเอาถิ่นนี้เกิดแก่ดับสีบมวยเป็นทางสร้างพึ่งอิงเป็นหยังจึงบ่สร้างโลกหุ่งสีวิไลให้ประสาทางมวลอยู่สบายเบาแค้นบ่มีอึดหิวห้อนอาหารพอเพียงอิ่มคนก็บ่เหตุบุญทำลายร่างเผ่าคนสร้างอาวุธโหดให้ดับนอแนวมนุษย์ตายพัดเดียวหลายแสนพัดเก่งการผลิตไส้ปรมาณูแนวให้ทำลายประเทศชาติสัมภาวาเหตุใดบาดอาหารหับไส้ปัวคนหิวเห็ดบ่ได้ไผสิย่องหยกยอคนอยู่ในโลกนี้เสมอภาพทางชีวิตบ่มีสิทธิ์บังคับคุมคนทำให้อยู่เฮือนเดียวหลังกวงก้องโพไซสันติภาพถ้าสงครามเกิดขึ้นอาวุธไม่เข็นค่าเฮือนยาวสีขาดคนเป็นบ่อ

ปิจังได้ท่านผู้ฟังรับฟังเสียงเพียงห้องพร้อมทางบทกอนจากรายการบทกอนและเสียงเพลงของพวกเราทุกค่ำคืนเนาะก็มีทั้งบทเล่าเรื่องหรือว่าบทเรื่องสั้นสลับสเปลี่ยนให้ท่านได้ฟังถ้าว่าท่านใดอยากฟังบทเรื่องสั้นเป็นค่ำคืนวันอังคารและวันพฤหัสเนาะนอกจากนั้นก็เป็นบทกราบก่อนหรือว่าท่านใดที่มีผลงานบ่ว่าจะเป็นบทเรื่องสั้นบทกอนเขียนเข้าส่งร่วมกับรายการก็ยินดีต้อนรับเอาผลงานของท่านนั้นมาออกสู่รายการนี้ก่อนต่อไปเป็นผลงานการเขียนของผู้ที่ใช้นามปากกาว่าเสียงเอ๋งซึ่งพวกเขาได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกทานในบทกอนสื่อว่าเข้าบำนาญการเวลาเขื่อนง่ายไหลล่วงเลยไปมานั้นจากวันเดือนทำอิฐท่องถึงสุดท้ายกำหนดหมายหมดแล้วประจำการหล่อนนาทีมีผลงานเอกอ้างประดับไว้เกียรติคุณไรยะทางพิสูจน์มาเวลาแทกผลคนเหรียญใส่ทั้งเหรียญกาผ่านมาประดับยองเป็นของแพงคูณค่ำการนำยอมอบหับผิดชอบหอบด้านจิงผ่านพ่อพบเห็นเกียรติศักดิ์ศรีหยกย่องประเทศชาติจารึกเอิ้นว่าผลงานงามเวียกงานกระทำไว้ไรยะดลนานลำคนกระทำก้าวผ่านเป็นตำนานน้อยๆพอให้คิดถึงวันทำอิฐทีเข้าเหตุเวียกประจำการก้าวผ่านดุลนานมาจวบถึงสุดท้ายก่อนจะไก่ไล่ข้างวางงานพ้นหน้าทีมันจิตดีใจวอนซ่อนอยู่ในลึกขั้วหัวใจค่อยห่วงหาให้คอยอยู่ดีเด้อพวกพ้องน้องเพื่อนสหายหัดฮอดขวบปีกำหนดระเบียบการวางไว้กฎหมายวางมาให้การงานก็มีขอบไผยอมหลีกบ่ได้เมื่อถึงมือถือเพียนขอให้พวกน้องๆทำหน้าที่ประจำการเฮ็ดเวียกงานมีสติให้คงตัวไปเรื่อยสืบต่อภารกิจนี้เดินดีไววองอ้ายนั่งคงอยู่บ้านฟังผลงานข่าวน้องเหมือนข่าวอ้ายห่วมนำอยู่เด้อ

เอาบทกลซึ่งเป็นผลงานการแต่งของผู้ที่ใช้นามปากกาวาเซียงเองคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ที่มีชื่อว่าเขาบำนาญมอบให้กับท่านผู้ฟังพร้อมเสียงเพลงหวังว่าบรรดาเพิ่นมีรายการยังคงบ่ทันหลับนอนหลายๆทานยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เนาะขอบใจที่เกียรติติดตามรับฟังรายการนี้เวลามาฮอดนี้สมควรแก่เวลาที่สิได้มารับจากท่านผู้ฟังไปขอบใจบรรดามิตรรายการและขอบใจบทกลแห่งใจที่ได้มาประกอบส่วนทางรายการของพวกเขาขออวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่คืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลัดไปก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้ฮนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขี

0: จ้าฟังความส้มสิเสียเกือมือสิพอคันเจ้าฟังความซับซ้อเบ้าสิเสียสู้ผู้หักกัน
1: แต่เดี๋ยวนี้น้ออาย
0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทําการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 2:00 น. ถึง 3:00 น. มื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์ทุกๆค่ำคืนฮอดเวลานัดหมายกันเนาะโอสุขผู้เว้าผู้ว่าก็จะมามอบความสุขความเบิกบานมื้อซื่นเป็นเสียงเพลงเสียงครับเสียงลํามีข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้ต่างๆสลับสับเปลี่ยนมาเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาผู้ที่ยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่หรือว่าผู้ที่กำลังเดินทางหรืออยู่ในเฮือนในซานเข้าหลับเข้านอนเนาะแต่ละผู้แต่ละคนมันก็มีหน้าที่เวียกงานแตกต่างกันเล่นทีมซื
2: ่อหรือว่าท่านที่อยากมีส่วนร่วมกับรายการของเฮาบ่ว่าจะเป็นขอฟังเพลงบ่เนาะให้ถึกอกถึกใจหรือว่าอยากจะตำหนิส่งข่าวก็แม่นสามารถส่งมาได้เด้อที่เบอร์020-5592-9492ในหมองรัฐการหรือว่าต้องการอยากจะลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจห้างห้านของท่านให้เดินแม่นแล่นสะดวกบ่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดน้อยเฮาก็ต้องมีการโฆษณาพวกเฮาก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางเนาะเพื่อให้การโฆษณาของท่านนั้นเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือว่าต้องการอยากจะสัมปทานเนาะคืนวิทยุของเฮาบ่ว่าจะเป็นคืน 103.7 หรือว่าเช้าเป็นโมงเป็นเวลาเนาะก็แม่นสามารถพัวพันมาได้เนาะเข้ามาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเฮาตั้งอยู่กงกันข้ามกับเดินบ้านเจ้าอนุวงศ์ถนนไผ่น้ำบ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงสอบถามมาที่เบอร์020-5592-9492ตอนต้นของรายการนี้มาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการสะก่อนและญาติต่อไปจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมอารมณ์กันเติม

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

นี่พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันผ่านไปและกลับมาในระยะนี้ก็อยากเว้าอยากว่าอยากเตือนพ่อแม่พี่น้องเฮากันตื่มโดยเฉพาะแม่นเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศนี่เลยเนาะเพราะว่าในระยะนี้ก็เป็นระยะหน้าฤดูฝนแดฝนตกลงมาก็มีเงื่อนไขอันดีเนาะเอื้ออำนวยให้แก่การผลิตการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาการปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเฮาก็ต้องมีสติระมัดระวังเพราะว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติบ่ฮู้ว่าฝนมื้อใดมันสิแฮงมื้อใดมันสิค่อยหรือว่าสิมีฟ้าลมพัดแฮงจังซี่เนาะเฮาก็ต้องได้ระมัดระวังคือได้ยินข่าวกันผ่านมาเลยเนาะบ่ว่าอยู่ทางเขตภาคใต้ทางเขตภาคเหนือหลายเขตหลายท้องถิ่นที่มีพื้นที่ต่ำจังซี่ฝนตกลงมามีน้ำป่าไหลสุทางบ่อถนนหนทางการสัญจรพบความยุ่งยากบางบอนถนนหนทางนี่ตัดขาดหรือว่าเป็นบวกเป็นคุ้มดังนั้นผู้ที่ว่าอาศัยอยู่ตามพื้นที่เสี่ยงบ่ว่าจะเป็นแคมป์แม่น้ำลำเซบ่หรือว่าไกลหอมผูตีนผาจังซี่เนาะต้องได้มีสติระมัดระวังกันเพราะว่าอาจจะมีน้ำป่าไหลสุทางน้ำท่วมกระทันหันเฮาก็ต้องเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังนอกเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนอกจากทางต่างเขตต่างแขวงแล้วท่านผู้ฟังอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็เช่นเดียวกันได้เนาะมักจะมีปัญหาที่ว่าน้ำท่วมอังขังถนนหนทางพอแต่ว่าฝนตกลงมาน้อยนึงเนาะถนนหนทางนี่ก็แม่นบ่สามารถสัญจรไปได้บ่ว่าจะเป็นรถจักรบ่หรือว่ารถใหญ่เป็นรถเก๋งที่ว่ามันต่ำก็แม่นบ่สามารถไปได้เนื่องจากว่าท่อระบายน้ำบางเส้นทางก็แม่นบ่สามารถระบายน้ำทันจึงเฮ็ดให้น้ำนี่ยิ่งท่วมอังขังได้เนาะดังนั้นทุกคนเฮาก็ต้องเป็นเจ้าการนำกันหันแลเนาะปัญหาที่ว่าท่อระบายน้ำบ่ทันมันก็มีหลายปัจจัยมีหลายสาเหตุหนึ่งมาก็แม่นมาจากที่ว่าขี้เหงื่อบ่หรือว่ามีดินไปอุดตันท่อบางคนนี่ก็มีความมักง่ายเนาะการที่ว่าเอาขี้ฝุ่นบ่ปัดจากหน้าบ้านลงไปตะคองห้องน้ำเมนอยู่เนาะเทือละเล็กละน้อยมันก็สะสมไปมันก็ไปอุดตันได้หรือว่าการทิ่มขี้เหงื่อลงคลองน้ำเวลาฝนตกลงมามีน้ำไหลสุไปอัดอยู่ท่อระบายน้ำก็บ่สามารถที่ว่าเฮ็ดให้น้ำนั้นระบายทันจึงเฮ็ดให้เกิดมีปัญหาน้ำท่วมอังขังถนนหนทางเนาะอันตอนนี้จะมาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการสะกอนระยะต่อไปเนาะเฮาจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: พยาธิไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามหับฟังรายการลาติเสียงผีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มาในระยะนี้เขาจะนำเอาข้อมูลข่าวสารดีๆมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้หับฟังโดยเฉพาะเมนในหน้าฤดูฝนแบบนี้เนาะเขาจะมีวิธีการแนวใดเพื่อหับมือกับภัยน้ำท่วมดังนั้นเขามี8วิธีหับมือกับภัยน้ำท่วมมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังอันที่1ก็แม่นติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอันที่2เกี่ยมหยกง่ายวัตถุเครื่องของขึ้นไว้บนที่สูงให้กายระดับน้ำอันที่3ก็คือควรมีเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานสุขเสริญที่เกี่ยวข้องเนาะอันที่4ก็แม่นควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเตาแก๊สและก็ปิดประตูเรือนให้เรียบร้อยอันที่5ก็คือถ้าว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ควรเกี่ยมกระสอบทรายเพื่อใส่ตันน้ำเนาะที่จะไหลเข้าเรือนเฮาอันที่6ศึกษาเส้นทางการอพยพไปพื้นที่ที่มีความปลอดภัยอันที่7เก็บอุปกรณ์สิ่งของที่จำเป็นต่างๆให้พร้อมเช่นว่าโทรศัพท์บ่ออาหารน้ำดื่มยาเหล่านี้เป็นต้นและอันที่8ก็คือเขียนหรือว่าหมายแบกเกอร์ไฟบอนทีควรควบคุมรวมของไฟฟ้าเหือนเฮาเนาะนี่แม่น8วิธีในการรับมือกับภัยน้ำท่วมเนาะทุกคนเฮาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมในระยะหน้าฤดูฝนแบบนี้โดยเฉพาะผู้ที่ว่าอาศัยอยู่ตามแคมแม่น้ำลำเซจังซี่บอนที่มีความเสี่ยงเฮาก็ต้องเตรียมพร้อมเสมอในระยะหน้าฤดูฝนเพราะว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติเฮาบ่ฮู้ว่ามื้อใดที่มีพายุบ่หรือว่ามื้อใดที่มีน้ำท่วมอังคังเนาะเฮาก็ต้องเตรียมไว้จับเป็นการดีมาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงสักก่อนเนาะระยะต่อไปจึงกลับเข้ามาเบามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

มนต์นวลพันแปดกับเสียงเพลงฝากตอนเป็นกำลังให้จิตให้ใจให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาได้รับฟังบางผู้บางคนนี่ก็เข้าหลับเข้านอนเนาะฟังวิทยุไปนำแด่แต่ว่าบางคนนี่ก็ยังเฮ็ดเปียกเฮ็ดงานอยู่แนวใดก็ตามในระยะนี้ก็อยากเว้าอยากว่ากับพี่น้องเฮาเนาะโดยเฉพาะแม่นปัญหาเศรษฐกิจนี่แหละเนาะข้าวยากมากแพงทุกมื้อนี้อันใดก็แม่นมีราคาเพิ่มขึ้นเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจบ่แม่นตั้งแต่อยู่บ้านเฮาเนาะอยู่หลายๆประเทศแล้วก็เศรษฐกิจของโลกก็หลายคนก็คงจะได้รับรู้รับฟังข่าวๆแล้วเพราะว่าในยุคนี้ก็เป็นยุคออนไลน์เด้เนาะข่าวเกิดอยู่ใส่ประเทศใดเนาะคนละทวีปก็แม่นรับรู้รับฟังปัญหาต่างๆดังนั้นก็เป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนเฮาให้มีสติเรื่องการใช้กันจ่ายเนาะเลี่ยงปัญหาการลิ้นกินฟุ่มเฟือยและก็ต้องเน้นถึงความประหยัดมัธยัสถ์การที่เฮาประหยัดเนาะบ่หมายถึงว่าเฮาบ่ใช้บ่จ่ายอันใดเฮาประหยัดเฮาก็ใช้กระจายคือเก่าต่างแต่ว่าเฮาจะใช้ในสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายแบบที่ว่ามันบ่จำเป็นอันที่ฟุ่มเฟือยบ่มีประโยชน์เนาะหันลงจากการที่ว่าเฮาเคยไปลิ้นไปเที่ยวเนาะทริปนึงไป 3-4 เทื่อบ่จังซี่เนาะหรือว่ามีการสร้างสรรค์ซุ่มแซวเฮาก็พยายามลดลงเนาะทริปนึงอาจจะเป็น2เทื่อบ่หรือว่าเทื่อนึงเพื่อสร้างหักสร้างเพลงหรือว่าเฮาจะใช้จ่ายอันใดก็ต้องคิดทบทวนให้ดีเสียก่อนเนาะเนื่องจากว่าเฮาต้องได้ประหยัดตั้งแต่หัวทีพี่แหละเนาะแล้วก็ลูกหลานของเฮาก็แม่นต้องบอกต้องเว้าต้องว่าลีกเลี่ยงอันที่ว่าใช้จ่ายบ่จำเป็นเนาะเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับลูกหลานของเฮาฮู้ประหยัดมัธยัสถ์เพราะว่าถ้าเฮาบ่ประหยัดบ่หรือว่าบ่มีการดิ้นรนเนาะอนาคตข้างหน้าเขาก็ยังเบิ่งบ่เห็นว่าสิเป็นแนวใดเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจทุกมื้อนี้ต่างคนก็ต่างฮู้แล้วแหละเนาะว่าเฮ็ดจังได๋เฮาจะอยู่รอดเอาเป็นกำลังแห่งใจให้พ่อแม่พี่น้องเฮาหั่นแหละเนาะมอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการอีกเติม

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วฝากกันเอาไว้อีกตื้มเนาะการป้องกันพยาธิที่เกิดขึ้นในหน้าฤดูฝนบ่ว่าจะเป็นพยาธิไข้หวัดบ่หรือว่าพยาธิออกตุ่มตามตีนตามมือพยาธิโรคผิวหนังพยาธิระบบทางเดินหายใจพยาธิทอกท้องพยาธิไข้เลือดออกเฮาก็ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นอาหารการกินก็ต้องกินอาหารที่ว่ามันมีความสะอาดถูกหลักอนามัยปรุงแต่งสุขสะอาดดีเนาะและก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออาหารต้องครบ5หมวด5หมู่และที่พักพ้าอาศัยก็ต้องหมั่นทำความสะอาดบ่ให้มันอับมันมืดบ่ให้เป็นบ่อรีซอนของยุงลายตัวที่เป็นพาหะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาเพราะว่าในปัจจุบันนี้ตัวเลขของผู้ที่ว่าติดเสื้อพยาธิไข้เลือดออกนี่ก็แม่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อบ่ให้เฮาและลูกหลานของเฮาตกเป็นผู้หนึ่งที่ติดเสื้อพยาธิไข้เลือดออกหรือว่าพยาธิไข้ยุงลายนี่ก็ต้องได้เอาจริงเอาจังในการปฏิบัติ5ปอทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของหนอนน้ำยุงลายด้วยการปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ำอยู่ในเฮือนนอกเฮือนและก็มันเปลี่ยนทายพัดถูภาชนะที่บรรจุน้ำเตาดอกไม้น้ำหองตินตู้ธาตุหองจอกน้ำอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนนอกเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องมีน้ำอั่งน้ำขังปฏิบัติทุกๆอาทิตย์ให้เป็นนิสัยเวลาเป็นไข้ต้องไปพบแพทย์พบหมอให้แพทย์หมอเพิ่นกวดเพียงเท่านี้เฮาก็มีส่วนร่วมในการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายหรือว่าพยาธิไข้เลือดออกแล้วอาจจะมอบเพลงให้ท่านได้หาฟังปิดท้ายรายการเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แม่นวันพฤหัสขึ้น4ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่18เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการยกปัญหามาสนทนา15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการปกปักรักษาป่าไม้16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

โอ้ยสาวไอ้ลูกเฮาว่าจักอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจักอยู่จังได๋กินจังได๋

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใส่สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใส่สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ร้ายกาจเพื่อสุขภาพที่ดีร้ายกาจนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพระทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้ผ่านทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.rnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบกับมิตรรายการในมื้อนี้30นาทีนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานะฮู้นำมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความผึกปานมวลซึนกับมิตรรายการที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บรรยากาศท่ามกลางในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังหลายคนนี่ก็ตื่นแล้วเนาะตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าบางคนนี่ก็กำลังเดินทางอยู่ขับขี่รถออกจับจ่ายซื้อขายตลาดเนาะบอกว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเช้าขายเน่เลยว่าทางพนักงานของพวกเขาบอกว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าเอกชนก้าวเข้าสู่ในการสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบางคนนี่ก็โอ้แลนนำเวลาแดตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเฮ็ดกิจวัตรประจำวันแน่โดยเฉพาะก็คือเอ้ยน้องแม่ยิงเฮาเนาะเห็นเวียกเงินเวียกซานเนี่ยเห็นเวียกครอบครัวเนี่ยมิตรรายการภาระหน้าที่ของทุกคนก็ขอส่งเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกท่านสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆมาฝากโดยเฉพาะบรรดาทานที่ว่ามีความสนใจอยากได้สินค้าผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าโอดอปเนาะที่ได้รับความนิยมสินค้าของเพิ่นก็มีวางจำหน่ายนะบอกว่าจะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แดทางตั้งแขวงแดภายในขอบเขตทั่วประเทศฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาบ่ว่าจะเป็นสมุนไพรพื้นเมืองลาวเลยว่าประเภทซากาเฟ่แล้วก็ยังมีน้ำดื่มน้ำอีกมิตรรายการสินค้านี่ก็มีหลายอย่างเนาะมีหลายกว่า100สนิทสนานทานใดที่สนใจสามารถไปจับจ่ายไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรสอบถามก่อนได้เนาะ020 55 70 4709ตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

ันนี้อยากเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีตรงได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเฮานี่จึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตามือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่มา250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็เจอระดับอยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนเมื่อวัน18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาค่อยๆมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละปะที่ว่าก็ช่วยได้ขึ้นกันบอกตามั่วบอกตาบอกแจ๊ขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปวดฉันผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เราปวดฉันผิดแม่นธรรมศาสตร์ปวดฉันผิดอันนี้ดีที่สุด

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปฟังให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเขาอยู่ในปัจจุบันนี้รับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็แจ้งมาได้เติมเนาะการติดตามรับฟังได้เป็นอะไรสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่เพราะว่าการรับฟังปัจจุบันนี้ก็สะดวกสบายหลายช่องทางเนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ในผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาและกระแสส่งต่อไปผ่านทาง FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพสินค้าทุกอย่างแม่นผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองเป็นสินค้าที่ปลอดสารเคมีเด้อท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีปัญหาเรื่องระบบการขับถ่ายหรือว่ามีปัญหาเรื่องเว้าถึงสุขภาพทางกายที่บ่แข็งแรงกินยาหลวงยาหยังก็บ่ทรงบ่เซามีพยาธิประจำตัวเด้เนาะอย่าลืมมีรายการการเลือกเอาสิ่งดีๆนั่นก็คือการกินบ่ว่าจะเป็นทั้งยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวเฮาที่ผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองทั้งลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นก็ได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆบ่ว่าจะเป็นวันหรือสีดิกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาหวานนางธรณีดีลิสดวงนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ดีเบาหวานและสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวเนาะโดยเฉพาะคือท่านใดที่เป็นพยาธิเบาหวานท่านผู้ฟังกินยาหลวงยาหยังกระบอกทรงบ่เซาลองปรับเปลี่ยนหันมาเป็นการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังเพราะว่ายาสมุนไพรพื้นเมืองลาวก็คือยาสมุนไพรดีเบาหวานนี้ท่านผู้ฟังจะช่วยลดธาตุน้ำตาลในเลือดในเมื่อทานใดที่ได้กินยาสมุนไพรแล้วก็อย่าลืมเด้อมิตรรายการการคล้ำอาหารการกินการเบิ่งแยงสุขภาพการออกกำลังกายก็ต้องได้เคียงคู่กันเนาะเผื่อว่าจะเฮ็ดให้ปรับความสมดุลของทางกายนี้มีความแข็งแรงแน่นอนล่ะถ้าว่าทานใดที่มีพยาธิประจำตัวแด่ทางกายบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้อิดเมื่อยแต่อย่าลืมเนาะต้องได้แบ่งเวลาในการออกกำลังกายอย่างหน่อยก็ให้เวลากับตนเองท่านผู้ฟังเผื่อว่าจะเฮ็ดให้สร้างภูมิคุ้มกันกับทางกายมีความแข็งแรงนี่คือสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องที่ว่าสนใจอยากได้สินค้าดีๆที่มีคุณภาพเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีถ้าว่าท่านใดที่อยากไปเลือกเบิ่งสินค้าด้วยตนเองเนาะก็สามารถมาเบิ่งตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสติดฐานนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางต่างแขวงสนใจอยากได้สั่งซื้อได้เด้อท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนี้ก็มีประเภทซากาเฟ่หลายสนิทเนาะสามารถติดต่อสอบถามได้020 5704709และ020 5830-2288มีรายการสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการก่อน

0: เที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เหรียญอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไหร่จินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจึงยั่งยืนว่าเฮาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยังยืนมายา 70,000 ปี6บวกหาเนี่ยและมันว่ามีคุณภาพดีชุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยังยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้ฮนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้ดื่มเด้อสำหรับท่านใดที่มักดื่มน้ำซาดื่มกาแฟเป็นประจำแบบนี้ท่านผู้ฟังต้องการซาดีที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษสินค้าเป็นของคนลาวเฮาเองท่านผู้ฟังนำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเนาะโดยเฉพาะก็คือซาดีๆที่ให้คุณประโยชน์แบบนี้บ่ว่าจะเป็นซาคิงดำน้ำผึ้งซาแมนซาหมักยอนอกจากนั้นก็ยังมีซาคืนความสาวท่านผู้ฟังซามะขามป้อมซาผักอีหุ่มล้วนแล้วแต่เป็นซาสมุนไพรที่นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งกินแล้วจะสวยตอบโจทย์ให้กับทางกายท่านผู้ฟังฝากไว้เนาะสินค้าดีๆแบบนี้ผลิตโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถ้าว่าท่านใดที่สนใจก็มาเบิ่งสินค้าก่อนก็ได้ท่านผู้ฟังมาเบิ่งสินค้าตัวจริงก่อนก็ได้เนาะก่อนท่านที่จะตัดสินใจซื้อก็ให้มาเบิ่งสินค้าตัวจริงน้ำกันได้ท่านผู้ฟังศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามได้เนาะ020-557-04-709และ020-583-2288เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วท่ามกลางเวลานี่ก็ผ่านไปไวไวดำเนินรายการ30นาทีพื้นเดียวเนาะเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายและก็ต้องขอขอบใจอีกทีนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งน้ำกันหลังจากนั้นอวยพรแสงทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

สบายดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอน้ำทานเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการเพาะออกอากาศทนรับฟังกันเป็นประจำทุกวันวันจันทร์ไปจนฮอดวันอาทิตย์30นาทีต่อจากนี้ไปเริ่มตั้งแต่เวลา 6:30 นาทีมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินการสู่ท่านฟังนอกจากเพาะออกอากาศทางวิทยุแล้วเพาะออกอากาศทางออนไลน์ให้ท่านได้เบิ่งได้ชมกันนอนอยู่ที่เพจของลาว National Radio ท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมกันเห็นทั้งภาพได้ฟังทั้งเสียงกับรายการข่าวตามกันของพวกเขามีหลายข่าวที่เกิดขึ้นในทั่วประเทศในแต่ละมือทีมงานข่าวพวกเขาก็เป็นได้รวบรวมนําเอาเหตุการณ์เด่นๆที่เกิดขึ้นนั้นเพื่อจะนําเสนอให้ท่านได้รู้จักข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในแต่ละมือว่าตั้งแต่เหนือฮอดใต้มีเหตุการณ์ใดๆที่เด่นเกิดขึ้นบ่จะเป็นข่าวทางด้านเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมสังคมการท่องเที่ยวงานกสิกรรมและกับปรากฏการณ์ยุทธศาสตร์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมานำเสนอให้ท่านรับรู้โดยทั่วถึงกันเริ่มต้นข่าวกันที่คณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคจัดกล่องประชุมวิทยาศาสตร์สื่อมวลชนภายใต้หัวข้อพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงซึ่งจัดขึ้นในตอนเช้าของวันที่16มิถุนายนนี้ที่ห้องประชุมคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคเพื่อกาเกียมให้แก่การดำเนินกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนในทั่วประเทศครั้งที่1โดยการเป็นประธานของสหายคำพันธ์เผยวงศ์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคมีต่างนากลุ่มกองกระทรวงองค์การอ้อมข้างขั้นศูนย์กลางที่เกี่ยวข้องในแขนงสื่อมวลชนทั่วประเทศเข้าร่วมสหายคำพันธ์เผยวงศ์มีคำเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้ได้พร้อมกันค้นคั่วเนื้อในห่างบทสรุปการตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาในการกำหนดทิศทางรวมระยะ5ปีต่อหน้าฮอดปี2030พร้อมนี้ก็ยังได้ค้นคั่วลงเลิกเนื้อในห่างมติของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคที่จะเปลี่ยนแทนมติ36ของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการนำพาของภาคและการคุ้มครองหลักต่อสื่อมวลชนในระยะใหม่ลงวันที่19มิถุนายนปี1993ภายหลังเอกสารดังกล่าวนี้นำใช้มาเป็นเวลายาวนานสมควรฉะนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับเวียกงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะใหม่ต้องได้ค้นคั่วปรับปรุงคืนกองประชุมยังได้ลงเลิก2เอกสารสำคัญเพื่อกระเกียมให้แก่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1และซึ่งถือว่าเป็นกองประชุมครั้งทำอิฐในประวัติศาสตร์ของเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศที่สุ่มใส่สรุปตีราคาคืนการเคลื่อนไหวเวียกงานของสื่อมวลชนระยะผ่านมาและกำหนดทิศทางรวมฮอดปี2030เพื่อให้มีการหันเปลี่ยนไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงในโอกาสเดียวกันนี้สหายคำพันธ์เผยยวงได้เรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมก่อนประชุมครั้งนี้จงเสิร์ชสู่ความรับผิดชอบสูงเอาใจใส่ค้นคั่วสุ่มสติปัญญาเข้าในการประกอบความคิดความเห็นใส่หางบทสรุปห่างมติที่นำเสนอผ่านกล่องประชุมสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนเลิกซึ่งและสอดคล้องกับสภาพตัวจริงในปัจจุบันท่านผู้ฟังเมื่อว่าถึงเวียกงานสื่อมวลชนก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่ว่ามีความสำคัญต่อการส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อมูลความจริงเนาะต่อเวียกงานของภาคของรัฐบาลอื่นๆที่เกิดขึ้นในสังคมฉะนั้นการท่านใดที่ว่าเสพข่าวหรือว่าติดตามข่าวต่างๆกันเช่นเดียวกันก็จะให้ติดตามข่าวที่เป็นทางการเนาะบ่จะเป็นสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์สื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์ต่างๆอย่าซื้อฟ้าไปหลงเชื่อข่าวที่บ่มีทางการหรือว่าเป็นข่าวที่บ่มีสำนักงานหรือว่าง่ายก็คือบรรดานักข่าวอิสระที่บ่ได้ได้สังกัดกลุ่มกองที่ขึ้นกับรัฐบาลนั้นบางทีก็จะเป็นการเสกสรรปั้นแต่งข่าวขึ้นมาโดยที่บ่มีข้อมูลความจริงแต่อย่างใดที่ผ่านมาเพราะก็เคยเห็นหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันก็ฝากถึงผู้บริโภคข่าวควรจะติดตามข่าวเป็นทางการเท่านั้นจึงจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนและก็เป็นข้อมูลที่ว่าได้กันต่อมาเรียบร้อยแล้วเนาะจึงสามารถออกมาสู่สายตามวลชนได้พอติดตามข่าวกันเกี่ยวกับการฝึกหมหัดแอบซ่อมหบตีพิเศษไต้ฝุ่นและซ่อมหบห่วมลาวรัสเซียลารุส2026วันที่12มิถุนายนนี้ที่สนามหัดแอบวิทยาคารนายทหารบกกรมดำได้มีพิธีปิดการซ่อมหบตีพิเศษไต้ฝุ่นและซ่อมหบห่วมลาวรัสเซียลารุส2026โดยการห่วมเป็นประธานของสายพลโทสายใจกรมสิทธิ์ของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพหัวหน้าคณะซีนำรวมการฝึกหมหัดแอบซ่อมหบตีพิเศษไต้ฝุ่นและซ่อมหบห่วมลาวรัสเซียลารุส2026และสหายพันเอกอีวานตารเยฟ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเขตตะวันออกกองทัพรัสเซียมีคณะที่นำการฝึกอบรมฮัดแอบมีคณะที่นำรวมลาวรัสเซียต่างหน้าคณะนำบรรดากลุ่มใหญ่แขกถูกเชิญพร้อมด้วยนายและพลทหารทั้ง2กองทัพลาวรัสเซียเข้าร่วมในพิธีนี้สายพลโทสายใจกลมมสิทธิ์ได้ย่องยอสมเสยต่อผลสำเร็จของการฝึกอบรมฮัดแอบในครั้งนี้พร้อมเน้นนักให้บรรดาละหบภายหลังที่ว่าได้ฝึกอบรมหัดแอบซ่อมหบตีพิเศษไต้ฝุ่นและซ่อมหบห่วมลาวรัสเซียลาลุส2016แล้วซึ่งได้ฮู้สึกได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปยุทธยุทธวิธีในด้านต่างๆเป็นต้นก็แม่นการนำใช้อาวุธประสานสมทบกับพาหนะที่ทันสมัยปืนใหญ่เฮือบินบ่มีคนขับเอิ้นว่าโดรนเนาะการสู้รบทางน้ำนำส่งกำลังทางอากาศเพื่อเป็นการยกสูงประสบการณ์และการประสานสมทบสู้รบพร้อมกันเป็นการทบมือระหว่างประชาชน2ชาติลาวรัสเซียเว้ารวมเว้าเฉพาะเป็น2กองทัพให้นับมือนับแน่นแฟนและฮอบด้านยิ่งขึ้นยกสูงความอาจสามารถของกองทัพทางภายในและในเวทีสากลร่วมกันสหายพันเอกอีวานตาราเยฟกล่าวว่าผ่านการจัดตั้งซ่อมหบร่วมในครั้งนี้นายและพลทหาร2ฝ่ายมันได้แลกเปลี่ยนถอดถอนบทเรียนการนำใช้พาหนะอาวุธต่างๆรวมถึงยุทธวิธีในการสู้รบแลกเปลี่ยนบัตรธรรมตลอดโฮดการเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถด้านเวียงงานการวางแผนเวียงงานการกระเกียมจะตั้งซ่อมหบและแบบแผนการบรรษากรมกองศิลปยุทธยุทธวิธีการสู้หบให้สำนิทสำนานโดยเฉพาะการนำใช้พาหนะเทคนิคอาวุธที่ทันสมัยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการสร้างกองทัพประชาชนลาวให้กลายเป็นกองทัพมีแบบแผนและทันสมัยในระยะใหม่จากผลสำเร็จในการสู้หบลาวรัสเซียในครั้งนี้กระทรวงป้องกันประเทศของลาวเฮาได้ประดับเหรียญไซพิลาฐานและเหรียญกามิตรภาพของกองทัพประชาชนลาวให้คณะนำรัสเซียและฝ่ายลาวอย่างสมเกียรติในโอกาสเดียวกันนี้นางได้จัดพิธีบาสีสุขวรให้แก่นายและพลทหารฝ่ายรัสเซียเพื่อแสดงถึงฮีตความประเพณีอันดีงามของชาติลาวคนลาวเพื่อแสดงความสามัคคีหักแพงและเพื่ออวยพรใช้แด่บรรดาสหายขณะที่นำครูฝึกและเซลซันรัสเซียที่เดินทางมาให้การฝึกอบรมฮัดแอบให้กองทัพลาวเดินทางกลับคืนประเทศด้วยความสวัสดิภาพนัดกันเป็นเวียกงานการสมหบห่วมลาวรัสเซียพอไปต่อกันที่พิธีลงนามสัญญาห่วมมือโครงการกองทุนพิเศษแม่น้ำของแม่น้ำลันสร้างประจำปี2026ในวันที่16มิถุนายนนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศลาวและสถานเอกอัครทูตจีนประจำลาวได้ห่วมกันจัดพิธีลงนามในสัญญาโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่น้ำของแม่น้ำลันสร้างงวดที่9ประจำปี2026ซึ่งต่างหน้าให้รัฐบาลลาวโดยเป็นทานไม้ทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและต่างหน้าให้รัฐบาลแห่งประเทศจีนนำโดยทานนางฟังหงเอกอัครทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำลาวและพร้อมนี้ได้มีผู้ต่างหน้าจากบรรดากรมภายในกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแขนงการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับโครงการช่วยเหลือจากกองทุนเก่าในครั้งนี้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในปี2016นี้ลาวได้รับอนุมัติโครงการทั้งหมดจำนวน7โครงการรวมเป็นมูลค่า3,310,000ดอลลาร์ซึ่งประกอบมีโครงการที่นอนอยู่ในขงเขตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กสิกรรมทรัพยากรน้ำสาธารณสุขและลืบล้างความทุกข์ยากขอบการมือแม่น้ำของแม่น้ำลานสร้างได้ถูกสร้างตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่23มีนาคม2016โดยมีจุดประสงค์และความหมายมั่นร่วมกันของบรรดาประเทศสมาชิกเพื่อสร้างประชาคมแห่งสันติภาพและความสมบูรณ์พูนสุขในอนาคตร่วมกันโดยมีลาวกัมพูชาเมียนมาไทยเวียดนามและจีนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนมิตรที่ดีต่อกันมาโดยนานมีที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่ติดจอดกันด้วยภูผาแม่น้ำห่วมสายเดียวกันในระยะที่สภาพการของโลกสืบต่อประเสริญกับสิ่งท้าทายในนาประการครอบการทุ่มมือดังกล่าวได้สืบต่อเป็นเวทีหัวมือทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่สำคัญเพื่อหัดแน่นการหัวมือหลายฝ่ายสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อการทุ่มมือต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์พร้อมทั้งร่วมกันแก้ไขสิ่งท้าทายต่างๆของภาคพื้นประกอบส่วนสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนข้อริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางการหัวมือใต้ๆและเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงฮอดปี2030ขององค์การสหประชาชาติในปีเดียวกันจีนก็ได้ประกาศสั่งตั้งกองทุนพิเศษแม่น้ำของแม่น้ำลันสร้าง
และได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติในปี2017โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งผันขยายจุดประสงค์และความหมายมั่นของบรรดาประเทศแม่น้ำของแม่น้ำลันสร้างให้ปรากฏผลเป็นจริงตลอดระยะ10ปีผ่านมาลาวพวกเขาได้รับโครงการทั้งหมดนี้ห้อยโครงการมูลค่าหลายกว่า26ล้านกว่าดอลลาร์ซึ่งได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและมีมรรคผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงในโอกาสเดียวกันนี้ทั้ง2ฝ่ายลาวและจีนเสื่อมบันว่าโครงการที่ได้รับการช่วยเหลืองวดใหม่ในปีนี้จะสามารถประกอบส่วนอันสำคัญให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวก็คือในภาคพื้นแม่น้ำของให้มีประสิทธิผลและมีมรรคผลตัวจริงพร้อมทั้งเป็นการหัดแน่นสายพัวพันการทำมือในขอบการทำมือแม่น้ำของแม่น้ำลันสร้างให้นับมือนับแน่นแฟ้นขึ้นเป็นเก่าๆนั่นก็เป็นการลงนามระหว่างลาวและจีนในโครงการกองทุนพิเศษแม่น้ำของแม่น้ำลันสร้างถ้าว่าถึงการช่วยเหลือจากรัฐบาลจีนประชาชนจีนผ่านมาถือว่าพวกเขาได้รับการช่วยเหลือถือว่าครอบด้านบ่จะเป็นเรื่องงานทางด้านสาธารณสุขกสิกรรมการท่องเที่ยวตลอดฮอดพัฒนาสมรรถกรมนุษย์ก็ถือว่าในแต่ละปีรัฐบาลจีนเพิ่นให้ทุนนักศึกษาลาวไปเรียนอยู่ประเทศจีนนี่หลายร้อยคนฉะนั้นก็ฝากถึงนักศึกษาที่แบบได้ไปเรียนแล้วก็ควรจะมีการตั้งอกตั้งใจให้เรียนเป็นอย่างดีสิ่งสำคัญอย่าไปปฏิบัติเหตุผิดกฎหมายบ้านเมืองของเพิ่นเนาะคือผ่านมาก็มีปัญหากันฉะนั้นก็ฝากไว้น้องๆนักเรียนนักศึกษาที่จะมีแผนการจะไปเรียนต่อประเทศจีนก็ควรจะ

อาเซียนและกลุ่มซุ้มปิ่นอ้อมครั้งที่44ผ่านทางระบบออนไลน์ภายใต้การเป็นประธานของประเทศฟิลิปปินส์โดยมีบรรดาหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสพลังงานอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนกองเลขาอาเซียนศูนย์พลังงานอาเซียนและบรรดาครัวมือด้านพลังงานเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมเป็นเพื่อทบทวนผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำปีรวมทั้งการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานหัวมือด้านพลังงานอาเซียน2026หา2030ใน7หน้าเวียกย่อยของแขนงพลังงานคือเวียกงานน้ำมันไอแก๊สการเปลี่ยนผ่านถ่านหินสู่เทคโนโลยีสะอาดการอนุรักษ์และพลังงานการพัฒนาพลังงานทดแทนการนำใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติการเชื่อมโยงระบบพลังงานของอาเซียนและหน้าเวียกนโยบายวางแผนพลังงานในภาคพื้นพร้อมกันนั้นกองประชุมยังได้รายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าแผนเวียกพลังงานประจำปีภายใต้การเป็นประธานของฟิลิปปินส์เพื่อกระเกียมเสนอหับฮองในกองประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่44ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยาปีนี้ที่ประเทศฟิลิปปินส์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการร่วมมือด้านพลังงานอาเซียนให้มีความเข้มแข็งและห้องหับการเปลี่ยนผ่านพลังงานในภาคพื้นอย่างมีประสิทธิผลนอกจากนี้บรรดาประเทศสมาชิกยังได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อความมั่นคงด้านพลังงานของอาเซียนโดยได้รับฟังการนำเสนอจากอีเรียเกี่ยวกับการศึกษาการสร้างคลังสำรองน้ำมันของภาคพื้นการเสนอจาก IEAเกี่ยวกับมาตรการหับมือสภาพสุขเสริญด้านพลังงานและธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB เกี่ยวกับการประเมินความยืดหยุ่นของระบบพลังงานภาคพื้นพร้อมทางได้พิจารณานำเสนอกรอบแผนงานของระบบอาเซียนเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบพลังงานของอาเซียนในอนาคตอีกด้วยไปต่อข่าวการมอบภาพผู้ถือข้อให้จากการฆ่ามนุษย์ในทิศผ่านมานี้ศูนย์คำปรึกษาและปกป้องมหญิงเด็กน้อยศูนย์กลางสหพันธ์มหญิงลาวได้จัดพิธีมอบหับผู้ถูกข้อให้จากการฆ่ามนุษย์ที่ส่งกลับอย่างเป็นทางการจากราชอาณาจักรไทยจำนวน5คนเป็นหญิงทั้งหมดเลยซึ่งพวกผู้เกี่ยวอยู่ภายใต้การคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกข้อให้จากการฆ่ามนุษย์บ้านนาลีสวัสดิ์แขวงนครศรีธรรมราชเพื่อนำมามอบให้กองเลขาคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติกระทรวงป้องกันความสงบและศูนย์ให้คำปรึกษาและปกป้องมหญิงเด็กน้อยศูนย์กลางสหพันธ์มหญิงลาวสำหรับการมอบหับผู้ถือข้อให้จำนวน5คนในครั้งนี้แม่นมอบโดยท่านนางภัทริยาจิราพรสังหน้าจากกองต่อต้านการฆ่ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ราชสันจักไทยพร้อมด้วยคณะหับโดยท่านนางแก้วอุดรทิพย์วันทองหัวหน้าแผนกปกป้องศูนย์คำปรึกษาและปกป้องมหญิงเด็กน้อยศูนย์กลางสหพันธ์มหญิงต่างหน้ากองเลขาคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติพร้อมด้วยคณะหลังจากมอบหับแล้วจึงได้นำพาผู้ถูกข้อให้จากการฆ่ามนุษย์เข้าพักเซาอยู่ที่ศูนย์คำปรึกษาและปกป้องมหญิงเด็กน้อยศูนย์กลางสหพันธ์มหญิงลาวเพื่อให้การช่วยเหลือทางด้านต่างๆและส่งกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องงานสำคัญในเรื่องงานการฆ่ามนุษย์ซึ่งกับพ่อกับขอฝากถึงพ่อแม่ประชาชนผู้ปกครองให้เบิ่งแยงลูกหลานตนเองให้ดีและจะเฝ้าไปหลงเชื่อในคำตัวหยั่วหลอกลวงมีหลายปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องปัญหาการฆ่ามนุษย์โดยที่บางเทื่อก็แอบแฝงในการรูปแบบการแต่งงานอันนี้ก็มีหลายกรณีเกิดขึ้นอยู่ประเทศลาวพวกเขาหลายประเทศก็เจอขึ้นกันฉะนั้นก็ฝากทุกคนเนาะอย่าเฝ้าไปหลงเชื่อกลุ่มคนที่มาตัวหยั่วหลอกลวงเอาส่วนใหญ่กันมันจะเอาทรัพย์สินเอาเงินคำมาหยั่วเย้าเนาะหลอกลวงในทางด้านเงินคำเหตุไทยพวกเขานี่ลงเสื้อแบบตายใจฉันก็ฝากไว้กับผู้ปกครองหมดทุกคนเบื้องเงียลูกดานตัวเองนั่นให้ดีอย่าตกเป็นเหยื่อของพวกฆ่ามนุษย์เด็ดขาดไปติดตามข่าวจับแขวงต่างๆที่ส่งให้พวกเขาหลายๆแขวงด้วยกันเริ่มต้นจากแขวงขมลกันก่อนเมื่อบดลมานี้สองกรมสังการทหารลาวเวียดนามได้ร่วมกันดำเนินการลาดตระเวนอยู่ขอบเขตชายแดนลักหมายชายแดนแห่งชาติเลขที่528 529และ527ฝ่ายลาวนำโดยพันเอกศรีสมภูแก้วบุญล้อมหัวหน้าการเมืองกรมสังการทหารแขวงขมวนและทานเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนฝ่ายเวียดนามนำโดยพันเอกจิงแทงบิงหัวหน้าการทหารกรมสังการทหารชายแดนแขวงกวงจิและทานห่วงนามรองประธานคณะกรรมการประชาชนแขวงกวงจิมีบรรดาพนักงานแขนงการที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองแขวงเข้าร่วมรายละเอียด

0: ข่าวแขวงข้อมูลมีรายงาน
1: ในการจัดตั้งเคลื่อนไหวลัตตะเวนหน่วยลัตตะเวนทั้ง2ฝ่ายได้บันทึกหับห้องว่าขอบเขตเส้นชายแดนลักหมายชายแดนเลขที่527 528 529แม่นหับประกันสภาพเดิมบ่มีห้องห้อยการยกย้ายหรือเปเพเสียหายสภาพความมั่นคงทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสงบปลอดภัยทางสังคมอยู่เรียบตามชายแดนและเขตชายแดนของทั้ง2ฝ่ายแม่นมีเสถียรภาพมั่นคงประชาชน2ภาคชายแดนได้ปฏิบัติตามบรรดาข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยชายแดนของ2ประเทศลาวและเวียดนามมีสติในการปกปักรักษาลักหมายชายแดนแห่งชาติในการจะตั้งเคลื่อนไหวลัตตะเวนบ่พบเห็นการเคลื่อนไหวบุกรุกเนื้อที่ดินทำการผลิตตั้งภูมิลำเนาแบบสาสายการขุดค้นเครื่องป่าของดงแบบผิดกฎหมายและบรรดาการเคลื่อนไหวละเมิดระเบียบการชายแดนในขอบเขตความรับผิดชอบในตลอดระยะการลาดตระเวนกำลังของทั้งสองกลุ่มกองได้แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีการประสานสมทบกันอย่างกลมเกี่ยวเสื้อสูบทบาทความรับผิดชอบหับประกันด้านเนื้อในพิธีการตามแผนการที่ได้กำหนดร่วมกันหับประกันความปลอดภัยหอบด้านสองฝ่ายเพิ่มทวีการประสานสมทบในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพการชายแดนเวียกงานการตอบตานและสกัดกั้นอาชญากรรมเพิ่มทวีเวียกงานการลาดตระเวนกวดกาอย่างเข้มงวดบรรดาลักหมายชายแดนเส้นทางจราจรตามชายแดนสืบต่อประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟน
0: จากมูลพจน์ปฏิตามข่าวท้องแขวงไซสมบูรณ์วันที่16มิถุนายนนี้ที่ห้องประชุมห้องว่าการแขวงไซสมบูรณ์สายพลอยคำหุงบุญยวงกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหลวงปู่ปาอารมณ์พลังงานรัฐกรของแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงไซสมบูรณ์มีสหายผู้แก้วอินทวงศ์กรรมการภาคแขวงหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงไซสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงไซสมบูรณ์มีรายงาน
2: จุดประสงค์ของการพบปะโอรมในครั้งนี้ก็เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมในระยะ6เดือนต้นปีพร้อมทั้งมอบทิศซีนำและวางแผนจุดสุ่ม6เดือนท้ายปี2026ในใส่สุกนิ้วการผลิตแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยืนยงโอกาสนี้สหายผู้แก้วอินทวงศ์ได้รายงานย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมประจํา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการประจํา6เดือนท้ายปี2026ซึ่งสามารถยงให้เห็นผลงานอันผลดินในหลายด้านเป็นต้นแมนการปลูกฝังการปลูกข้าวในทั่วแขวงปฏิบัติได้ 4,308.89 เฮกตาร์ส่วนการปลูกพืชเป็นสินค้าปฏิบัติได้ 8,691.3 เฮกตาร์ด้านการเลี้ยงสัตว์และประมงมีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบเป็นกลุ่มและฟาร์มอย่างต่อเนื่องสามารถส่งออกสัตว์เลี้ยงไปตั้งแขวงได้ทั้งหมด 21,500 ตัวคิดเป็นมูลค่ากว่า 49.7 ตึกีบด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จการปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติจำนวน250ต้นตามเส้นทางหลักและปลูกไม้ฟื้นฟูป่าไม้ประดับใน5เมืองจำนวน 100,000 กว่าต้นนอกจากนี้ยังได้เอาใจใส่เวียกงานกวดกาต้านการลักลอบเคลื่อนย้ายไม้เถื่อนอย่างเข้มงวดและเวียกงานด้านอื่นๆก็สามารถเฮ็ดสำเร็จเป็นกาวๆจากนั้นบรรดาสหายที่เข้าร่วมก็ได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบความคิดเห็นต่อบทรายงานย่างกงไปกงมาและภาวะวิสัยคำมันเพียงพิลานักข่าวแขวงไซสมบูรณ์รายงาน
0: จากไซสมบูรณ์พร้อมปฏิติตามข่าวทางภาคเหนือทางหลวงพะบางอาทิตย์ผ่านมาสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตตั้งที่6แขวงหลวงพะบางและสมาชิกสภาประชาชนแขวงนำโดยท่านบุญเลื่อมมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารภาคแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่6ประธานสภาประชาชนแขวงหลวงพะบางพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวพบปะผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่เมืองพลไซมีการนำพนักงานการนำลักแรงนายและพลตำรวจนายและพลทหารและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในบ้านปากงาให้การต้อนรับรายละเอียดนักข่าวแขวงหลวงพะบางมีรายงาน
3: โอกาสนี้ทานขำเกียงจงหัวทอกรรมการพรรคแควงเลขาบริหารงานพรรคหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแควงประจำเขตเลือกตั้งเมืองโพไซได้รายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ณทั่วเมืองโพไซจากนั้นบรรดาคณะนำข้องแควงได้ขึ้นประกอบคำเห็นต่อเวการคงเขตตนหาไปสอบอยู่เมืองโพไซเพื่อท้าการจัดตั้งปฏิบัติเวการณ6เดือนท้ายปีบรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายที่ได้กำหนดไว้โอกาสนี้ทานบุญเรืองมณีวงศ์ได้มีการเผยแพร่เนื้อหาพ้นสำเร็จของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนแขวงสุดที่5พร้อมทางเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมีคำคิดคำเห็นคำเสนอต่อปัญหาปรากฏการณ์ย่อท้อทางข้อสะดวกข้อยุ่งยากที่ติดพันกับการดำรงชีวิตของประชาชนเพื่อนำเสนอต่อขั้นถึงและประชาชนสมทบกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องคนครัวพิจารณาแก้ไขตามความเหมาะสมและที่ต้องตามระเบียบการทางได้อธิบายชี้แจงบางคำเห็นให้พ่อแม่ประชาชนรับรู้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายมติคำสั่งกฎหมายระเบียบการและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนพร้อมกันสืบต่อประกอบส่วนภารกิจปกป้องสร้างและสร้างชาติพัฒนาประเทศชาติก็คือแขวงพะบาง5นับมื้อดีขึ้นหน้าต่อหน้าจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพะบาง
0: จากผลติดตามข่าวทางแขวงภาคใต้ไปกันที่แขวงจำปาสักแผนกกิจกรรมในสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักร่วมกับกองคุ้มครองอุทยานแห่งชาติดงหัวสาวกองคุ้มครองอุทยานแห่งชาติเสเปียนองค์การปกครองเมืองปทุมพรองค์การกองทุนอนุรักษ์ธรรมชาติโลกประจำลาวและบริษัทลาวไฮเซียงทรัพยากรธรรมชาติจำกัดผู้เดียวได้ร่วมกันจัดพิธีเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีติดพันกับวันเด็กน้อยสากลวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปีภายใต้คำขวัญถึงเวลาแล้วพวกเขาต้องใส่ใจต่อสุขภาพภูมิอากาศถึงเวลาแล้วพวกเขาต้องใส่ใจต่อสภาพภูมิอากาศให้สดใสและสดชื่นจัดขึ้นในวันที่13มิถุนายนนี้อยู่ที่จุดบ้านน้ำภาคเขตอุทยานแห่งชาติดงหัวสาวและอยู่จุดผู้ดินบ้านเกียรติโง่งเขตอุทยานแห่งชาติเสเปียนเมืองปทุมพรแขวงจำปาสักรายละเอียดนักข่าวแขวงจำปาสักรายงาน
4: ในพิธีฐานประดิษฐ์วรรณรัศมีคณะประจำภาคแขวงวนาคณะโฆษณาอพมแขวงได้กล่าวเน้นถึงความหมายความสำคัญของป่าไม้ที่เป็นทรัพยากรอันล้ำค่าและติดพันกับการดำรงชีวิตของประชาชนการปกปักรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมแม่นเวียกงานยุทธศาสตร์ที่สำคัญตามทิศทางพัฒนาสีเขียวและยืนยงโดยซุ้มใส่ยุทธศาสตร์การเพิ่มทวีเนื้อที่ปกคลุมของป่าไม้ให้บรรลุ70ส่วนห้อยของปี2030เคียงคู่กันนั้นทานยังได้เหียกห้องให้เอาใจใส่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะแม่นเด็กน้อยและเยาวชนให้มีคุณภาพมีสติหักและหวงแหนธรรมศาสตร์เพื่อสร้างคนหุ่นใหม่ที่จะกลายเป็นผู้สืบทอดที่ดีของศาสตร์ในอนาคตดังคำขวัญที่ว่าปลูกต้นใหม่ในวันนี้เพื่อลูกหลานในวันหน้าเด็กหน่อยที่ดีในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตโอกาสเดียวกันทานคำนิลวงว่าหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้มีคำเห็นให้หูเกี่ยวกับแผนการฟื้นฟูและปลูกป่าโดยเฉพาะเขตอุทยานแห่งชาติดงหัวสาวซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 99,795 เฮกตาร์กวมเอาเขตเมืองปทุมพร 57.42 ส่วนห้อยและยามปี2025ผ่านมาสามารถปลูกใหม่ได้5เฮกตาร์และฟื้นฟูป่าแบบธรรมศาสตร์ได้ 1,500 เฮกตาร์สำหรับปี2026นี้อุทยานแห่งชาติดงหัวสาวมีแผนการที่จะปลูกใหม่ทั้งหมดจำนวน120เฮกตาร์ในนั้นปลูกอยู่บ้านน้ำภาค3เฮกตาร์มีเบี้ยหมักจอง80เบี้ยโดยการสนับสนุนจากบริษัทลาวไฮเซียงทรัพยากรธรรมศาสตร์จำกัดผู้เดียวพร้อมนี้ส่งเสริมประชาชนปลูกต้นหมากจองในพื้นที่ของตนเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มจำนวนต้นหมากจองให้หลายขึ้นสำหรับอยู่อุทยานแห่งชาติเสเปียนแมนมีแผนปลูกใหม่ในเขตอุทยานให้ได้15เฮกตาร์ฟื้นฟูป่าแบบธรรมศาสตร์และปลูกเสริมกองป่าให้ได้785เฮกตาร์เฉพาะขบวนการปลูกใหม่ต่อเนื่องในวันปลูกต้นใหม่แห่งชาติในครั้งนี้แมนร่วมกับองค์การ WWF ลาวปลูกในพื้นที่กำหนด8เฮกตาร์อยู่จุดผู้ดินบ้านเกียรติงงน้ำใส่เบียร์ใหม่ทั้งหมด 10,000 เบียร์มี11สนิทใหม่
0: ไปต่อกันที่ทางแขวงเสกอง กองประชุมสรุปเวียกงานคณะกรรมการคุ้มครองธุรกิจการท่องเที่ยวปี2025และวางทิศทางแผนการปี2026จัดขึ้นในวันที่16มิถุนายนนี้อยู่แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงโดยการเป็นประธานของท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกกองมีท่านจันทร์ไทยคำมณีวงศ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงเสกกองมีรายงาน
5: คณะกรรมการคุ้มครองธุรกิจท่องเที่ยวได้เคลื่อนไหวและปฏิบัติตามภาระบทบาทสิทธิ์หน้าที่ของตนในการติดตามกฎกาการเคลื่อนไหวของธุรกิจบริการท่องเที่ยวเพื่อให้ดำเนินสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้เคลื่อนไหวประเมินธุรกิจบริการท่องเที่ยวเพื่อจัดระดับให้ได้มาตรฐานผ่านการประเมินเห็นได้ว่ามีมาตรฐานได้ตามที่กระทรวงกำหนดไว้ศึกษาอบรมหัวหน่วยธุรกิจที่เคลื่อนไหวบ่ถูกต้องสอดคล้องผ่านการจัดตั้งปฏิบัติใน1ปีผ่านมาได้สร้างบทบันทึกและปรับใหม่หัวหน่วยธุรกิจที่ละเมิดระเบียบกฎหมายจำนวน5หัวหน่วยปัจจุบันการท่องเที่ยวของแขวงซีกงได้มีท่าแห่งและได้รับการพัฒนามีท่าขยายตัวดีขึ้นในนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด54แห่งธรรมศาสตร์29แห่งวัฒนธรรม10แห่งประวัติศาสตร์11แห่งและกสิกรรม4แห่งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาแล้วมีคือตัดเฟกตัดหัวคนส่วนเสาหลักเมืองอนุสาวรีย์องค์แก้วฐานที่มั่นการปฏิวัติลาวใต้บ้านกกพุงใต้บ้านกันโดนส่วนสินุกรีสอร์ทท่าแต่งฟาร์มและแห่งอื่นๆมีโรงแรม12แห่งเฮือนพัก39แห่งรีสอร์ท2แห่งห้องแถว17แห่งร้านอาหาร63ร้านส่วนอาหาร6แห่งร้านกินดื่ม47แห่งร้านบันเทิง1แห่งร้านคาราโอเกะ14แห่งสามารถรองรับและการบริการให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศที่มาเที่ยวแขวงเสกองได้ดีพอสมควร
0: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหมดนั้นแม่นทีมงานข่าวพอได้รวบรวมมานำเสนอท่านได้รับฟังกันมื้อนี้เวลาบ่ลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พระโยศิษฐ์พร้อมด้วยทีมงานข่าวพวกเฮาลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี
6: เออนี่ตุนคู่บวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: โอ
6: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
6: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
6: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
7: โอ
6: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
6: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้การน้ำคันสูงกระทรวงยุติธรรมของลาวพบปะเยี่ยมย้ำขณะนำมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมตีราคาสูงต่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีกสิกรรมของรัสเซียกองประชุมเผยแพร่ภายใต้หัวข้อความสำคัญของเวียกงานการหันเป็นดิจิตอลและการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยจีนสร้างอ่างเก็บน้ำควบคุมน้ำท่วมอยู่เขตภูคังทำอิฐในหอบเกือบ50ปีจำนวนผู้ติดเชื้อพยาธิอีโบลาในกงโกเพิ่มขึ้น782คนและเสียชีวิต181คนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญทานฟังรายละเอียด
1: วันที่16มิถุนายนนี้คณะนำคันสูงกระทรวงยุติธรรมของเรานำพาโดยทานคำพันธ์พรหมทัตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยคณะได้พบปะเยี่ยมยามและแลกเปลี่ยนกับคณะนำมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยของเวียดนามโดยให้เกียรติต้อนรับของทานเหวียนแทงงอกห้องรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเวียดนามและทานโตวันหัวผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยเวียดนามในกล่องประชุม2ฝ่ายลาวเวียดนามเวียดนามลาวได้รายงานสภาพรวมของตนให้กันทราบพิเศษการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของแขนงการยุติธรรมและการร่วมมือระหว่างลาวกับเวียดนามสมัยที่5ปี2022เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางด้านกฎหมายให้ปรากฏผลเป็นจริงคณะพักคณะนำกระทรวงได้เอาใจใส่สุขโยพนักงานรัฐกรและได้นำส่งพนักงานไปบำรุงยกระดับด้านต่างๆอยู่ภายในและต่างประเทศในหลายระดับเฮ็ดให้พนักงานมีความหับหู้เข้าใจและเชื่อมั่นต่อแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเป็นเจ้าการปฏิบัติมติคำสั่งก็คือความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่ได้รับการมอบหมายให้สูงขึ้นกว่าเก่ามีความสามัคคีปึกแผ่นในนามีความเป็นเอกภาพสูงเห็นให้บทบาทของแขนงยุติธรรมได้รับการยกสูงขึ้นเติมได้ส่งไปบำรุงก่อสร้างและยกระดับทางด้านทฤษฎีการเมืองและวิชาเฉพาะทั้งหมด72ท่านในนั้นไปบำรุงก่อสร้างทางด้านทฤษฎีการเมืองและหัวข้อเฉพาะระยะสั้น30สหายในนั้นระดับปริญญาโทมี11สหายขั้นสูง9เดือนมี4สหายขั้นสูง5เดือนมี4สหายขั้นกลาง6เดือนมี8สหายและนำส่งพนักงานการนำขั้นสูงไปค้นคว้าหัวข้อเฉพาะอยู่เวียดนามมี4สหายส่งพนักงานนำพาคุ้มครองไปฝึกอบรมหัวข้อเฉพาะอยู่ประเทศอื่น4สหายสำหรับการก่อสร้างพนักงานทางด้านวีซ่าเฉพาะอยู่ต่างประเทศทั้งหมดมี42ท่านในนั้นประเทศเวียดนามมี13ท่านหญิง2ท่านอยู่มหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยของเวียดนามมี12ท่านหญิง2ท่านเรียนจบแล้ว7ท่านหญิง1ท่านกำลังศึกษาอยู่มี6ท่านหญิง1ท่านพิเศษในปีนี้กระทรวงยุติธรรมได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาปริญญาโทกฎหมายจากมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยของเวียดนามจำนวน2ทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของแขนงการยุติธรรมสรุปแล้วกระทรวงยุติธรรมของลาวแม้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยของเวียดนามตลอดมาบุคลากรของกระทรวงยุติธรรมของลาวพวกเขาส่วนใหญ่แม้ได้รับการก่อสร้างอยู่เวียดนามก็คืออยู่มหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยผู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่เวียดนามในแต่ละระยะแม้ได้เป็นเสนาธิการให้แก่คณะพักคณะนำเหตุลอนนาที่ตามการมอบหมายปฏิบัติหน้าที่มีผลสำเร็จเป็นอย่างดีได้รับความเชื่อมั่นเชื่อใจจากคณะพักคณะนำซึ่งแสดงออกในการได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานนำพาคุ้มครองในแต่ละขั้น
0: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแสดงความยินดีต่อการบรรลุการตกลงเกี่ยวกับบทบันทึกความเข้าใจระหว่างสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและสหรัฐอเมริกาเพื่อ